ในช่วงนี้นะคะมาเดทเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุกันก่อนคุณบางมาร์ทที่บอกว่าใช้ถนนเทพราชค่ะแล้วก็ตรงช่วงของกิโลเมตรที่11ในฝั่งขาออกนะคะจักรยานยนต์ค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานตอนนี้รถจะเริ่มชะลอแล้วนะคะถ้าหากว่าใครจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางจสร.ได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่แล้วค่ะถนนเทพราชในฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่11ในช่องทางคู่ขนานคุณไก่ลำลูกกาใช้ถนนเฉลิมพงษ์ค่ะแล้วก็บอกว่าตรงช่วงของแยกตลาดวงศกรสัญญาณไฟจราจรเสียดับทุกด้านนะคะดับทุกด้านเลยเป็นถนนลำลูกกามุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนสายไหมแล้วก็ตรงช่วงของแยกตลาดวงศกรนะคะใครที่ผ่านตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของอโศกมนตรีตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวดูอัปเดตให้แป๊บหนึ่งสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรโอ้ตรงช่วงของแยกอโศกเพชรตอนนี้รถยังเต็มแต่ดูแล้วเนี่ยนะคะคือดูดีกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่รถยังเต็มแต่ก็ตามมาได้เรื่อยๆนะคะคือตอนนี้มันไม่ได้เต็มแบบถูกช่องจราจรแต่ก็เต็มนะ4ช่องจราจรแต่ว่ามันมีการเว้นช่วงห่างกันหน่อยนะคะท้ายที่จะเริ่มมีท้ายก็คือตั้งแต่ตรงช่วงของแยกอโศกดินแดงนะคะตรงจุดนั้นแล้วก็ยาวๆอ๋อไม่ตรงอาจจะบนดินดาตรงจุดนี้น่าจะเป็นติดจากสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงใต้ทางด่วนค่ะตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนนะคะช่วงของตั้งทางพิเศษศรีราชเนี่ยจะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงหน้ามสว.ประสานมิตรนะคะย้ำเลยวันนี้นะจะเป็นน้องๆนิสิตนะคะน้องใหม่ก็จะไปประถมนิเทศนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ค่ะจำนวนน้องใหม่เนี่ยมากกว่า 4,300 คนแล้วก็เดินทางด้วยรถบัสเนี่ยนะคะจำนวน85คันแต่เขาจะค่อยๆทยอยออกกันนะคะในส่วนของรถบัสตั้งแต่ช่วง 9 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้เพราะว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรัชดามุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรข้ออโศกมนตรีในช่วงเวลานี้อาจจะงงเอ๊ะใหม่ดูรถนั่นนะคะก็เนื่องจากว่าวันนี้นะคะน้องๆก็เชื่อว่าที่อยู่บนถนนในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นน้องๆนิสิตใหม่นี่แหละนะคะที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะแต่ละคนก็จะมีสัมภาระมีกระเป๋าเดินทางมาด้วยเพราะว่าเขาเดินทางกันวันนี้แล้วเขาจะกลับมาวันอังคารก็ให้เป็นข้อมูลนะคะเพราะวันอังคารที่น้องๆเขาจะกลับมาก็ตั้งแต่ช่วงสายๆค่ะตั้งแต่9นาฬิกากว่าๆเป็นต้นไปถึงประมาณสักช่วง16นาฬิกาคือไม่ได้มาพร้อมนะจะแบบมาทยอยกันมาเป็นชุดๆนะคะแต่ว่าในส่วนของจำนวนของรถบัสทั้ง85คันเนี่ยก็คือไปอยู่ในข้างในของทางด้านของมสว.แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ทางสาวจราจรอัปเดตให้ฟังไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีโอกาสได้สอบถามนะคะกับทางด้านของสาวจราจรของพื้นที่นะคะทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสวัสดิ์จราจรสน.ทองหล่อแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวลองโทรกรมอุตุมาคุยได้นะเผื่อว่าจะได้มีการอัปเดตล่าสุดเพราะว่าคืออย่างนึงตอนนี้เนี่ยนะคะที่ฮ่องกงนะคะฮ่องกงก็มีการปรับนะในเรื่องของการเตือนยกระดับนะคะของตัวของพายุนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความรุนแรงนะคะแล้วก็มีการยกเลิกไฟบินต่างๆนี่จำนวนเป็นร้อยไฟเลยค่ะนะคะที่จะเดินทางบินเข้าไปทางด้านของฮ่องกงหรือว่าทางมาเก๊านะคะก็นี่เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าก็น่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่คนไทยเราแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเดินทางไปที่อื่นกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็ตรวจสอบกันนะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะนี่อัปเดตให้นะในเรื่องของอากาศด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ซึ่งถ้าดูอย่างตอนนี้ฮ่องกงมีการประกาศยกระดับเตือนภัยตัวไต้ฝุ่นโนอึนนะคะซึ่งก็คือได้มีการปรับนะคะปรับขึ้นเป็นการสัญญาณเตือนภัยลมแรงระดับ8หรือว่าที่8นะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงดึกของเมื่อคืนนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าพายุตัวนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งแล้วก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีคลื่นซัดเข้าฝั่งรุนแรงเนี่ยค่ะในช่วงเนี้ยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการประกาศเตือนภัยแล้วถ้าจะเป็นพายุซึ่งแบบตัวใหญ่มากนะคะคือก่อนหน้านี้นี่เขาก็ผ่านทางด้านของฟิลิปปินส์มาแล้วใช่ไหมคะก็ถล่มหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะในส่วนของทางด้านของฮ่องกงของมาเก๊านะคะมาอัปเดตให้เบื้องต้นไปก่อนละกันเนี่ยดูในเรื่องของทิศทางของการเคลื่อนตัวนะคะของตัวของไต้ฝุ่นตัวนี้นี่บอกว่าเป็นว่างเหมือนกันนะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะฮ่องกงเขามีการยกระดับเป็นระดับที่8นะคะเดี๋ยวพยายามจะดูเหมือนกันเนาะในโซเชียลคือเดี๋ยวนี้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนี่มันเหมือนกับเป็นเรียลไทม์อะเราสามารถที่จะติดตามได้นะคะผ่านทางโซเชียลนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าดูใน Xใน X สำหรับในช่วงนี้ยังไม่เห็นนะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะได้มีอัปเดตกันแต่โหเห็นจากในเว็บไซต์ของ South China Morning Post เนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินนะคะทั้งหมดเที่ยวบินกว่า700เที่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริการรถไฟความเร็วสูงกว่า190เที่ยวถูกยกเลิกนะคะในวันนี้นะในวันอาทิตย์นะคะทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงค่ะที่บอกว่ามีการยกระดับการเตือนภัยพายุระดับ8แล้วก็ยังมีผลบังคับใช้ไปจนถึงคาดว่านะคะอย่างน้อยถึงเที่ยงวันนะคะแล้วก็ในส่วนของพายุตัวนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ทางด้านของกวางตุ้งอย่างต่อเนื่องนะคะลมเนี่ยยังแรงแล้วก็มันมีผลกระทบมาในส่วนของฮ่องกงมีลมแรงระดับพายุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของคลื่นซึ่งสูงนะคะแล้วก็อย่างในเรื่องของสัญญาณเตือนภัยแล้วก็ลมแรงหรือพายุระดับ8ก็ยังคงจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อยจนถึงเที่ยงวันนะคะแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ต้องมีการประเมินสถานการณ์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะจากทางด้านของ South China Morning Post นะคะที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมานะคะแล้วบอกว่าในส่วนของความเร็วลมนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดูทิศทางนะคะก็จะเข้าไปเข้าสู่แผ่นดินตอนในของทางด้านของกวางตุ้งนะมณฑลกวางตุ้งนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจากอิทธิพลของตัวของพายุตัวนี้ก็ทำให้มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็บอกว่าประชาชนส่วนมากเขาก็จะแบบมีความกังวลเนื่องจากว่าพายุไต้ฝุ่นตัวนี้มันมีการทวีความรุนแรงเกินความคาดหมายนะคะบอกว่าหน้าต่างกระจกนี่สั่นสะเทือนเลยนะนะคะแล้วก็ทำให้มีความกังวลนะของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ทางด้านของการยกระดับในเรื่องของเตือนภัยไต้ฝุ่นนะคะตอนนี้ก็คือระดับ8ในช่วง 7:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นแต่ก่อนหน้านี้เขามีการประกาศเตือนภัยระดับ9นะในช่วงประมาณ 1:00 นกว่าๆนะตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือลงมาเหลือที่ระดับ8โอ้โหว่าลมแรงมากนะคะแล้วก็จากการที่มีการตรวจสอบเว็บไซต์ของทางสนามบินฮ่องกงก็พบว่ามีเที่ยวบินนะคะทั้งเที่ยวบินขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยนะคะถ้าเป็นขาเข้าเนี่ย339เที่ยวบินแล้วก็เที่ยวบินขาออก376เที่ยวบินค่ะในวันอาทิตย์เนี้ยที่ต้องมีการแคนเซิลนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้บริการรถไฟฟ้ารางเบาในส่วนที่นี่ก็มีการระงับการให้บริการนะคะแล้วก็มีการระบุด้วยว่ามีการรับแจ้งว่าจาก
ทางการรถไฟของทางจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยในส่วนของรถไฟความเร็วสูงทุกเที่ยวนะคะเขาก็มีการงดให้บริการด้วยนะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะคร่าวๆนะคะแล้วก็โรงเรียนทุกแห่งที่เปิดสอนคือมันก็จะมีพวกที่ต้องเรียนแบบเป็นช่วงวันอาทิตย์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องหยุดเรียนนะคะอย่างนี้ถ้าลมแรงขนาดนี้คงมีใครกล้าออกจากบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นอ๋อกรกฎาคมถ้ากรกฎาคมในโดยปกติแล้วนี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการไปฮ่องกงหรือว่ามาเก๊าเลยเพราะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ฝนแล้วก็ช่วงของพายุเข้านะคะแต่เมื่อก่อนในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็จะลดทั้งเกาะเลยนะนะคะพวกสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆมันจะเป็นการดึงคนเข้าไปในประเทศของเขาในช่วงที่มันเป็นช่วงหน้ามรสุมช่วงนี้ค่ะนะเอามาอัปเดตให้นะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะก็ใครที่กำลังเดินทางในพื้นที่ของกรุงเทพมาทักทายกันนี่จริงๆนะอยากให้เห็นบรรยากาศของการตักบาตรทางน้ำนะคะซึ่งบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเป็นงานของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำนะคะสายน้ำแห่งชีวิตเนี่ยค่ะนะคะก็คือจะมีพระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่ในเรือนะคะนั่งอยู่ในเรือนะคะเราก็คือแบบลักษณะของเรือมันก็เป็นคือเรือแล้วก็จะมีในส่วนของประชาชนนะคะที่เขาก็จะอยู่บนบกใช่ไหมบนตะลิ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นการใส่บาตรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากในไลฟ์นะของทางด้านของกทม.ก็จะมีไลฟ์บรรยากาศให้ทราบนะคะให้เห็นตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6 นาฬิกาบอกว่าแล้วอันนี้มีผู้ว่าชัชชาติรองผู้ว่าทั้ง4 ท่านนะคะนี่ก็อยู่ในพิธีนะเวลานี้ตอนนี้เหมือนกับพระกำลังใช้เขาเทศนาไหมให้พออะไรประมาณอย่างนั้นนะนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศเนี่ยจะเห็นเลยนะก็คือในส่วนของบรรยากาศของคลองสะอาดมากๆนะคะแล้วคือณเวลานี้เนี่ยนะคะคือไม่ได้ร้อนมากค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าต้องงดงามมากจริงๆนะคะในส่วนของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่แน่ใจข้างนอกจะดึงภาพได้ไหมคะที่ส่งลิงก์ไปให้ดูเนี่ยค่ะนะคะในส่วนของคนที่ติดตามทาง YouTube จะได้เห็นบรรยากาศไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยได้เห็นเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะในส่วนของงานต่างๆนะคะคือนอกเหนือจากพิธีการตักบาตรทางน้ำแล้วนะคะบนบกเองเขาก็มีพวกการกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะคะซึ่งงานนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็จะมีต่อเนื่องกันเนี่ยค่ะในช่วงนี้ล่ะนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะแต่วันนี้นะคะก็คือเป็นการใส่บาตรนะคะที่สวนสายนาป้อมมหาการแต่เป็นการใส่บาตรทางน้ำค่ะนะคะเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วกันส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของใครที่กำลังเดินทางเดี๋ยวชวนก่อนเลยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร่วมกิจกรรมของทาง Toyota ถนนสีขาวกันได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ต้องไปร่วมกันกิจกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook ของทาง JS Loy Radio นะคะทางด้านของ Toyota ถนนสีขาวมีคำถามมาถามซึ่งคำถามที่ถามเนี่ยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในของการใช้รถใช้ถนนละค่ะสำหรับใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะก็จะมีรูปให้1 รูปแล้วให้ดูว่าสิ่งไหนที่เราเห็นจากในรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะคาดการได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็มี A B C แล้วก็มี D นะคะคำตอบนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องไปดูนะใน Facebook ของทาง JS Loy Radio เขาจะมีการปักลิงก์เอาไว้เข้าไปตามลิงก์เลยค่ะแล้วไปลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามเพราะว่าพอมาลุ้นในส่วนของรางวัลหรือว่าในการมาหาผู้โชคดีนะคะในส่วนของตรงจุดนี้เราจะเลือกจากคนที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วมาลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากทางเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะรวม5 รางวัลด้วยการจากทาง Toyota ถนนสีขาวนะคะแล้วก็การร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่31 กรกฎาคม
นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการในวันที่7สิงหาคมประกาศผลทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมเริ่มแรกก่อนที่ไปหาในเรื่องของผู้โชคดีต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่จะมาร่วมตอบคำถามกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะในช่วงนี้ค่ะอ่ะมาเพิ่มเติมกันต่อมีเรื่องอะไรอีกไหมช่วงนี้นะคะก็ในส่วนของเมื่อคืนที่มีเหตุไฟไหม้นะคะซึ่งก็เป็นไฟไหม้ใหญ่นะเพราะถามว่าดูจากย้อนหลังในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่านะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของหอเจริญสินธานีหนองแกตำบลบ้านบึงนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะกว่าที่จะมีการควบคุมเพลิงไว้ได้ที่เราได้สอบถามไปเมื่อตอนช่วงเช้าก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะช่วงสายๆอาจจะได้มีโอกาสนะคะในการที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าเคสเนี้ยไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรนะคะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะวันนี้เข้าไปดูใน Facebook ของข่าวชลบุรีมีการโพสต์รุ้งกินน้ำชลบุรีก็เห็นรุ้งกินน้ำเมื่อวานตอนช่วงเย็นเนี่ยแถวกรุงเทพแถวบางนาทางด้านนั้นก็เห็นรุ้งกินน้ำนั่นเป็นตัวเดียวกันแน่ๆไม่ได้ไกลกันมากนะคะอันนี้ก็มาเพิ่มเติมฝากให้ได้รับทราบกันเป็นข้อมูลกันนะคะในช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: เดี๋ยวตอนนี้เรามีสายของคุณขวัญซึ่งคุณขวัญเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ที่ฮ่องกงเดี๋ยวลองเรียกสายดูไม่แน่ใจเป็นการคุยกันทางไลน์นะคะคุณขวัญสวัสดีค่ะคุณขวัญคุณขวัญได้ยินเสียงดิฉันไหมอ่ะ
1: ได้ยินค่ะ
0: คุณขวัญสวัสดีค่ะเทียนปุญญนุชนะคะจากทางจอสร้อยค่ะคุณขวัญอยู่ที่ฮ่องกงใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้คือตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ลมแรงมาก
0: โหนี่คือเสียงลมใช่ไหม
1: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินคือนี่คือที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงลมที่มันแรงมากใช่ไหมคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขามีการตอนนี้คือเตือนเป็นระดับ8เลยเหรอคะ
1: ตอนนี้ระดับ8แล้วค่ะความจริงมันความจริงมันระดับ8ตั้งแต่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นระดับ9ตอน1
0: โอ้โหคือได้ยินเสียงลมแล้วยังไงคะ
1: คือเปลี่ยนระดับ9ตอน1ถึง7โมงเช้าค่ะแล้วตอนนี้ก็ลงมาระดับ8ระดับ8ก็จะอยู่ถึงประมาณเที่ยงของวันนี้
0: ประมาณเที่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงบ้างคืออย่างตอนนี้เขายังไงเราออกจากบ้านได้ไหมเขามีการประกาศห้ามอะไรยังไงหรือว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้บ้างคะคุณฝันตอนนี
1: ้ก็คือตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านค่ะให้อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าตอนนี้มันทั้งลมทั้งฝนบางทีเราออกไปเดินนอกอะไรมันอาจจะตกลงมาใส่เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคือขนาดอันนี้คือคุณปั่นอยู่ในห้องซึ่งแบบปิดทุกอย่างเสียงมันยังเข้ามาขนาดนี้เลยนะคุณปั่นค่ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงว่านอนไม่หลับเลยดีกว่าไม่แทบไม่ได้นอนเลยดีกว่าเพราะว่าเสียงมันดังมากเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วนี่คุณปั่นอยู่บนอาคารสูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอยู่ชั้น21
0: โอ้โหคุณขวัญชั้นที่21โอ
1: ้
0: โหนึกภาพออกเลยค่ะ
1: แล้วก็ติดทะเลด้วย
0: อืม
1: ใช่ค่ะใช่
0: มองเห็นทะเลตอนนี้ยังไงบ้างเห็นทะเลไหมคะจากในห้องคลื่นแรงไหม
1: คลื่นแรงค่ะคลื่นแรง
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันก็จะเบากว่าเมื่อตอนที่เป็นช่วงเป็นระดับ9เมื่อตอนช่วง1 2 3อ่ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช่บอกก่อนหน้านี้ระดับ9 9นี่คือสูงสุดเลยหรือเปล่าคะ
1: ยังค่ะมี10
0: อ่าค่ะแล้วเราคุยกันอยู่ที่
1: ตอนแรกเขาว่ามันจะไม่แรงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาด
0: นี้อ๋อยังไงทำไมตอนแรกถึงคิดว่าคือคุณฝันอยู่ที่นี่มานาน
1: เพราะดูจากเส้นทางพายุแล้วมันไม่น่าจะเข้าฮ่องกงโดยตรงอะค่ะมันแค่แบบว่าเฉียดเฉียดเฉียดแต่ว่าใช่แต่พอมาเมื่อวานมันเริ่มเปลี่ยนเส้นทางก็เลยเข้ามาในฮ่องกงเยอะ
0: นี่คือไม่ใช่ตรงนะขนาดไม่ตรงนะคุณป่าน
1: ใช่ค่ะขนาดไม่ตรงใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วคุณป่านอยู่ที่ฮ่องกงมานานแล้วยังอะคะ
1: โอ้20ปีแล้วค
0: ่ะนั่นต้องถามเลยมันเคยหนักขนาดนี้ไหมก่อนหน้านี้หรือนี่คือหนักที่สุด
1: เคยค่ะเมื่อปีที่แล้วก็หนัก
0: ระดับ9ระดับ8เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ปีที่แล้วรู้สึกจะมีระดับ10ด้วยนะคะปีที่แล้วมีแทนแล้วอะไรชื่อจำชื่อพายุ
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็คือส่วนมากแล้วพายุก็จะเข้ามาช่วงเดือนนี้แหละกรกฎาคม
1: ถ้าเกิดเป็นช่วงเอาจริงๆช่วงมรสุมฮ่องกงจะเริ่มต้นที่มิถุนาก
0: รกฎาคมใช่ไหมคะ
1: กรกฎาคมมิถุนาถึงประมาณกันยาตุลาค่ะใช่เพราะว
0: ่
1: ามันพูดยากเพราะว่ามีปีหนึ่งพฤศจิกาก็ยังมีพายุเข้าม
0: ามันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันเหมือนกับสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ดิฉันเห็นภาพนะดูจากในโซเชียลนะคุณขวัญมันเหมือนกับมีอาคารที่กำลังก่อสร้างแล้วมันเหมือนไอ้โครงเหล็กอะที่มันหล่นลงมาเลยค่ะเห็นเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันน่าจะเป็นแบบในส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะทำไม่ดีไอ้ที่เป็นสแลนที่ต
0: ึ
1: กที
0: ่
1: กำลังใช่ค่ะในความคิดส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะทำไม่แน่นหนาแล้วพอดีลมมันมาขนาดตอนนั้นลมยังไม่ใช่ระดับ8นะคะเป็นระดับ3
0: อ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้าไม่ใช่ของวันนี้ใช่ไหมที่เห็นภาพเป็นคลิป
1: ของเมื่อวานค่ะ
0: ของเมื่อวาน
1: แต่เป็นช่วงแต่เป็นช่วงบ่ายที่ยังไม่ได้ขึ้นสัญญาณเตือนระดับ8
0: โอ้ถ้าเป็นขนาดวันนี้ก็แปลว่ามันแรงกว่านี้ในเรื่องของแรงลมแต่ถ้าพูดถึงพวกอาคารต่างๆในฮ่องกงนี้มาตรฐานกฎหมายเขาเข้มขนาดไหนยังไงค่ะ
1: คือมาตรฐานคือไม่ต้องกลัวว่าจะตึกถล่มหรือว่าอะไรค่ะแต่คือแรงลมอย่างคืนที่นอนอยู่คือแรงลมแบบนึกเหมือนว่าเรานอนอยู่บนเครื่องบินไหมคะแล้วเวลาเครื่องบินมันชนเมฆเยอะๆแบบอย่างนั้นเลย
0: หายใจไม่ทั่วท้องนอนไม่หลับแน่นอน
1: ช่ใช่นอนไม่หลับจริงๆค่ะเมื่อคืนก็คือแบบแต่คิดว่าเคยผ่านมาหลายปีแล้วม
0: ัน
1: ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าตึกที่นี่เขาแน่นหนาโครงสร้างเขาจะรองรับการสั่นสะเทือนอะไร
0: แรงลมกระจกเลยอะไรต่างๆไม่ถึงขั้นที่มันต้องแตกหรือว่าอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ให้กำลังใจให้กำลังใจมากๆเพราะฉะนั้นนี่อุปการเตรียมอาหารอะไรต่างๆเตรียมไว้เรียบร้อยใช่ไหมคะคุณปันค่ะ
1: ที่นี่ฮ่องกงคือเรื่องการกักตุนอาหารนี่คือแบบแต่พอดีว่าลูกเนี้ยมันเข้าตอนกลางคืนมันก็เลยเหมือนแบบว่ามันเข้าดึกแล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอย่างจริงๆวันนี้ถ้าสมมติว่าพอเที่ยงเขาลดระดับสัญญาณ
0: ค่ะ
1: เป็น X3 ใช่ไหม
0: คะ
1: ก็คนก็ออกไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยก็คือพวกอย่างรถโดยสารสาธารณะต่างๆทุกประเภททุกอย่างหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไหมคะ
1: ก็ถ้าเกิดขึ้นเป็นรถ8ก็คือหยุดค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่า MTR รถไฟใต้ดินจะมีค่ะ
0: อ๋อยังมีให้บริการอยู่ใช่ไหม
1: มีค่ะมีค่ะมีค่ะถ้าคือตอนนี้ก็เหลือแค่รถไฟ MTR ที่ยังให้บริการอยู่ค
0: ่ะคุณหวานถามนิดนึงเวลาที่เขามีการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนของทางฮ่องกงเนี่ยเขามีการบอกอะไรเขาแจ้งเตือนผ่านทางด้านไหนยังไงอะคะ
1: เขาจะมีแอปพลิเคชันแอป
0: เป็นการเตือนภัยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะเป็นแอปเหมือนพยากรณ์เหมือนแอปพยากรณ์อากาศนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่เราใช้อยู่ทุกวันที่เราดูว่าวันนี้ฝนตกไหม
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิเท่าไหร่แต่ไหนๆเขาคือเขาจะมีบอกรายละเอียดหมดเลยว่า
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างนี้แล้วก็จะติดตามในโซเชียลตามเพจข่าวของฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแอปอันเนี้ยคือเขาจะมีเตือนตลอดว่าพายุจะเข้าตอนไหนจะเข้ากี่โมงอะไรเงี้ยเขาจะมีบอกรายละเอียดหมดตลอดค่ะ
0: ซึ่งในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ในฮ่องกงเองเขาก็จะเชื่อเขาก็จะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่มันก็จะมีพวกบางพวกที่แบบว่าชอบออกไปหาคอนเทนต
0: ์
1: ชอบ
0: กำลังจะทำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดมันมีแบบนี้มาเยอะถ้าเกิดเขาจับได้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนค่าปรับจะโดนเสียค่าปรับเพราะว่าไม่คุ้มกันว่าถ้าเกิดออกไปแล้วแบบไปเกิดอันตรายหรืออะไรนั่นแหละค่ะ
0: มัน
1: ก็จะมีพวกนี้อยู่ที่เขาชอบออกไปเดินริมทะเลไปถ่ายไปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าอย่างเห็นอย่างในบางพื้นที่ตอนนี้แต่เป็นของทางด้านของหมักกวางตุ้งคือคนอยู่บนถนนแล้วก็คือตัวปลิวไปเลยคือกำลังล้มอยู่อ่ะแรงลมมันแรงมาก
1: ใช่ใช่ค่ะแรงจริง
0: ซึ่งอันนี้เท่ากับของฮ่องกงไหมที่กวางตุ้งหรือที่ตอนนี้กวางตุ้งมันจะดูแรงกว่าฮ่องกงไหมคะเนี่ยได้เห็นจากในคลิปอีกแล้วในโซเชียลอีกแล้วค่ะคือคนปลิวเลยอ่ะ
1: คนไปกวางตุ้งนะเพราะว่ามันมาฮ่องกงแล้วมันก็กำลังเคลื่อน
0: ไปทางกวางตุ้งใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอ้หรือว่าอันนี้คือเรียลไทม์ของกวางตุ้งหรือเปล่า
1: ไม่
0: แต่มันหกชั่วโมงที่แล้วไม่ใช่ณเวลานี
1: ้น่าจะเมื่อวาน
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็คือมันเขตใกล้เคียงกันคิดว่าน่าจะพอๆกัน
0: กวางตุ้งมาเก๊าฮ่องกง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ค่ะแต่ลูกนี้จะทบไทยไหมคะ
0: ไม่มีแต่จะเป็นอาจจะเป็นผลอ้อมๆมันไกลๆอะค่ะทำให้ดึงทำให้มรสุมมันลมๆมันแรงหรือว่าฝนมันมากขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบกับไทยแต่คนไทยอะที่จะเดินทางไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยมีผลกระทบแน่ๆคือช่วงนี
1: ้ไฟสายการบินคาเท
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อคืน1:00 จนถึงวันนี้6:00 เย็นคือยกเลิกหมดเลย
0: นี่นั่งอ่านในของทางฮ่องกงเขาบอกว่าประมาณดูประมาณสัก700เที่ยวบิน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องมีการแคนเซิลเนี่ยคุณป่านเยอะมาก
1: ใช่แล้วคนที่แบบว่าคนที่ตกค้างในสนามบินคือเยอะมากตอนนี้สนามบินคือเขาเตรียมพร้อมมีทั้งที
0: ่
1: โต๊ะเก้าอี
0: ้
1: ที่ชาร์จแบตอะไรเงี้ยคือเขาเตรียมพร้อมไว้สำหรับคนที่น่าจะต้องติดอยู่ที่สนามบิน
0: อยู่อันนี้ก็ลืมนึกไปลืมไปดูว่าในสนามบินเป็นยังไงซึ่งน่าจะมีคนไทยอยู่ด้วยไหมคุณปั่นอย่างนั้นเนี่ยถ้าดูคิดว่า
1: น่าจะมีค่ะ
0: น่าจะมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ครับแต่ความจริงก็เคยตัวมีคนเคยถามเก
0: ี่
1: ยวมาฮ่องกงเที่ยวฮ่องกงช่วงเวลาไหนดีส่วนมากก็จะบอกว่าไม่แนะนำให้มาช่วงมรสุ
0: ม
1: เพราะเราม
0: ันจะเจอบ่อยนะที่ต้องแคนเซิลใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันกะไม่ได้ว่าเราจะดวงดีหรือดวงโชคร้ายมาเจอช่วงพายุก็ส่วนมากก็จะแนะนำบอกว่าให้มาช่วง ปลายปีดีกว่าช่วงเดือนธันวาคมมกราอากาศจะดีกว่าเพราะมาตอนเนี้ยร้อนมาก
0: คือถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าไปเจอมรสุมแต่มันจะเป็นการลดทั้งเกาะไงสมัยก่อนไม่แน่ใจปัจจุบันจะเป็นเหมือน
1: ตอนนี้มันก็ยังมี
0: อ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมที่เขาจะใช้ในการดึงคนเข้าไปในช่วงนี้นี่แหละค่ะ
1: ใช่ค่ะลดทั้งเกาะซีลทั้งเกาะอะไร
0: เซลทั้งเกาะค่ะแต่ก็ต้องแลกกันว่าเออเราจะต้องไปค้างที่สนามบินหรือเปล่าเพราะว่าเราจะกลับไม่ได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพายุเนาะมันก็พูดไม่ได้เพราะอย่างลูกเนี้ยตอนแรกก็ที่ฮ่องกงก็พูดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะระดับ8เพราะว่าคิดว่ามันไม่แรงแล้วก็ไม่ใกล้ฮ่องกงแต่อยู่ดีก็
0: มันเปลี่ยน
1: ทิศทางลมมันเปลี่ยนใช่ค่ะ
0: แต่ยังไม่มีพวกรายงานคนสูญหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาจริงเรื่องนี้ฮ่องกงน้อยมากที่พายุเข้าแล้วจะมีแต่ผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้สูญหายถ้าจะมีก็จะเป็นพวกที่ชอบออกไป
0: โซเชียล
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ช่วงหลังโซเชียลและเห็นจริงๆมันก็มีเป็นระยะทุกที่เลยคุณขวัญที่ออกไปใช่ไปถ่ายนั่นโซเชียลกันนะคะเดี๋ยวส่งกำลังใจให้คุณขวัญอยากจะคุยอีกเยอะๆแต่ยังไงรบกวนเวลาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้ามีอัปเดตอะไรคงได้รบกวนคุณขวัญนะคะแต่คุณขวัญมีสบียงไปทุกอย่างเรียบร้อยนะ
1: มีค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณขวัญขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเป็นคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงก็ต้องขอบคุณมากๆในประสานงานที่ฉันหามาจนได้นะคะว่าตอนแรกนี้ก็ส่งข่าวไว้ที่ฉันแปลนะเรื่องที่ก็แปลแบบงงๆมากนะกับภาษาอังกฤษนะคะก็อัปเดตสถานการณ์ให้ฮ่องกงมาเก๊านะคะจะเป็นพื้นที่ที่คนไทยเราจะเดินทางไปเยอะแล้วเนี่ยตะกี้เนี่ยพอคุณขวัญบอกว่าสนามบินฮ่องกงเนี่ยนะคะเขาก็มีการเตรียมรับมือก็เลยเข้าไปดูในFacebook ของทางสนามบินนานาชาติฮ่องกงนะคะมีคนติดค้างอยู่จำนวนมากจริงๆค่ะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการให้บริการมีจุดพักมีอะไรต่างๆนะแต่คนติดค้างจำนวนมากนะคะซึ่งน่าจะมีคนไทยอยู่ด้วยคาดว่านะน่าจะมีนะคะเอาไปว่าอันนี้อัปเดตให้ก่อนแล้วกันในส่วนของสถานการณ์นะคะจากตัวของพายุไต้ฝุ่นนะคะไต้ฝุ่นโนอึนเนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำใจขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัด

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

มีแจ้งของคุณสุรินนะคะคุณสุรินเนี่ยใช้บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแล้วบอกว่าพอเลยจากด่านปากน้ำประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม2มีรถตู้จอดเสียแล้วเขาก็จะอยู่ในไหลทางก็คือในช่องทางฉุกเฉินซึ่งบอกว่าอันตรายนะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะผ่านตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังกันโอ้โหโล่งมากบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้นะคะย้ำนะว่ามีรถจอดเสียนะคะมีรถจอดเสียแล้วก็จะอยู่ในไหลทางนะคะไหลทางเลยจากด่านปากน้ำประมาณ1กิโลเมตรเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆคือรถอ่ะเขาจอดอยู่ในช่องทางฉุกเฉินแต่อาจจะมีรถบางคันที่ไปใช้ช่องทางฉุกเฉินเพราะนั้นช่วยเพิ่มความระมัดระวังนะคะช่วยเพิ่มความระมัดระวังถนนโล่งๆใช้ช่องทางปกติแล้วก็ระมัดระวังกรณีของรถคันที่จอดเสียคันนี้ด้วยแต่ว่ามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะสำหรับกรณีที่คุณสุรินทร์แจ้งมาส่วนกรณีอุบัติเหตุที่คุณบางมาแจ้งถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่11นะคะที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้เพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน18

1808นะคะดอกจาน1808นะคะนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะนี่มีอีกเรื่องนึงทางด้านของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินเขาฝากมาบอกนะคะสำหรับใครที่อาจจะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะถ้าหากว่าสนใจนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยนะคะนะคะที่ jsb.or.th ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่ jsb contact center 1115 1115เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะย้ำเลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะแล้วก็ไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะคะต้องไปติดตามเลยนะคะไปได้เลยที่ธนาคารออมสินค่ะกับโปรโมชั่นดีๆสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99% ต่อปีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายยอมรับผิดแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายให้อภัยขอเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนวอนสังคมหยุดคุกคามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีหญิงชาวไทยตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมือพฤติกรรมตอบโต้กลับไม่เหมาะสมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.สำเรวานนี้นั้นต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจล่าสุดผู้เสียหายได้โพสต์แจ้งผ่านโซเชียลส่วนตัวว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง6คนที่อยู่ในคลิปได้กล่าวคำขอโทษครบทุกคนยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันซึ่งผู้เสียหายระบุว่าจะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีทั้งนี้ระบุด้วยว่าไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใดแต่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของตนเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นและขอบคุณทุกกำลังใจด้านพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและเปรียบเทียบปรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 บาทโดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วแม้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าจำนวนเงินนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางนักท่องเที่ยวที่ได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนและขนาดนี้คนในเหตุการณ์ถูกคุกคามอย่างหนักจึงหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรดูถูกหรือถูกคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะขออภัยค่ะและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวัน
9: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ทางวิทยาประกันภัยนะคะในช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่ค่ะรุ่นที่382นะคะเป็นการเสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382นะคะก็คือในช่วงวันที่22แล้วก็23สิงหาคมที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง21สิงหาคม2569จำนวนจำกัดค่ะ100ถึง120ท่านนะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากทางวิทยาประกันภัยนะคะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษดีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยนะคะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นใบสมัครได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888 02-129-8888 นะคะแล้วก็ต่อ7419หรือ7422หรือว่า7443นะคะนี่บอกว่าเป็นการอบรมใบขับขี่เป็นรุ่นที่382แล้วนะคะอบรมการวันที่22แล้วก็23สิงหาคมช่วงนี้กำลังรับสมัครกันอยู่ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ8:15เป็นประจำในช่วงของวันอาทิตย์ที่เราจะมีช่วงเวลาของสัตวแพทย์อาสาจส.100แล้วก็ในวันนี้อันนี้เรื่องที่ห้ามพลาดเลยการจัดการอาหารน้องแมวในระบบปิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาจำกัดค่ะวันนี้นะคะพูดคุยกับทางด้านของนายสัตวแพทย์ดร.ป้อมเพชรนพคุณวิจัยประธานชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยและผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารสุนัขและแมวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทมาร์ชแพทแคร์จำกัดนะคะแล้วก็เจ้าของเพจโภชนาการหมาแมวค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับคุณนรสครับ
2: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของการให้อาหารการจัดการของอาหารของน้องแมวน้องแมวอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่รวมน้องหมาด้วย
3: วันนี้เราเน้นของน้องแมวเพราะว่าจะได้โฟกัสกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เราเลี้ยงน้องแมวกันเยอะขึ้นได้ครับ
2: ทาสแมวเยอะมากขึ้นจริงๆค่ะคุณหมอ
3: ใช่ครับเพราะว่าสะดวกด้วยแล้วก็น้องก็ดูแลง่ายด้วยครับตรงๆเนาะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการเรื่องของอาหารสำหรับใช้ครับคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะสัตว์เลี้ยงน้องแมวที่มีเวลาจำกัดคำถามแรกเลยให้อาหารเม็ดไว้ทั้งวันได้ไหมคะคุณหมออ
3: ืมจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงแค่ตัวเดียวนะเราสามารถให้ทั้งวันได้ครับสมมติว่าน้องต้องกินวันละ50กรัมครับเราเทตอนเช้าเลย50กรัมได้ไหมครับแต่ปัญหาคือบางบ้านเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวเนา
2: ะ
3: เราเลี้ยงแบบ2ตัว3ตัวเงี้ยเราจะสังเกตว่าอาจจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันไปตัวอ้วนตัวผอมเนา
2: ะ
3: ดังนั้นถ้าเป็นกรณีนี้ครับก็จะแนะนำว่าเป็นการเทหลายๆรอบแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยครับว่า ะดวกแบบไหนสะดวกอยู่บ้านทั้งวันไหมมีคนอยู่บ้านไหมนะครับปัญหาของที่ผมเจอบ่อยๆเลยคือเลี้ยงหลายตัวแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาก okay. ก็จะแนะนำว่าเทเช้ากับเทเย็นนะครับทีนี้ผมต้องเสริมนิดนึงก่อนครับว่าสำคัญเรื่องของปริมาณมากๆเลย okay. นะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปสมมติมีแมวตัวเท่ากันเลยไซส์เท่ากันเลย 4-5 โลเท่ากันกินวันละ50กรัมเท่ากัน
2: okay.
3: เราจะเทเช้าเนี่ยเป็น150กรัมหาร2นั่นก็คือของสำหรับคนละครึ่งเช้าเนี่ยเป็นมื้อเช้าเนี่ยครึ่งนึง okay. แล้วก็เท3ชาม
2: okay.
3: แล้วเย็นกลับมาเทอีก3ชามได้ครับ
2: okay.
3: สิ่งที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่จะกังวลว่าน้องจะไม่อิ่มแล้วก็มีแบบพี่ใหญ่ครับมาแย่งของน้องๆ อย่างเงี้ย ขอโทษครับกลายเป็นว่าเราจะมีน้องแมวหุ่นดีอยู่สัก 1-2 คนเนา
2: ะ
3: แล้วก็เจอแมวอ้วนๆอยู่1คนเพราะว่าไปเติมให้เขามาแย่งของคน
2: เป็นพี่ใหญ่อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังใช่ครับ
2: คือจริงๆแล้วอย่างเราวางเป็นจานๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถไปทานจานของคนอื่นของตัวอื่นได้ใช่ไหมคือเขาจะไม่เฉพาะแค่จานของเขาชามของเขาใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่มันฝึกกันยากมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับของเพื่อนดูน่ากินเสมอเงี้ยฮะถามเสนอไปดูของเพื่อนกินอะไรนี่มันเป็นอาหารเดียวกันเลยสมมติเราเลี้ยงแบบช่วงอายุใกล้เคียงกันเป็นแมวโตเหมือนกันอะไรเงี้ยของเพื่อนจะดูน่ากินกว่าเสมอผมเคยเจอเคสที่เป็นน้องแมวปกติเนาะก็ยังจะไปขโมยของน้องแมวโรคไตกินทั้งที่อาหารโรคไตเนี่ยเราจะมองว่าโปรตีนต่ำกว่าความน่ากินน้อยกว่า
2: ค่ะ
3: เพราะของเพื่อนมันดูน่าสนใจอยู่แล้วคร
2: ับ แล้วถ้าเป็นอาหารประเภทเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเขาก็ยังแย่งเหรอคะคุณหมอ
3: ก็ยังแย่งครับแล้วก็ผมเคยเจอเคสอีกเหมือนกันก็คือว่าจะรีบกินของตัวเองให้หมดเพื่อจะได้ไปกินของเพื่อนต
2: ่
3: อซึ่งเราจะพบบ่อยในน้องหมาครับแต่ว่าน้องแมวก็เจอได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: ก็เลยเป็นความท้าทายในหลายๆเคสที่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับทั้งไลฟ์สไตล์ของน้องแมวและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของด้วยครับ
2: คือมีความรู้สึกว่าแมวเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่มีโลกส่วนตัวสูงก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นในแต่ละจานเขาคงไปยุ่งเกี่ยวของชามของจานของตัวอื่นแต่ปรากฏจริงๆแล้วไม่ใช่
3: เลยครับก็คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีเทคโนโลยีครับในการที่จะเรียกว่ามันจะมีไมโครชิปเนา
2: ะ
3: ที่ทางกสม.แนะนำให้ไปฝังกันเนี่ยมันจะมีสัญญาณอ่อนๆหรือเรียก RFID เนี่ยซึ่งเจ้าไมโครชิปตัวนี้ครับเราสามารถใช้ให้เหมาะกับตัวเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่มีเซ็นเซอร์มีความซับซ้อนเนาะเครื่องอาหารอัตโนมัติมีแบบตั้งเวลาติดกล้องได้อะไรอย่างนี้ได้เนา
2: ะ
3: แต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องให้อาหารที่มี RFID reader คือมีตัวอ่านตัวไมโครชิปตัวนี้ครับบางกรณีใช้เป็นตัวห้อยคอก็ได
2: ้
3: นะแล้วพอแมวก้มไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอันนี้เหมาะกับแมวตัวไหนเป็นเจ้าของเครื่องครับคนไหนเป็นเจ้าของเครื่องอันนี
2: ้
3: ซึ่งปัญหาคือราคาสูงครับก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกบ้านแล้วสมมติถ้าเรามีแมว3ตัวเงี้ยก็ต้องใช้3เครื่องเพราะว่าแต่ละเครื่องก็จะมีการจดจำจะใช้เครื่องเดียวกันก็ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นอาหารชนิดเดียวกันเท่านั้นเลยครับ
2: ค่ะแต่ราคามันสูงขนาดไหนยังไงในปัจจุบัน
3: ณปัจจุบันถ้าเป็นเครื่องที่เป็น RFID reader ก็เฉียดหมื่นครับแต่ผมก็เดี๋ยววันนั้นผมขอพูดถึงอีกแบบหนึ่งที่อาจจะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ณปัจจุบันดีกว่าก็คือจะเป็นประเภทที่ไม่มี reader แต่เป็นเครื่องที่เราตั้งเวลาได้พอตั้งเวลาได้เนี่ยตัวอาหารมันก็จะไหลออกมาตามเวลา
2: ตามเวลา
3: สมมติเราตั้งไว้บอกว่าออกมาทีละ10กรัมเนาะหรือปริมาณเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับตามเวลามันก็จะออกมาเลยบางรุ่นมีกล้องด้วยเห็นตัวน้องเวลามากินด้วยว่าอาหารหมดไห
2: ม
3: ยังมีอาหารเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของชนิดอาหารก็จะใส่ได้แค่1อย่างต่อ1เครื่องแล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสมมติเราอยากให้น้องแมวกอกไก่มากินอาหารชนิดนี
2: ้ค่ะ
3: พออาหารไหลมาแมวเจ้าแมวขอไข่มากินอาหารของแมวกอกไก่ก็ได้เหมือนกันครับ
2: คืออาถ้าซื้อแบบ3เครื่องมีอยู่3ตัว3เครื่องเพราะถ้าดูราคามันก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้แต่ปรากฏว่าแมว
3: 2,000กว่าบาทก็มีขาย
2: ค่ะแต่ว่าแมวมันก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องกินเฉพาะแค่ชามผมมันอย่างที่คุยกันในช่วงแรก
3: ถูกต้องใช่ครับก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งเหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัตินี่มันจะดีกว่าไหมคะ
3: ผมมองว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเลยถ้าเป็นให้จาก ตัวเราเองนะครับผมชอบอย่างหนึ่งเวลาให้โดยคนของเราเองครับโดยทาสเนี่ยหรือเจ้าของแล้วแต่จะเรียกเนาะโดยให้โดยเจ้าของเนี่ยน้องแมวจะรู้สึกถึงบอนดิ้งครับว่าเขารอในการให้อาหารโดยมนุษย์คนนี
2: ้
3: โดย
2: คนคนนี
3: ้มีความใกล้ชิดกว่าการให้อาหารเครื่องครับแต่ต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่มีเวลาเนาะแล้วสมมติว่าถ้าเราหมอแนะนำว่าให้วันละ3มื้อหรือ4มื้ออย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราไม่สะดวกในการให้เพราะในบางกรณีครับน้องแมวมีภาวะของการย่อยที่ไม่ปกติเนา
2: ะ
3: หรือแม้แต่โรคบางโรคที่เราจำเป็นต้องแบ่งมื้อให้อาหารอย่างเงี้ยครับ
2: 4
3: มื้อเงี้ยเราจะบ้าน6โมงกล
2: ับ
3: ถึงบ้านทุ่มหนึ่งอย่างเง
2: ี้
3: ยเราก็ไม่สะดวกใช่ครับไม่สะดวกแล้วเราต้องเลือกวิธีการที่เหมาะกับบ้านเราทั้งนี้นั้นเนี่ยวันนี้คงให้รูปแบบในการให้เนี่ยไม่ครบถ้วนหรอกแต่ว่าอาจจะปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมได้ครับในการจัดให้ตามความเหมาะสมในแต่ละครอบครัวครับผม
2: ก็คือเรียกว่าเน้นความเหมาะสมกับสถานการณ์ณเวลานั้นถ้าสามารถให้เองได้การให้เองเนี่ยดีกว่าอบอุ่นกว่า
3: อบอุ่นกว่าสะดวกกว่าราคาถูกกว่าครับ
2: แต่ถ้าหากว่าบางคนอย่างที่บอกออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาก็เย็นแล้วค่ำแล้วไอเนี้ยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติก็เป็นตัวช่วยเพื่อเป็นการจำกัดน้ำหนักของแมวที่เลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยด้วย
3: ใช่ย้อนกลับมาคือเรื่องแรกของน้ำหนักถูกต้องเลยครับคุณเพียรเพราะว่าอันนี้สำคัญกับสุขภาพที่สุดเลยครับ
2: ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าช่วงหลังๆนี่น้ำหนักแมวแต่ละตัวมันก็สูงขึ้นแมวมันอ้วนง่ายเหรอคะคุณหมอ
3: วนกลับมาเรื่องนี้เลยเพราะว่าพอเราเลี้ยงในระบบปิดนะครับโดยปกติณปัจจุบันนะครับสัตวแพทย์แนะนำให้เลี้ยงระบบปิดเป็นหลักอยู่แล้วแหละเพราะว่าการออกไปข้างนอกเราเจอแมวจรเนาะอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคติดเชื้อต่างๆได้ครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆคือเอสแมวเนาะลิวคีเมีย FIP พวกนี้ครับแต่นั้นพอเราเลี้ยงระบบปิดเราแลกมากับอะไรบ้างก็คือน้องแมวก็จะมีกิจกรรมน้อยลงเพราะว่าก็นอนเข่งขึ้นไม่ต้องเดินลัดตะเวนแล้วแมวปกติจะต้องเดินลัดตะเวนเพราะว่าเฝ้าอนาเขตตัวเองเนา
2: ะ
3: แต่พออยู่ในระบบปิดเขาปลอดภัยพอปลอดภัยก็จะนอนเก่งนอนเสร็จแล้วพอตื่นมาน้องแมวตื่นมาทำอะไรบ้างฮะก
2: ็
3: ตื่นมากิน
2: กิน
3: เนาะถ้ามีอาหารให้เยอะเกินไปก็จะตื่นมาแล้วก็พร้อมที่จะกินต่อก็จะอ้วนอ้วนง่ายเนาะที่สำคัญพอนอนเยอะก็ใช้พลังงานน้อยลงด้วยครับพอใช้พลังงานน้อยลงกินเท่าเดิมหรือกินเยอะขึ้นก็ทำให้อ้วนง่ายก็เป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายเหมือนกันครับ
2: จริงแล้วอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยแมวแบบนี้เขายังจับหนูเป็นไหมคะ
3: บางบ้านกลัวหนูได้ครับเมื่อวันก่อนแมวบ้านผมเองแล้วกันก็คือเจอแบบพวกแมลงเล็กๆอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าวิ่งหนีด้วยซ้ำเพราะว่าสัญชาตญาณในการล่าครับ
2: มันหายไปใช่ไหม
3: เขาเหลือน้อยลงละครับแล้วก็หายไปดังนั้นไม่ต้องหวังไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงแมวที่เป็นระบบกึ่งปิดหรือเป็นเลี้ยงหลายตัวยังมีพฤติกรรมการล่าการเล่นอยู่อย่างเงี้ยครับก็อาจจะยังพร้อมในการจับหนูอยู
2: ่
3: แต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าหนูก็มีเชื้อโรคเนาะบางทีเราเลี้ยงเป็นลูกฮะเราก็ไม่อยากให้เขาไปพบไปเจอสัมผัสกับพวกเชื้อโรคต่างๆ
2: แต่ที่ฉันคุณหมอบอกว่ามีเอชแมวด้วยแมวเป็นเอสด้วยเหรอคะ
3: ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นมักไวรัสคนละชนิดกันกับ ของ HIV ของคนใ
2: ช่ครับแต่เรียกเป็นโรคเดียวกันเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าแล้วก็ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมีความคล้ายกันอาการคล้ายกันการติดต่อคือส่วนใหญ่จะมาจากการกัดกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ดังนั้นถ้าเราปล่อยออกไปแป๊บเดียวเราไปด้วยความที่แมวเราไม่ใช่แมวนักสู้เนาะเลี้ยงแบบชิวๆรอกินอาหารเม็ดอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับออกไปเขาวิ่งหนีเขาไม่ทันโดนกัดก้นที่เราเจอบ่อยๆคือโดนกัดก้นหนีไม่ทันนะก็โดนกัดมาเป็นแผลนิดนึงก็ทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันครับ
2: เพราะว่าโรคภายนอกห้องหรือว่าในกรอบในบ้านที่อยู่ในระบบปิดที่มันอันตรายกว่าที่จะคิดได้เกินการคาดคิดมากเชื้อโรคต่าง
3: ๆใช่ครับก็ถ้าเลี้ยงในระบบปิดดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งเลี้ยงระบบเปิดก็เสียอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ
2: ก็เอาเป็นว่าพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างในเมืองใหญ่ๆส่วนมากจะอยู่ในระบบปิดกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเลี้ยงในระบบปิดก็หนึ่งคือสะดวกครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบของบ้านเนาะอยู่ในแบบของ
2: คอนโด
3: ที่อนุญาตให้เลี้ยงแมวและ เราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของนอกเหนือจากเรื่องของการเลี้ยงดูที่ทั่วไปเนาะการให้อาหารอะไรทั่วไปเนี่ยระมัดระวังเรื่องความอ้วนเนี่ยก็คือการเลือกอาหารให้พลังงานต่ำลงการระมัดระวังเรื่องการตกคอนโดอันนี้คุณหมอเจอบ่อย
2: ๆ
3: เราเจอเคสพวกนี้บ่อยมากเลยตกคอนโดชั้น4ชั้น3พอเกิดสูงวันนั้นเนี่ยอันตรายไปถึงชีวิตอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกิดชั้น4ชั้น3เนี่ยเป็นช่วงที่พอจะรักษาได
2: ้
3: อย่างเช่นกระดูกหักแต่เราก็ไม่อยากให้ตกครับเพราะว่าปวดใจทั้งเจ้าของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ตัวน้องเองก็เจ็บด้วย
2: แปลว่ามีเป็นรักษาอยู่เป็นระยะเลยใช่ไหมคะกรณีของการตกจากที่สูงจากคอนโดคือมีความรู้สึกอย่างนึงว่าแมวมันเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวแล้วมันก็ไต่เก่งก็อย่างนี้มันโตมันก็เหมือนกับหน้ามันจะเบาแต่จริงๆคอนโดมันก็สูงนี่ถ้ามันตกตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไปคะคุณหมอที่มันไม่ปลอดภัยแน่ๆละกับบรรดาของเจ้าแมวทั้งหมดเนี่ย
3: ต้องบอกว่าอย่างนี้ขอเกริ่นนิดนึงก่อนครับเราจะมีความเชื่อกันว่าน้องแมวจะกลับตัวได้กลางอากาศแล้วเอาเท้าลงเนี่ยอย่างสมบูรณ์เนาะเราจะเห็นน้องแมวโดดลงจาก
2: ต้นไม้
3: ตู้จากโซฟาต้นไม้ถูกต้องแต่ทีเนี้ยครับต้องบอกว่าสัญชาตญาณเหล่านั้นน่ะมันเริ่มจะหายไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราเอามาเลี้ยงในบ้านจากระยะอะไรก็จะเสียไปพอสมควรแล้วแหละเพราะไม่ต้องมีความปราดเปรียวแล้วทีเนี้ยน้องแมวบางคนนะครับเขาก็จะมีการกัดระยะที่แย่ลงการทรงตัวที่ไม่ดีเหมือนน้องแมวที่เลี้ยงปล่อยหรือเป็นแมวจอดนะครับพอกัดระยะไม่ตรงทรงตัวไม่ดีอย่างเงี้ยครับบางทีแค่และที่สำคัญเขายังสิ่งที่ยังเหลือแน่นอนเลยคือความขี้สงสัยน้องแมวเกิดมาเพราะความที่สงสัยครับอันนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้คืออะไรสิ่งที่ขยับได้นี่คืออะไรก็จะชอบไปเขี่ยสังเกตเนาะแมวชอบไปเขี่ยนู่นเขี่ยนี่นะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมวก็จะชอบออกไปดูนกไปดูรถวิ่งไปดูอะไรก็ตามที่มันขยับทีนี้ประกอบกันกับช่วงแรกที่ผมบอกเนาะการทรงตัวไม่ดีสายตาไม่ดีเผลอพลัดตกทีนี้ครับช่วงความสูงที่อันตรายอะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยจริงๆน้องแมวตกจากตึกชั้น2ก็เจ็บได้แล้วครับโดยเฉพาะน้องแมวที่มีน้ำหนักที่เกินเนาะนึกสภาพว่าแมวตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะฮ
2: ะ
3: แรงกดที่มาที่เท้าที่ขาที่ข้อกระดูกมันก็หนักขึ้นพลิกตัวกลับก็ไม่เก่งเหมือนแมวตัวเล็กๆปัดเปียวเนา
2: ะ
3: ดังนั้นชั้น2อันตรายแล้วครับแต่ว่าที่เราเจอบ่อยๆที่เจอปัญหาเรื่องกระดูกหักเนี่ยก็ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: คือเท่ากับว่าอย่างหนึ่งเนี่ยการเลี้ยงแมวในยุคปัจจุบันมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ลักษณะไหมของแมวนี่มันห่างมันจากเดิมจากในอดีตที่เป็นนักล่ามันมีความเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมาก
3: ใช่ครับ
2: กลายเป็นผู้ถูกล่าไปแล้ว
3: กลายเป็นคิงนะครับกลายเป็นผู้นำของบ้านเพราะว่าเราต้องปนเปื้อนเขาแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเลยก็รอกินบางบ้านอาจจะโวยวายด้วยซ้ำ
2: เอาแต่ใจตัวเองอะไรในบ้านแต่ออกนอกบ้านนี่คืออันตรายมากๆ
3: ใช่ครับใช่เลยครับ
2: นี่คือสิ่งที่คนที่จะเลี้ยงแมวทาสแมวต้องรู้เลยว่าการเลี้ยงของเราซึ่งเป็นการเลี้ยงที่ดีมากทำให้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงของเรามันเปลี่ยนไปแทบจะบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลย
3: แต่ไม่ได้หมายความว่าแย่นะครับก
2: ็
3: คือแต่ละบ้านก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปเราก็ในความมุ่งหวังเราอยากให้เขาอายุยืนสุขภาพดีสุดแหละดังนั้นการเลือกอาหารการชวนเล่นการมีกิจกรรมการปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสมก็เลยเป็นสิ่งที่เหมาะดังนั้นอาหารปัจจุบันก็จะมีอาหารเราเรียกว่าสูตรอินดอร์หรือสูตรพลังงานต่ำคร
2: ับ
3: เพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มแมวที่เลี้ยงในบ้านเวลากินก็พลังงานต่ำกลิ่นอึน้อยลงเพราะเราเลี้ยงในบ้านเนา
2: ะ
3: ถ้ากินอึโชยมาแรงๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับดังนั้นก็ในการเลือกครับเราก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงพนักงานที่ในร้านเพ็ทช็อปก็เป็นไปได้นะครับเพราะเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการอัปเดตสูตรอาหารก็จะมาอยู่แล้วล่ะครับ
2: ถ้าเป็นแบบเบื้องต้นเลยมันควรต้องเสริมอะไรยังไงบ้างไหมคะเพื่อสุขภาพที่ดีแบบง่าย
3: เลยข้อแรกเนา
2: ะ
3: 1คือให้อาหารปริมาณเหมาะสมไม่อ้วนห้ามอ้วนก่อนอันนี้คือข้อแรกต่อมาคือทำไงที่จะไม่ให้อ้วนล่
2: ะ
3: ก็ต้องให้อาหารในปริมาณที่เหมาะส
2: ม
3: ดังนั้นถ้าเราให้อาหารสูตรทั่วไปพลังงานเขาจะสูงกว่าเนา
2: ะ
3: น้องก็อาจจะไม่อิ่ม พอน้องไม่อิ่มเราให้เพิ่มแล้วอ้วนอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดแหละเราก็ต้องมาเลือกอาหารที่พลังงานต่ำลงก็เลยกลายเป็นการให้สูตรพลังงานต่ำหรือสูตรอินดอร์ที่บอกทีนี้ต่อมาครับเรื่องของการให้น้ำให้ในความเหมาะสมหรือการมีการหมุนเวียนการให้อาหารเปียกบ้างตามความจำเป็นให้ขนมแมวเลียเพื่อฝึกในการเล่นการล่าให้ของเล่นมีของเล่นบ้างในการฝึกการเล่นการล่ากันมีกิจกรรมสุดท้ายเลยการให้ซัพพลีเมนต์ครับที่เรานึกถึงแล้วก็จะมีการให้เพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับผมมองว่าการให้ซัพพลีเมนต์เนี่ยให้ได้ให้เสริมได
2: ้
3: เพียงแต่ว่าเราต้องประกอบกันกับการตรวจสุขภาพด้วยอย่าเพิ่งไปนึกว่าน้องเราน่าจะขาดอันนี้แน่เลยแล้วก็ไปซื้อมาให้นะครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับหรือไปการไปพบคุณหมอเพื่อการฟังการแนะนำในการให้ซัพพลีเมนต
2: ์
3: ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวให้เยอะเกินไปน้องแมวเป็นนิ้วได้เหมือนกันครับผม
2: นี่คือง่ายๆเลยเลี้ยงลูกเลย
3: เหมือนเลี้ยงลูกอาจจะเยอะกว่าเลี้ยงลูกไปสามครับบางคนบอกว่ามีลูก3ขวบแล้วพอมาเจอที่คลินิกโภชนาการว่าโอ้ดูยากกว่าเลี้ยงลูกอีกเนี่ยครับผม
2: คือถ้าเป็นเด็กๆเขามีพัฒนาการนะมันพัฒนาการที่เราเห็นอย่างชัดเจนอะอย่างน้อยเขาก็พูดได้บอกได้หรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็โตขึ้นแต่แมวมันก็ไอ้ใครโตมันโตขึ้นแต่มันก็พูดกับเราไม่ได้พูดคุณไม่รู้เรื่อง
3: ถูกต้อง
2: เป็นอะไรเขาก็บอกเราไม่ได้ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ต้องออกกำลังบ้างใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับยังต้องการการขยับตัวมีของเล่นมีเบ็ดตกแมวหรือเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ของเล่นต่างๆให้เลือกใช้ได้เยอะมากๆเลยครับ
2: แล้วเราจะสังเกตสุขภาพเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะถ้ามันมีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมามันมีอะไรบ่งบอกได้บ้างไหมครับหมอ
3: สิ่งที่เราจะทาสแมวโชคดีมากๆเลยคือเราจะดูอึน้องได้ทุกวันเลยเวลาน้องเข้าห้องน้ำครับเราจะเจออึว่าสุขภาพของอึของเขาเป็นยังไงเป็นก้อนดีไห
2: ม
3: ผมบอกได้เลยครับว่าเจ้าของบางท่านเนี่ยไม่กล้าดูอึตัวเองเวลาอึเสร็จหมายถึงตัวเราเองตัวคนนะเนาะแต่ต้องเห็นอึแมวทุกวันเลยเราต้องเก็บเราจะเจอว่าโอ้วันนี้ดูอึแข็งจังเลยผิดปกติไหมอึเหลวจังเลยนี่ข้อแรกเนาะปริมาณการอึความถี่ในการอึดังนั้นการดูอุจจาระครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ข้อแรกเลยนะครับข้อ2คือปัสสาวะมาพร้อมกันกับอุจจาระเนา
2: ะ
3: ซึ่งถ้าเราใช้ทรายสีอ่อนนะครับเราจะสังเกตการมีเลือดปนในปัสสาวะได้หรือปัจจุบันก็จะมีการใช้ทรายที่เช็ค pH ความเป็นกรดด่างครับของปัสสาวะการมีเลือดปนในปัสสาวะก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ครับง่ายๆเลยสรุปข้อแรกคือการดูอึดูฉี
2: ่
3: ข้อสองตามมาคือการดูการกินเราจะรู้พฤติกรรมการกินของน้องอยู่แล้วครับว่ากินเป็นยังไงกินเท่าไหร่ดังนั้นถ้าวันนี้น้องกินน้อยลงนะครับก็จะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าน้องมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับข้อ3เลยคือเรื่องของการอาเจียน
2: ค่ะ
3: จริงๆแล้วปัจจุบันอาหารมีความน่ากินสูงครับน้องแมวมีโอกาสที่จะอาเจียนหลังมื้ออาหารได้ดังนั้นเกิดเราเจอแบบนานๆเลยอาเจียนสัก1ครั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรแต
2: ่
3: ถ้าเจอแบบอาเจียนบ่อยๆทีๆดูสีของอาเจียนมีเลือดปนอย่างเงี้ยอาจต้องพาหาคุณหมอแหละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับแล้วก็เรื่องของความถี่ของอาเจียนจะบอกว่าถี่เยอะๆอย่างเงี้ยผมมองว่าเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่างแหละ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ข้อต่อมาก็คือถ้ามีอาการซึมร่วมด้วยคำซึมก็คือน้องแมวบางตัวถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นเขาจะนอนเก่งเนา
2: ะ
3: แต่บางทีเราเจอการนอนเก่งขึ้นในน้องแมวอายุ3ขวบซึ่งดูผิดปกติมาก
2: ๆ
3: อันนั้นก็จะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตาเราครับอย่างเช่นเล็บหลุดเป็นแผลเลือดออกขนร่วงเป็นกระจุกอย่างเงี้ยอันนี้เราสังเกตจากสายตาเราได้อยู่แล้วครับ
2: ค่ะมีทางจริงค่ะ
3: หลายอย่างมาก
2: หลายอย่างมากจริงๆค่ะแต่ก็อย่างที่บอกคนปัจจุบันเลี้ยงเหมือนกับเขาเป็นลูกเพราะฉะนั้นการสังเกตเหล่านี้ก็น่าจะเห็นได้ไม่ยากน่าจะสังเกตได้ไม่ยากแต่ถ้าเลี้ยงแบบหลายๆตัวมันส่วนมากจะเห็นงานมันจะงอกมากขึ้นไหมคะคุณหมอจากตัวเดียวขยายไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ
3: ก็มีความยากมากขึ้นครับแต่ว่าผมมองว่าการเลี้ยงหลายตัวก็มีข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงตัวเดียวโอกาสที่แมวจะนอนเยอะก็จะมีมากถ้าเลี้ยงหลายตัวเขาจะมีโอกาสที่เล่นกันโดยเฉพาะถ้าเลี้ยงแบบอายุแบบไล่ๆกันไม่ห่างกันมากเนา
2: ะ
3: ไม่ใช่แบบเคสที่แบบแมว15ขวบกับมีแมวใหม่9เดือนอย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัวเล็กก็ชวนเล่นอยู่แล้วตัวใหญ่ก็อยากจะนอน
2: ค่ะ
3: เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดเราเลี้ยงอายุใกล้ๆกันก็ชวนเล่นกันครับต
2: ั
3: วเจ้าของเองก็ไม่ต้องเหนื่อยชวนเล่นเนาะ ก็ผมว่าเลี้ยงหลายตัวก็จะมีข้อดีครับแต่ข้อจำกัดเลยคือเรื่องของการให้อาหารนี่แหละ
2: ก
3: ็จะมีการแย่งกันหรือการให้อาหารหลายๆสูตรบางบ้านเนี่ยมีแมวที่เป็นสมมติแล้วกันโรคตับ1ตัวโรคไต1ตัวแมวเด็ก1ตัวอย่างเงี้ยเราต้องพยายามแยกอาหารให้อย่างชัดเจนเลยครับซ
2: ึ่
3: งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถให้อาหารแมวเป็นมื้อได้เหมือนกันเราสามารถเทอาหารแล้วแยกกลุ่มแยกห้องหรือให้กินในกรง เพื่อจะให้มั่นใจว่ากินอาหารได้ตามที่เขาต้องการอยู่แล้วแหละ แล้วค่อยเก็บชามผมว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เรามั่นใจเรื่องของปริมาณการกินด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าของหลายๆท่านจะกังวลว่าจะแมวกินไม่หมด ต้องบอกว่าแมวอะครับเขาจะรู้ว่าในวันนี้กินไม่หมดแล้วเขาต้องทนหิวอีก6ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับในวันต่อมาเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าเขาจะกินเยอะขึ้นในชามนั้นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะกินหมดได้ในเวลาที่เรามีให้เขาอย่างเช่น20นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับดังนั้นก็แต่ละบ้านก็จะมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปรับให้เหมาะแต่ละบ้านได้ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงตะกี้ฟังอายุไขของแมวอ่ะมันอยู่เต็มที่ที่สุดเนี่ยคือกี่ปีคะคุณหมอ
3: ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับหรือแมวจรเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาอยู่สัก 7-8 ขวบเองก็จะดูไม่ยาวมากเนาะแต่ว่าเวลาเราผ่านเวลามาเรามีอาหารที่ดีขึ้นการเลี้ยงดีขึ้นการตรวจสุขภาพการแก้ไขสถานการณ์ของสุขภาพครับจะทำได้ดีขึ้นเนี่ยเราสามารถยืดอายุน้องได้เบื้องต้นเลยคือสักประมาณ12ปีถึง15ปีอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับแต่ในบางกรณีที่น้องแมวมีสุขภาพที่ดีเจ้าของเลี้ยงดีมากอุบัติเหตุน้อยเราสามารถเลี้ยงได้ถึงประมาณสัก22ถึง25ปีได้เลยทีเนี้ยครับผมต้อง
2: ยาวนานมาก
3: ใช่ยาวนานมากจนแบบว่าเจ้าของบอกโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกจริงๆได้ครับคือคล้ายกับหลักการของคนเลยครับในเรื่องของ longevity เนาะเราไม่ได้มองถึงเรื่องแค่อายุอย่างเดียวครับเรามองถึงความเป็นอยู่ที่ดีของช่วงอายุที่เยอะด้วยนึกถึงคนครับสมมติเราบอกว่าเราอยากจะอยู่ได้ถึงอายุ80แต่สมมติว่าตั้งแต่65เนี่ยเรานอนแล้วเราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่อยากอยู่อย่างนั้นอีก15ปี20ปีถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันเลยเราอยากให้แมวอายุยืนพร้อมกับการที่มีสุขภาพที่ดีในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงสูงวัยด้วยนะครับก็ดังนั้นการตรวจสุขภาพหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ประกอบกันทำให้เขาอายุยืนพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีด้วยครับ
2: อันนี้สำคัญบางทีเนี่ยคนที่จะเลี้ยงแมวเองก็ต้องประเมินดูอายุของคนเลี้ยงกับแมวที่เราจะเลี้ยงด้วยมันต้องไปควบคู่กัน
3: ใช่ครับผม
2: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนเลี้ยงไปก่อนเนี่ยแมวที่เหลือเขาจะอยู่ยังไง
3: อันนั้นก็ปวดใจเหมือนกันครับก็มีเคสที่แบบว่าโอ้หาบ้านพอเจ้าของแบบอยู่กัน2คนแล้วเราไม่สามารถดูแลต่อได้แล้วเสียชีวิตเลยนะครับเราก็ต้องมาหาบ้านให้เขาซึ่งต้องเจอการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของน้องแมวตอนอายุเยอะก็ต้องใช้การปรับตัวเยอะเหมือนกันครับ
2: แล้วก็เงินที่เราต้องดูแลแมวเวลาที่เขาเจ็บป่วยหรืออะไรในระยะยาวด้วยอันนี้ก็ต้องสำรองไว้เลยการเอาไว้
3: ต้องสำรอง
2: ใช่
3: ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของการหาแมวใหม่มาเลี้ยงสมมติเราดูแล้วคำนวณแล้วเนี่ยสมมติว่าแมวอยู่อีก15ปีเนาะ
2: แล้ว
3: เราอายุเยอะแล้วจะอยู่พร้อมไหมเรามีใครดูแลต่อจากตอนนี้ได้ไหมเหมือนเป็นพินัยกรรมเลยครับแมวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคิดถึงในช่วงท้ายๆด้วยเหมือนกัน
2: คืออย่างบางคนคิดว่าจะเอาแมวมาเป็นเพื่อนแต่อย่าลืมต้องมองดูว่าตัวเราอะศักยภาพของตัวเราหรือว่าอะไรต่างๆจะไปกับเขาด้วยได้ยาวนะก็เหมือนเลี้ยงลูกจริงๆนะแต่คนพอโตขึ้นเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเขาเองได้เขาจะมีชีวิตของเขาเองได้แต่มันแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
3: ใช่ครับแต่ก็ต้องบาลานซ์เนาะเพราะว่าจริงๆเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าจะมองว่ายากก็ยากถ้าจะมองว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายเองเราซื้ออาหารที่เกรดแบบเราพอไหวได
2: ้
3: การตรวจการดูแลพอไหวได
2: ้
3: ที่สำคัญผมว่าสำคัญที่สุดเลยครับคือความรักที่มีให้เขาเวลาที่มีให้เขาสมมติว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะเนา
2: ะ
3: เราเลี้ยงอาหารด้วยอาหารที่พอซื้อไหวราคาไม่สูงมากแต่เรามีเวลาเล่นกับเขาทั้งวันเลยมีเวลาเล่นกับเขาตลอดตอนช่วง1ชั่วโมงตอนเย็นเลยผมว่าจะอาจจะเป็นที่น้องแมวที่มีความสุขมากกว่าน้องแมวที่มีเจ้าของมีเวลาเยอะกว่านั้นหรือว่าเจ้าของที่มีอาหารมีเงินซื้ออาหารแพงๆกว่านั้นก็ได้ครับ
2: แต่ว่าจริงๆนะคุณหมอประเมินศักยภาพของเราด้วยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าแมวกินแต่เจ้าของอด ไม่ถูกต้องนะ
3: แต่ผมเคยพูดได้ยินพูดประโยคกันพูดกันเล่นๆว่าแมวกินเจ้าแมวกินอาหารถุงละ 3,000 แต่เจ้าของกินปลาหมึกถึงเสร็จรูปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเยอะไปนิดนึงครับ
2: ไม่คือเรามองด้วยความเข้าใจแต่ว่าถ้าคนที่เขารักแมวฟังอยู่เขาคงจะกรี๊ดใส่ดิฉันนะนะ
3: เราสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความเป็นกลางครับที่มาปฏิปทาครับ
2: ประเมินเพราะว่าอย่างที่บอกมาถึงที่สุดแล้วว่าเราลำบากแมวเราอนาคตก็อาจจะลำบากด้วยเหมือนกันแล้วจะยังไงต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเป็นความพอดีที่คุณหมอบอกเดินสายกลางให้มีความสุขทั้งคนเลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกประเภทที่เราเลี้ยงอยู่แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นๆด้วย
3: ใช่ครับไม่ส่งกลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับสำคัญเลยครับ
2: ค่ะนะฮะแต่วันนี้อย่างน้อยทุกคนจะได้รู้แล้วล่ะวิธีการจัดการอาหารแมวที่เหมาะสมเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของกิจกรรมเสริมสำหรับแมวของเราด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
3: ยินดีมากๆเลยครับสวัสดีครับคุณ
2: คาดการได้ว่าครั้งหน้าต้องเป็นเรื่องของสุนัขแน่ๆเลยอาหารของสุนัข
3: ก็วนๆประมาณนี้แต่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยครับ
2: ใช่เพราะแมวมาแล้วต้องมีสุนัขด้วยไงคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยเลยครับ
2: ใช่เพราะแมวมาแล้วต้องมีสุนัขด้วยไงคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
4: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้

0: พื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: 15ถึง16สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

นี่เส้นรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาอโศกเพชรแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีตอนนี้รถน้อยแล้วนะคะแตกต่างกับเมื่อตอนช่วงเช้าซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็มีกิจกรรมคือนำนิสิตใหม่มากกว่า 4,000 คนเดินทางด้วยรถบัสประมาณสัก85คันเกือบ90คันนะคะเดิน

นาฬิกาถึง 13.30 นาที นาทีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในวันกลับก็คือวันอังคารนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรไม่มีปัญหาแล้วค่ะนะคะอย่างตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะหรือว่าตรงช่วงของเส้นทางด้านของอโศกมนตรีนะคะตามกันได้โดยตลอดถือว่ารถน้อยนะคะดูรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกอโศกเพชรอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่ได้ไฟเขียวพอดีรถน้อยมากนะคะณเวลานี้นี่รถน้อยมากนะคะรถน้อยนี่ก็ต้องบอกว่าเรามาระวังกันมากๆนะคะในเรื่องของการเดินทางของการใช้ความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆเพชรบุรีตรงจุดที่มีแนวก่อสร้างช่วงจากทางด้านของถนนพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีตรงช่วงของแยกราชเทวีมาได้สำหรับในช่วงวันอาทิตย์สายๆวันนี้ทุกเส้นทางโล่งเลยรถน้อยมากแม้แต่ฝั่งของถนนราชปารภนะคะราชปารภที่ต้องบอกว่าปกติต้องบอกว่าราชปารภหนีไปหรือว่าประตูน้ำหนีไปนะเวลานี้ไม่ต้องหนีนะคะรถน้อยมากนะคะรถใช้การได้ดีมากๆเลยแม้แต่ช่วงของดินแดงนะคะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะนี่ก็รถน้อยมากๆเช่นเดียวกันเนี่ยมีรถที่เข้ามาจากฝั่งของราชวิถีหรือว่าฝั่งของพญาไทที่จะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็รอติดสัญญาณไฟจราจรอยู่แบบท้ายสั้นมากค่ะประมาณอยู่แค่1ถึง2ท้ายประมาณ1ถึง2คันนะไม่ได้เยอะนะคะรถน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสะพานกรุงธนสะพานพระราม8สะพานสันติปิ่นเกล้าสะพานพระราม3วงเวียนใหญ่นะคะไม่มีปัญหานะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เส้นมวลอุตสาหกรรมแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของบนทางด่วนไม่ว่าจะเป็นทางด่วนขั้นที่1ที่ขึ้นมาจากพระราม2นะคะว่าทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ไอ้กรณีของรถจอดเสียไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือยังนะคะกรณีที่มีแจ้งนะคะมีแจ้งมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีหลายๆแจ้งมาคุณพันคุณพันเนี่ยใช้เพชรเกษมแล้วบอกว่าเลยจากโรงพยาบาลวิชัยเวชไปเล็กน้อยนะคะเป็นฝั่งขาเข้ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานค่ะเปลี่ยนฝาท่อแต่รถเคลื่อนตัวได้นะคะรถเคลื่อนตัวได้ตรงจุดที่มีการทำงานเปลี่ยนฝาท่อเนี่ยจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายยังไงระมัดระวังกันคุณอนันต์องคารักษ์ใช้เส้นรังสิตนครนายกค่ะตรงช่วงระหว่างคลอง12มุ่งหน้าคลอง14ประมาณ30นาทีที่ผ่านมามีกลุ่มอันนี้เป็นจักรยานใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มปั่นจักรยานหลายกลุ่มเลยกลุ่มละประมาณ 40-50 คันฝากเรามาระวังด้วยเขาจะไปไหนกันคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกตอนที่คุณอนันต์เจอเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาจะอยู่ตรงช่วงระหว่างคลอง12มุ่งหน้าคลอง14เดี๋ยวใครใช้เส้นทางนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยคุณวิโรจน์บอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์สาย7นะคะแล้วก็ช่วงกิโลเมตรที่8บวก600มีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายไม่มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะจุดนี้ก็เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแต่ยังไงก็เรามาระวังกันนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณอ้นบางบอนใช้เส้นเพชรเกษมช่วงของพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าตลาดบางแคตรงหน้าตลาดบางแคมีรถจอดค่ะในช่องทางซ้ายก็เลยทำให้มาชะลอกันตรงจุดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อมูลเลยที่แจ้งมาเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะกรณีที่คุณอ้นบางบอนแจ้งมาหน้าตลาดบางแคนะคะที่มีรถจอดแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งบอกว่าใช้เส้นประดิษฐ์มนุธรรมเลยจากแยกประชาธรรมประมาณสัก100เมตรค่ะมีน้ำซึ่งไหลออกมาจากฟุตบาทก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นน้ำประปาซึ่งอาจจะเป็นมาจากเรื่องของท่อประปาแตกนะคะจุดนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครช่วงเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลทางเรือโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีมีพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดรับบิณฑบาตผ่าน3เส้นทางคลองได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569เนื่องด้วยร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงดังกล่าวบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะใกล้กับสถานที่จัดงานไพร์กลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ16คนส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ารัสเซียต้องการที่จะนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า4ปีและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต้อนรับทหารเหล่านั้นกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนในอินเดียประกาศยุติการชุมนุมประท้วงและพากันเฉลิมฉลองไปตามท้องถนนหลังรัฐมนตรีศึกษาธิการของอินเดียยอมลาออกและรัฐบาลจะยอมทำตามข้อเรียกร้องหลายประการรวมถึงการแก้ไขระบบการสอบที่เอื้อต่อการโกงข้อสอบไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในฝรั่งเศสและสเปนทำให้มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 250,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกลามเกินควบคุมรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศทะลุ 3,000 รายแล้วโดยอยู่ที่ 3,075 รายรวมทั้งผู้เสียชีวิต 1,354 รายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: เปลี่ยนโลกได้แค่ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราหยุดขยะพลาสติกเพื่อโลกเพื่อทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเสนอตอนพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนค่ะ
2: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2537และเมื่อวันที่26กรกฎาคม2537ได้มีพระราชกระแสกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในเวลานั้นสรุปความว่าให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางทรายตอนบนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและพัฒนาอาชีพของราษฎรด้านการเกษตรกรรมด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำให้พิจารณาจัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพุอ่างเก็บน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปากช่องและบ้านหินกองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและให้พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานให้เป็นลักษณะโครงการสหกรณ์โดยประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการเพื่อเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดจนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและศิลปาชีพซึ่งพื้นที่โครงการทั้งหมดนั้นมีจำนวน 120,000 ไร่ได้มีการสำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1เป็นเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าครอบคลุมพื้นที่ 52,462 ไร่ส่วนที่2เป็นเขตพัฒนาการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ในเขตเกษตรน้ำฝน 31,600 ไร่และพื้นที่เขตชลประทาน 8,400 ไร่และส่วนที่3เป็นเขตพัฒนาอาชีพเสริมซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณกว่า 4,000 ไร่มีศูนย์ศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การอบรมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนราษฎรจำนวน14หมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวงและอำเภอคำชะอีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ประมาณ 82,000 ไร่ให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญและเกื้อกูลกับการดำรงชีวิตของราษฎรที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนนอกจากนี้แล้วราษฎรในพื้นที่โครงการยังได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆรวมทั้งการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
1: ช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันค่ะในเรื่องของการจราจรคุณทรงศักดิ์ชายเส้นพุทธมณฑลสาย2นะคะบอกว่าตรงช่วงของปากซอยพุทธมณฑลสาย2ซอย27นะคะ จุดนี้จะมีสวนสาธารณะพุทธมณฑลสาย2ค่ะแล้วก็ในช่วงเช้าของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะมีคนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกันเยอะแล้วก็นำรถเนี่ยมาจอดกันอยู่ริมถนนและประเด็นคือเป็นการกีดขวางรถที่จะเลี้ยวเข้าออกซอยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูหน่อยนะคะเพราะว่าคนแถวนี้เนี่ยเดือดร้อนกันมากนะคะเพราะว่าคนแถวนี้เนี่ยเดือดร้อนกันมากนะคะเดี๋ยวประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะกรณีที่คุณทรงศักดิ์แจ้งมานะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยค่ะอยู่ตรงจุดต่างๆนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของรฟม.รฟม.เนี่ยนะคะมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสามเสนตรงช่วงของซอยสามเสน5ค่ะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงหวานกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรไปจนถึงช่วงของวันที่31สิงหาคมปีนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงมีผลให้บริเวณที่มีการปิดเบี่ยงบนถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าแยกบางลำพูสามารถที่จะสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะแล้วก็บนถนนวิสุทธิกษัตริย์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมสามารถที่จะสัญจรได้1ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีแสงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597ค่ะ0659280597แล้วก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าของทางโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางไลน์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะเผื่อว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ว่างๆนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้านะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมตักบาตรนะคะเป็นการตักบาตร3สายคลองนะคะในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งเราก็จะเห็นบรรยากาศที่ฉันเห็นเพราะฉะนั้นดูผ่านทาง Facebook ของทางกทม.ซึ่งเขาก็จะมีการออนไลน์บรรยากาศให้เห็นตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเลยนะคะตั้งแต่ช่วง 6:00 น.กว่าๆนะคะก็เป็นกิจกรรมตักบาตรทางเรือซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะแล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการตักบาตรเป็นกิจกรรมนะคะเห็นเป็นครั้งแรกเลยแล้วเป็นงานที่ใหญ่มากเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการบวงสรวงอะไรต่างๆด้วยนะคะก็มีทั้งข้าราชการแล้วก็ในส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันนี่ดูถ่ายทอดย้อนหลังได้นะผ่านทาง Facebook ของทางกทม.แต่ว่าในขณะเดียวกันกิจกรรมของงานนี้ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่กิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะมีการออกร้านขายของขายอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ในช่วงสายๆเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพก็แวะไปร่วมงานร่วมกิจกรรมนี้กันได้ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้ถึง31 นะคะ31กรกฎาคมคือจริงๆอ่ะงานเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันศุกร์แล้วนะคะก็ไปชมอัตลักษณ์ของสายน้ำไปชมอาร์ตไปชิมของดีแล้วมีดนตรีริมคลองด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยยิ่งช่วงเย็นๆนะคะก็บรรยากาศดีเมื่อวานเห็นท่านผู้ว่าชัดๆไลฟ์นะคะก็จะเห็นบรรยากาศ2ฝั่งคลองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงของตรงป้อมมหาการตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเต็นท์นะคะเต็นท์อาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็มีเยอะนะคะไปเดินเลือกซื้ออาหารหรืออะไรได้แล้วก็มีของดีของเด่นๆนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพที่เขาก็จะมารวมนะคะกันที่งานนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นงานซึ่งน่าไปเดินนะคะแล้วที่สำคัญคือเราจะเห็นนะก็คือความสะอาดนะคะต้องบอกเลยว่าชุมชนที่เขาอยู่ติดคลองหรือว่าริมน้ำต่างๆเนี่ยนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดกันออกมาคือมันสะอาดมากคือพอเห็นถึงปุ๊บนึกถึงคำพูดในอดีตเลยที่บอกเป็นเวนิสตะวันออกเนี่ยสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพคือเมื่อก่อนเนี่ยภาพน้ำต่างๆมันจะดูแบบดำมากใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันตอนนี้มันเปลี่ยนกันไปแบบเปลี่ยนโฉมหน้าคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าหลังมือเป็นหน้ามือใช่ไหมคือมันสวยมากคือน้ำมันดีมากนะคะคือมันดูสะอาดอ่ะมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วก็มีกิจกรรมเห็นมีคนไปพายเรือคายักกันด้วยนะคะในช่วงเย็นๆนะคะคือใครที่มีโอกาสลองแวะไปดูนะคะแล้วก็ยังมีพวกนิทรรศการโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็สินค้าโอท็อปคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่สินค้าโอท็อปจากในกรุงเทพแต่บอกว่ามาจากทาง9จังหวัดนะคะ9จังหวัดนะคะที่เขามาจัดในงานนี้ที่นำอาหารนำสินค้าโอท็อปนะคะมาที่งานนี้แล้วยังมีในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็มีการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงฟรีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของกรุงเทพมหานครที่เขามีข้อบัญญัติในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ต้องมีการฝังไมโครชิปนี่เลยค่ะไปที่นี่กันได้นะคะไปที่งานนี้กันได้นะคะเขามีการฉีดวัคซีนด้วยนะคะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็เรื่องของฉีดฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงฟรีแล้วก็ยังมีจุดรับบริจาคโลหิตมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แต่ว่าจำนวนจำกัดนะเพราะว่าจำกัดไว้แค่วันละ100คันนะคะนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะที่จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้ก็มีจุดให้เด็กๆได้ไปร่วมกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆกันด้วยนะคะเพราะถ้าดูจากใน Facebook ของทางกทม.นี่มีฝึกให้เด็กๆนะคะรู้จักวิธีการในการที่จะช่วยเหลือชีวิตการทำ CPR หรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมน่าสนใจนะสนใจนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็แวะกันไปได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของงานนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนี่ก็เดี๋ยวลองพยายามติดต่อดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางด้านของนครราชสีมานครศรีธรรมราชไม่ใช่นครราชสีมาเนี่ยไปอีสานต้องลงใต้เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อวานนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะสำหรับมรดกโลกที่ทางยูเนสโกนะคะที่มีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆของเราเองก็ได้ให้โอกาสคนที่ติดตามนี้ได้ดูไลฟ์ด้วยนะคะได้ดูไลฟ์ด้วยนะแล้วก็ได้ลุ้นกันในช่วงที่ทางด้านของทางการประชุมในส่วนของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะคะที่ปูซานนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็เรียกว่าได้เฮกันเลยนะคะเพราะว่ามีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยขึ้นทะเบียนนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยที่บอกอ่ะนะคะเพราะเขามีการจัดเตรียมการโอ้มีความในเรื่องของการที่จะนำเสนออะไรต่างๆมาย้อนหลังไปนี่คือหลายปีเลยนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้องแสดงความยินดีด้วยมากๆจริงๆสำหรับในส่วนของคนนครศรีธรรมราชมีใครที่อยู่นครศรีธรรมราชฟังเราอยู่ไหมคะคนนครศรีมีโอกาสได้ไปที่วัดนี้กันมาแล้วอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่กำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่มาเล่าให้ฟังได้นะมาเล่าให้ฟังกันได้คือจริงๆที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมีจุดซึ่งมีความโดดเด่นนะคะอยู่ในหลายๆจุดนะคะที่สำคัญคือมันมีความเก่าแก่นะคะความเก่าแก่จนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะก็ในส่วนของระยะเวลาเนี่ยนะคะคือยาวนานเดี๋ยวคำพหาประวัติให้สำหรับในส่วนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารคือไม่ใช่เพียงแค่ร้อยหรือว่า200ปีแต่ว่าระยะเวลานะคะของวัดนี้เนี่ยนะคะเก่าแก่กว่า 1,000 ปีค่ะแล้วก็มีความพิเศษนะคะก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีขึ้นชื่อในเรื่องของพระธาตุไร้เงานะคะที่เงาขององค์พระค่ะจะไม่ทอดลงมาบนพื้นไม่ว่าแสงแดดเนี่ยจะส่องไปทางไหนจำได้ว่าเราเคยมีโอกาสได้พาคุณผู้ฟังของทางจสร้อยเนี่ยที่ลงใต้หลายปีเหมือนกันนะย้อนหลังไปช่วงก่อนหรือหลังโควิดจะไม่มั่นใจแต่ว่ามีโอกาสได้คุยนะคะได้สัมภาษณ์คืออันนี้เป็นโปรดิวเซอร์นะอยู่ด้านหลังข้างหลังแล้วก็ได้ให้นะคะมีโอกาสได้คุยเพื่อที่จะสัมภาษณ์คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะทางด้านของโบราณสถานหรือว่าคนที่รู้เรื่องของวัดพระมหาธาตุเป็นอย่างดีเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะคือมันมีความโดดเด่นมีคุณค่านะคะทางประวัติศาสตร์ในหลายจุดด้วยกันนะคะเราต้องบอกเลยว่านี่คือโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุมากกว่า1,000ปีแล้วก็มีความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะก็ได้มีการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังพยายามที่จะดูเหมือนกันว่าในส่วนของการดำเนินการหรือว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจังหวัดน่าจะมีอย่างหนึ่งละในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะก็ให้ได้เป็นข้อมูลกันนะคะในส่วนของคนที่กำลังติดตามนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้มีใครเคยไปบ้างไหมคะที่นี่เดนเคยไปแต่ว่านานมากนะคะนานมากไปมา2ครั้งนะคะมันนานมากอ่ะจำอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะแต่ว่ารู้ว่าคือข้างในเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีพวกเขาเก็บเป็นพวกของเก่าของโบราณหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งแต่ละชิ้นมันก็จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็แล้วคืออย่างทางด้านหน้าก็จะมีพวกอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะคะของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะที่นี่ก็จะเป็นคนถ้าหากว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความเป็นของโบราณหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วเมื่อก่อนในสายหมู่จะไปกันเยอะนะที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพยายามสอบถามนะคะเผื่อว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะสำหรับในส่วนของทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ผู้ว่าไปด้วยนะคะผู้ว่านี่ไปเกาหลีไปปูซานด้วยเมื่อวานนี้เห็นจากในรูปแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของในส่วนของทางกระทรวงวัฒนธรรมส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกเรื่องนึงเมื่อวานนะคะที่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็เป็นเพลิงไหม้ใหญ่เลยใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่จะสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในช่วงที่เรามีสายของทางอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะคะคุณเลอศักดิ์คุณเสถียรค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณเลอศักดิ์คะกรณีนี้นี่มันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆ
3: กรณีนี้นะครับอย่างที่เห็นก็คือน่าจะมีพวกควันนะครับควันที่จะเข้าเรื่องระบบทางเดินหายใจของชาวบ้านนะครับแล้วก็มันก็ต้องดูว่า วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาเก็บอะเป็นอะไรครับถ้าเป็นเคมีก็จะมีพวกเคมีอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมันเป็นที่เก็บอะไรบ้างอะค่ะคุณฤศักดิ์คะ
3: คือต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับพอดียังไม่แน่ใจว่าหลักฐานที่ตรงเนี้ยมีใบเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือเปล่านะครับ
1: คือยังไม่เข้าค่ะยังไม่ได้ตรวจสอบในส่วนนี้เหรอคะ
3: ยังเพราะว่าเมื่อคืนน้องวิศวกรที่ไปเข้าพื้นที่ไม่ได้แล้วช่วงเช้านี้จะลงพื้นที่ไปดูอีกทีเพื่อจะเก็บรายละเอียดข้อมูลว
1: ่
3: ามันเป็นโรงงานหรือเปล่าหรือว่า
1: ค่ะแล้วเป็น
3: พวกสิ่งปฏิกูลที่ถ้ามาเป็นโรงงานเนี่ยเอามาจากที่ไหนก
1: ็
3: มันเป็นการลักลอบนะครับ
1: ค่ะคำว่าปฏิกูลมันคือยังไงคะคุณฤศักดิ์
3: ก็เหมือนกากจากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยครับ
1: แล้วมารีไซเคิลในบ้านเราเนี่ยหรอคะหรือเอามาทิ้งในบ้านเราก
3: ากอุตสาหกรรมมันจะแยกเป็น2อย่างเนา
1: ะ
3: คร
1: ับ
3: อันตรายและไม่อันตรายตีให้ง่ายๆอย่างไม่อันตรายเนี่ยพวกกระดาษอย่างเงี้ยนะครับกระดาษหรือเหล็กอะไรเงี้ยก็ไม่อันตรายนะครับส
1: ่
3: วนอันตรายก็จะเป็นพวกอย่างเช่นพวกสารเคมีหรือปนเปื้อนอย่างเงี้ยนะครับจะถือว่าเป็นอันตรายก
1: ็
3: ต้องดูว่าตรงนั้นอ่ะเขาเก็บอะไรครับ
1: ต้องดูก่อนใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นกระดาษจากบ้านเรือนหรือจากคนทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องจะไม่ขออนุญาตทำอุตสาหกรรมครับแต่ถ้ามาจากโรงงานเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตการนำออกครับนำมากำจัดครับ
1: ค่ะอย่างตรงนี้ คือลักษณะเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเป็นโกดังเก็บของเก่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรงงานเลยอะค่ะ
3: อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้วันนี้น้องเจ้าหน้าที่วิศวกรเนี่ยกำล
1: ัง
3: เข้าพื้นที่อยู
1: ่
3: นะคร
1: ับ
3: ถ้ามีการใช้เครื่องจักรอย่างรวมเกิน50แรงม้าเนี่ยและลักษณะประกอบกิจการเนี่ยเข้าประเภทโรงงานก็จะเป็นประเภทโรงงานใช่ครับแต
1: ่
3: ถ้าไม่ถึง50แรงม้าหรือไม่ถึง50คนเนี่ยแต่มีการนำขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานเนี่ยก
1: ็
3: จะเป็นการกักเก็บโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
1: แล้วความกว้างความเสียหายของพื้นที่เนี่ยได้รับรายงานด้วยไหมคะว่าคือคร่าวๆเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
3: โอ้อันนี้มันอย่างที่บอกอะอย่างน้องเข้าไปได้วันนี้เข้าไปเขาน่าจะได้ข้อมูลที่เชิงลึกมากกว่านี้
1: โอ้เพราะเห็นที่บอกเบื้องต้นที่เรารับแจ้งมาหรือว่าที่มีการติดตามสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ไปดับเพลิงบอกว่าประมาณแบบที่ลุกลามไปแล้วคือ3ไร่อันนั้นคือยังไม่จบมาเดี๋ยวว่าณเวลาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก20นาฬิกาของเมื่อวานนี
3: ้ครับ
1: แปลว่าพื้นที่เขากว้างมากเลยใช่ไหม
3: อันนี้น่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าหน่วยงานของป้องกันภัยจังหวัดเนี่ยน่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าทางอุตสาหกรรม
1: เขาจ่ายแล้วแต่อุตสาหกรรมก็ไปดูว่าอันนี้เป็นโรงงานที่มีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคะลักษณะเขาเป็นโกดังอันนี้พอจะมีคร่าวๆไหมเป็นของคนไทยหรือเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติเลยว่าม
3: ันต้องไปเชิงลึก
1: ต้องไปเช
3: ็คผมบอกไ
1: หม
3: ถ้าเป็นโกดังเนี่ยถ้าที่รับซื้อของเก่าเนี่ยส
1: ่
3: วนมากเขาจะขออนุญาตที่อำเภอนะครับอำเภอเขาจะรู้อยู่แล้วว่าใบอนุญาตเนี่ยเขาออกให้ใครครับ
1: คือมันไม่ได้มารวบรวมเอาไว้กับทางด้านของทางอุตสาหกรรมจังหวัดหรอคะคุณฤศักดิ
3: ์อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเขาทางนำลักลอบมาเนี่ย มันก็จะไม่ทราบเนี่ยครับเพราะว
1: ่
3: ามันไม่ได้ขออนุญาตที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นโรงงานหรือเป็นโกดังที่มีการขออนุญาตที่ถูกต้องทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ทุกโรงงาน ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: นั่นก็หมายความว่าณเวลานี้พอเปิดดูแล้วมันยังไม่มีโรงงานนี้อยู่ในลิสต์รายชื่ออย่างนั้นไหมคะ
3: ผมยังไม่ได้รับทราบข้อมูลจากน้องวิศวกรนะครับพอดีเขาเร่งไปพื้นที่ก่อนครับ
1: ค่ะแล้วตะกี้ที่บอกว่าต้องดูว่ามันเป็นอุดมันเป็นขยะหรือว่ามันเป็นปฏิกูลหรือเปล่าทำไมถึงคิดไปในประเด็นนั้นนะคะ
3: ก็เพราะเป็นการรับซื้อของเก่าเองครับถ
1: ู
3: กไหมครับ
1: จ
3: ะต้องเป็นขยะหรือสิ่งปฏิกูลแต่ว่ามันมาจากไหนแค่นั้นเองอาจจะมาจากออฟฟิศหรือชุมชนที่ไม่ได้มาจากกระบวนการของโรงงานนะครับ
1: ค่ะเรื่องจริงๆแล้วแถวพังด้านของในพื้นที่ของชลบุรีนี่ก็จะมีพวกเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆที่แอบลักลอบเข้ามาที่มีการเผามีการฝังกลบหรืออะไรยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
3: ก็ถ้าตามข่าวก็ยังมีอยู่บ้างคร
1: ับค่ะ พราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนเลยว่าไอ้ตรงที่อธิไมอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายไอ้ตรงส่วนนี้ด้วยหรือเปล่า
3: ก็อย่างที่ผมบอกต้องไปดูข้อมูลเชิงลึกก่อนว่ามันมีด้วยหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหนี่เป็นพื้นที่กว้างมากถึงดูจากในรูปนะแล้วไฟนี่มันลุกแรงมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรด้วยไหมแต่ว่าเห็นว่าช่วงนั้นคนที่อยู่ในแวดใกล้ๆนี่ต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราวเพราะว่ากลิ่นมันแรงค่ะ
3: ครับที่ดูตามข่าวเหมือนกันว่ารุนแรงเหมือนก
1: ัน
3: คร
1: ับ ค่ะคุณฤาษากแล้วอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นประเด็นว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีการดำเนินการยังไงอะคะอันนี้ขอเป็นความรู้เลย
3: ถ้าไม่ถูกต้องนะครับคนที่นำมาก็จะมีความผิดนะครับผิดตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็ถ้าเกิดจากโรงงานอะไรเกิดจากโรงงานที่ก่อให้เกิดกากตัวนี้ก็ต้องมีความผิดไปด้วยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นของโรงงานอย่างที่ผมบอกเนี่ยการจัดการเขาก็ต้องมาจัดการเศษสิ่งที่เกิดไฟไหม้ครับเอาไปฝังกบหรือไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ
1: หวังไว้ว่าจะมีพวกขยะไม่หวังไว้ว่าจะไม่มีขยะมีพิษไม่งั้นนี่เรื่องใหญ่มาก
3: ผมก็หวังว่าน่าจะไม่มีเหมือนกันครับ
1: ค่ะแต่ก็อย่างนึงก็บอกว่าพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเองก็เป็นอีกพื้นที่นึงซึ่งมันก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักมากเหมือนกันอยู่แล้ว
3: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วคาดว่าจะได้ทราบผลเมื่อไหร่ยังไงคะคุณฤาษีที่นักวิศวกรก็จะเข้าไปถึงหรือเข้าไปดูได้เนี่ย
3: คือถ้าเบื้องต้นถ้าวันนี้ครับได้รายละเอียดว่าเป็นโรงงานเป็นโรงงานหรือเปล่าหรือว่าพวกในนั้นน่ะเป็นวัตถุดิบอะไร
1: ค่ะแปลว่าเมื่อคืนทำไมถึงเข้าไปถึงไม่ได้คะเพราะอะไรคะใส่เขาห้ามเข้าหรือว่ายังไงคะ
3: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องของไฟไหม้อะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าในช่วงการควบคุมเพลิง
3: คือของอาจารย์มันไม่ได้มีไปเกี่ยวข้องกับไฟระดับเดี๋ยวเขาจะว่าคุณมาโมจะถามว่ามันเป็นอะไรผมยังดับไปอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างปกติแล้วในพื้นที่ค่ะเราจะมีพวกไอ้โรงงานหรือโกดังที่เป็นพวกวัสดุรีไซเคิลมากน้อยแค่ไหนคะถ้าที่เขามีการลงทะเบียน
3: ขออนุญาตถูกต้องนะคร
1: ับ ใช่ใช
3: ่
1: ค่ะ
3: ก็ประมาณที่ผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 200-300 รายนะคร
1: ับ โอ้แล้วส่วนใหญ่นี้จะอยู่ในโซนบ้านเมืองไหมคะหรือว่าอยู่ในโซนทางไหน
3: ไม่ทั่วไปครับท
1: ั่
3: วไป
1: เลยค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคงได้รบกวนอัปเดตกันหลังจากนี้นะคะถามนิดนึงถ้าหากว่าประชาชนเขาสงสัยว่าไอ้พวกโกดังนี้เหรอนี่มันผิดกฎหมายหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่มันเป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือมันเป็นสิ่งปฏิกูลที่มาจากที่อื่นแล้วมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆในระยะยาวต้องแจ้งที่ไหนยังไงอะคะ
3: คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเรามองเห็นพวกร้านรับซื้อผมเทียบกับร้านรับซื้อของเก่าเนาะร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเวลาเขาจะประกอบการเนี่ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หลักๆที่ผมเคยเห็นใบอนุญาตของเขาเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตจากทางอำเภอด้วย
1: อำเภอก่อน
3: ครับคือทางอำเภอเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเรื่องของพวกร้านรับซื้อของเก่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ถ้าไหนมันเข้าข่ายเป็นโรงงานเนี่ย
1: ค่ะ
3: เขาจะมาขออนุญาตใบโรงงาน
1: ใ
3: บนี้นะครับ
1: คือถ้าเป็นค่ารับซื้อของเก่าก็อำเภอดำเนินการจัดการ
3: สมมติเขาซื้ออย่างเนี้ยเขาซื้ออย่างของเก่าชาวบ้านเนี้ยไม่เป็นโรงงานใช่ไหมครับผมบอกเนี่ยเขาก็จะต้องไปขอใบเขาเรียกใบรับซื้อของเก่านะครับที่ผมเคยเห็นนะ
1: คร
3: ับแต่ถ้าสถานประกอบการไหนเนี่ยเขามีเครื่องจักรรวมเกิน50หรือคนงานรวมเกิน50คนเนี่ยก็อาจจะต้องมาขออนุญาตของอุตสาหกรรมด้วยคร
1: ับ อ๋อมันก็จะกลายเป็นพวกรีไซเคิลขึ้นมาใช่ไหมมันก็กลายเป็น
3: รีไซเคิลหรือเป็นคัดแยกหรือแกะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: หรือแม้แต่โกดังเองถ้ามีการรีไซเคิลมันก็จะกลายเป็นโกดังไม่ใช่แค่ที่เก็บที่รับซื้อของเก่า
3: ประมาณนั้น
1: แปลว่าจริงๆมันก็มีแบบกฎหมายแอบซ่อนๆอยู่ก็มีอยู่เหมือนกัน
3: อย่างที่บอกเนาะชลบุรีพื้นที่มันกว้างนะครับถ้าเราไม่ได้รับแจ้งมาเนี่ยบางรายที่เรียกผู้ประกอบการไม่ดีนะครับพวกไม่ดีเนี่ยก็จะมีการแอบทำบ้างนะครับ
1: อย่างบางพื้นที่บางอำเภอนี่เห็นตอนนี้ไม่ใช่การเป็นของไม่เป็นคนไทยละเป็นต่างชาติไปแล้วใช่ไหมฮะพื้นที่ต่างชาติ
3: ทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับโดยท่านผู้ว่าแล้วหรือเป็นไรไงหรือในหลายๆส่วนทางราชการนะครับพวกมือกันตรวจสอบอยู่ครับ
1: ค่ะที่สำคัญประชาชนเป็นหูเป็นตาเพราะว่าพอถึงที่สุดแล้วไอ้ผลกระทบต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละ
3: ครับ
1: มีสายด่วนไหมคะของทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ทางเจ้าหน้าที่ทำมาถึงประชาชนที่จะแจ้งได้คะคุณลักษณ์
3: คือตอนนี้ของท่าของสำนักงานนะครับก็จะมีพวกในเรื่องของเว็บไซต์ของสำนักงาน
1: ที่
3: เฟซบุ๊กที่เบอร์ของสำนักงานหรือเบอร์ผมนี่ก็ได้ครับได้หมดเลยครับ
1: ได้งั้นเอาเป็นว่าทางเฟซบุ๊กทางเว็บไซต์ดีกว่าแล้วก็อินบ็อกซ์หรืออะไรต่างๆ
3: ก็มีช่องทางของช่องทางหลายช่องทางที่ทางกระทรวงก็ทำไว้ให้นะครับพวก ID Pro พวกอะไรเงี้ยพวกทัฟฟี่ฟองดูอะไรเงี้ยจะมีหลายช่อง
1: อันนี้สำคัญเนาะจริงๆเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตามากๆจริงๆค่ะค่ะนะคะขอบคุณ
3: แต่อย่างที่บอกถ้าชาวบ้านหรือหน่วยงานราชการหรือผู้สื่อข่าวหรืออะไรที่มีข้อมูลนะครับจะเป็นอันเนี้ยสงสัยว่ามีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาหรือไม่หรือเปล่าหรือว่าสงสัยว่าเป็นโรงงานไหมเป็นโรงงานคนจีนไหมสามารถแจ้งที่สำนักงานอุตสาหกรรมได้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้หลายๆช่องทาง
1: แล้วมีแจ้งเข้ามาบ้างไหมคะในช่วงที่ผ่านมา
3: ก็มีบ้างเรื่อยๆครับม
1: ี
3: ทั้งเรื่องร้องเรียนมีทั้งเรื่องเดือดร้อนมีหลายอย่างแจ้งเข้ามานะครับเราก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้อย่างถูกต้องอ่ะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเลิศ
3: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามต่อในส่วนอื่นๆส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
7: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
8: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ทางด้านของสำนักงานกสทช.นะคะเตือนประชาชนค่ะให้ระวังหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698นะคะซึ่งอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพทางสำนักงานกสทช.นะคะก็อันนี้ฝากมาย้ำเลยให้ใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697นะคะหรือว่าบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ซึ่งไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายก็ควรจะรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ค่ะสำหรับผู้ซึ่งมีญาติหรือว่ามีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถที่จะรับสายได้ตามปกติแต่ว่าควรที่จะตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้นะคะหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ในการติดต่อประชาชนค่ะถ้าหากว่ามีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมทั้งแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็วางสายทันทีค่ะทางสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพร้อมทั้งย้ำว่าการมีสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะคะแต่ว่าจริงๆนะในยุคนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแต่จะกลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนะคะเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่ก็จะมีนักศึกษานะคะที่ถูกหลอกนะคะจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าอะไรต่างๆคือตอนนี้เหมือนกับเป้าหมายของเขาเนี่ยมันจะเริ่มขยับเข้ามาหาในส่วนของกลุ่มวัยเรียนนะคะมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยคือเป้าหมายจะเป็นผู้สูงอายุนะคะนี่ก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยเขามากันในหลายรูปแบบนะคะก็เตือนนะคะทางด้านของทางสำนักงานกสทช.นี่เตือนเลยย้ำเลยนะคะให้ระวังหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698ถ้าเป็นหมายเลขพวกนี้มันเป็นเลขโรมมิ่งนะคะที่จะโทรมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามเมื่อจริงๆมันก็จะมีอย่างพวกหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมือนกับเป็นโทรศัพท์พื้นฐานอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะบวก698ถ้าเป็นหมายเลขพวกนี้มันเป็นเลขโรมมิ่งนะคะที่จะโทรมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามเมื่อจริงๆมันก็จะมีอย่างพวกหมายเลขโทรศัพท์

0: นะคะด้วยการทำให้เราตกใจทำให้เรากลัวทำให้เรากังวลนะคะแล้วเขาไม่มีวิธีในการที่จะพูดจนทำให้เราบางคนที่ไม่รู้เท่าทันนะคะอาจจะแบบไม่สามารถที่จะวางสายหรืออะไรต่างๆได้เลยแล้วก็จะเป็นไปตามเกมของกลุ่มคนพวกนี้แล้วสุดท้ายนะคะมันก็หมายถึงว่าในส่วนของทรัพย์สินของเรานี่แหละนะคะที่จะต้องสูญไปนะคะเพราะว่าจะต้องถูกหลอกให้โอนเงินเข้าไปหาหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วอย่าที่จะต้องบอกว่าคืออย่าลงโทษตัวเองหรืออะไรต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วในสถานการณ์อย่างนั้นทำความเข้าใจแล้วคือบางคนนะคะและวิธีการพูดของพวกนี้มันมีความเชี่ยวชาญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อนี่คือทำอะไรไม่ทันหรืออาจจะคิดไม่ทันหรือว่าอะไรต่างๆขึ้นมาได้เพราะว่าพวกนี้เขามีวิธีการพูดนะคะที่จะทำให้หลอกล่อจนเชื่อใจไว้ใจแล้วสุดท้ายนะคะก็คือเราต้องสูญเสียนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากย้ำนะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุแต่ว่าในส่วนของกลุ่มของวัยรุ่นด้วยนะคะสำหรับในยุคนี้ในช่วงนี้เราพักกันค่ะคุณหมีสาย5สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หน้าจอขึ้นช้าสวัสดีค่ะคุณหมีสาย5ถนนเพชรเกษมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: จากวัดศรีสำราญนะฮะมุ่งหน้าต่างระดับอ้อมน้อยมีขบวนแห่เทียนพรรษา
0: อ้าวขบวนใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ครับขบวนใหญ่ยาวประมาณ500เมตรครับ
0: โอ้โหนี่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นประชาชนทั่วๆไปเลยคะที่อยู่ในขบวนแห่
1: อ๋อเป็นประชาชนทั่วไปครับ
0: ค่ะ
1: เป็นประชาชนทั่วไปของเทศบาลเขาจัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: มีทั้งรถแห่มีเยอะแยะเลยครับต้นเทียนประมาณสัก 3-40 ต้นได้ครับ
0: โอ้โหนี่เขาจะไปไหนกันนะคุณหมีสาย5พอจะทราบไหม
1: ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ขบวนอยู่ศรีสำราญแต
0: ่
1: ปลายขบวนผมยังไม่ปลายขบวนยังไม่เจอเลยเนี่ย
0: เป็นขบวนเดินหรือว่าขบวนรถอะคะ
1: ขบวนรถครับขบวนรถอ๋อเป็นของเทศบาลอ้อมน้อยนะ
0: ฮะเทศบาลอ้อมน้อยค่ะ
1: ครับ
0: อืมแล้วเขาใช้เลนไหนบ้างอะคะ
1: อ
0: ๋
1: อเลนซ้ายครับเลนซ้ายสุดเลยครับ
0: ค่ะเลนเดียว
1: ครับผมแต่ขบวนยาวมากครับสวยมาก
0: อืมสวยจนอยากเห็นเลยค่ะส่งคลิปมาหน่อยคุณผีสายค่ะอืมอืมอืมก็แปลว่าไม่ไปวัดไหนอันนี้ไม่รู้ใช่ไหม
1: ยังไม่รู้ครับเพราะว่าไปวัดไหน
0: ค่ะอืมตรงนั้นมันมีกี่ช่องจราจรนะคะ
1: ใช้ได้สองเลนขวา
0: สองเลนขวาเสียไปหนึ่งเลนนะคะ
1: ครับเลนซ้ายสุด
0: ค่ะ
1: เลนซ้ายสุดก็คือใช้ปิดเป็นหนึ่งช่องทาง
0: โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังมาในเส้นทางนี้จะได้ทราบนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขบวนสวยมากครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพชรเกษมนะคะเพชรเกษมเดี๋ยวยังไงใครที่ผ่านก็อย่างน้อยได้ทราบสาเหตุส่วนในช่วงนี้ไปที่คุณไก่บางบอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ผู้
2: ชม
0: ค่ะใช้สะพานพระราม7เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
2: ใช่ครับข้ามาจักรจันทร์ข้ามาวงสว่างคร
0: ับ ค่ะ
2: มีน้องพอใจน่าจะโดนตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะ
2: ต้มเลยมันเปิดไฟพามา
0: ค่ะ
2: ทางลงเปลี่ยนซ้ายลงอะไรที่คุณทำแต่น้องเขาอยู่เลนที่2ที่จะตกไปแต่มีเจ้าหน้าที่แล้ว
0: ค่ะ
2: โอบยืนเอาร่มกลางที่อยู่นั่งตากัน
0: ดูอาการเป็นยังไงบ้างอะคะคุณไก
2: ่เห็นเขานั่งอยู่นะน
0: ั่
2: งลุกไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไร
0: ค่ะ
2: เป็นไรบ้าง
0: ค่ะ
2: ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็เอากล้วยมาตั้งแล้วแต่รถติดแล้วพอขึ้นมาน่าจะเพิ่งเกิดย
0: ัง
2: ไงเนี่ยแต่รถทำไมติดผมก็เลยเบี่ยงซ้าย
0: ค่ะ
2: ซ้ายอ๋อเห็น
0: ค่ะ งั้นเดี๋ยวคือเดี๋ยวติดตามต่อเป็นห่วงถ้าฟังที่

0: คุณไก่บองบอลก็คือเป็นห่วงน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บอายุเท่าไหร่ได้คะถ้าดูประมาณ
1: น่าจะไม่ข้ามสามสิบ
0: โ
1: อ้ผมผอมแต่งแบบชุดทำงาน
0: เป็นชุดไปทำงานไม่ใช่ชุดไรเดอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไม่ใช่
0: ใช่เป็นชุดคนทำงานใช่ไหมคะค่ะเชิงทางลงสะพานพระรามเจ็ดนะในฝั่งขาออก
1: นั่งบาดเจ็บนั่งอยู่แล้วแต่มีพนักงานเขตหรือไง
0: อืม
1: เอาอะไรมากลางลง
0: อืมค่ะ
1: ตั้งเนี่ย
0: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะรถไม่ได้ชะลอใช่ไหมยังใช้ความเร็วได้ไหมตรงนั้น
1: ชะลอเมื่อกี้มาก็ชะลอตรงตีนสะพานขาขึ้น
0: จากอุบัติเหตุจุดนี้นะคะ
1: ใช่
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณกาย
1: ต้องไก่เราขอเล่าหน่อยคุณจะรู
0: ้เราได
1: ้ตอนเลย
0: ค่ะ
1: เพราะผมเคยรับคุณจริง
0: ๆค่ะถ้าเราเคยเจอกันก็โอเคดีใจด้วยนะคะที่ได้ดีใจที่ได้เจอได้คุยกันค่ะค่ะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยคุณไก่แล้วมาบ่อยๆแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคุณผู้ฟังของเราหลายคนเหมือนกันนะเพราะที่เป็นคนที่นั่งรถแท็กซี่ดีใจที่ได้คุยได้เจอนะคะคือบางคนน่ะบอกว่าคือฟังเฉยๆไม่เคยโทรไม่เคยโทรเข้าจอ200เลยนะคะแล้วพอคุยเนี่ยจะบอกว่าเสียงคุ้นแต่พอถามชื่อจะจำชื่อไม่ได้แต่บอกว่าเสียงอะคุ้นมากแต่บางคนเนี่ยบอกชื่อได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะดีใจนะคะที่ได้คุยกันทักได้คุยได้เดี๋ยวเป็นคนที่พูดเยอะมากเวลาที่นั่งรถถ้าภายในเงื่อนไขที่ว่าไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เลิกงานไปนี้จะแบบไม่คุยจะนิ่งโดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจสภ.โกตาบารูบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูซึ่งอยู่ระหว่างลาพักราชการขณะอยู่ในพื้นที่พรุน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนต้นขาจำนวน1นัดจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลว่าคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลับจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีออกจากพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแยกหลบหนีทั้งทางเรือและรถจักรยานยนต์ทั้งนี้ยังไม่ทราบเส้นทางการหลบหนีที่แน่ชัดภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาโดยอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจปลอกกระสุนร่องรอยในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสัญญาณเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความเชื่อมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้ถึงสัญชาตญาณกับลางบอกเหตุกันค่ะภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิ่นนะคะมักมาจากการสังเกตการช่างจดช่างจำการเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโบราณที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหลักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายครั้งการสืบต่อความเชื่อเป็นทอดๆกลับกลายเป็นการช่วยเป็นเกาะกำบังช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเราได้อย่างดีค่ะจนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พากันร่วมไขปริศนาเหล่านั้นยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในพื้นที่แล้วผมเราตั้งชันขึ้นค่ะอันตรายจากฟ้าผ่ายังคงเป็นสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงใช่ไหมคะการก่อเกิดของฟ้าผ่าจะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าค่ะจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกถึงพลังการสะสมได้บางคนเส้นผมขนตามร่างกายก็ตั้งชันอย่างที่บอกหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกแสบคันตามร่างกายจนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบาๆตามเครื่องประดับโลหะในร่างกายถ้ารู้สึกถึงอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยนะคะรีบหาที่กำบังไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหากไม่สามารถที่จะใช้หลบกำบังได้เลยก็ให้รีบหมอบต่ำเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือว่าใกล้ตัวรอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบรรเทาลงแล้วค่อยออกจากสถานที่นั้นในทันทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากจิสด้าค่ะสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน
10: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มีกิจกรรมดีๆที่มาบอกต่อกันนะคะแล้วก็ชวนเลยสำหรับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงค่ะนี่เป็นครั้งที่48แล้วนะคะสำหรับโครงการทางด่วนรถไฟข้ามกรุงครั้งที่48ของปี2569ของปีนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเดินทางนะคะด้วยการใช้บริการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมกับจสร้อยแล้วก็เชิญชวนสมาชิกย้าวเป็นสมาชิก Easy Pass นะคะไปทำกิจกรรม CSR ค่ะกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569ที่จังหวัดชัยนาทปีนี้นะคะครั้งนี้เราจะไปกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับทางจสร้อย Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปพกกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนค่ะซึ่งการเดินทางจะไปกัน2วันนะคะ2วัน1คืนวันเสาร์ที่15นะคะเสาร์ที่15สิงหาคมแล้วก็กลับกันวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมค่ะ2วัน1คืนแน่นอนว่างานนี้ฟรีตลอดงานค่ะนะคะซึ่งสำหรับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่ Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าคือทั้งทาง Facebook ทาง X นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเว็บไซต์นะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็จะมีการปักหมุดเอาไว้ให้นะคะสำหรับกรณีของโครงการนี้นะคะก็เข้าไปติดตามในส่วนของรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ในส่วนของกติกาของการสมัครอันนี้ต้องแบบละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าในครั้งนี้ค่ะจะต้องมีการถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยเพราะว่าโครงการนี้ไม่เคยให้ไปคนเดียวนะคะแล้วใช้ไปเป็นคู่แต่ว่าครั้งนี้นะคะจะต้องมีการถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยคือต้องบอกว่าขอคนที่พร้อมเดินทางจริงๆค่ะพร้อมด้วยการโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass ค่ะและ OBU Easy Pass ที่ติดหน้ารถนะคะซึ่ง Easy Pass 1ใบนี้ไปได้2คนค่ะนะคะแล้วก็ต้องมีการแจ้งเลข SN ของ Easy Pass นะคะซึ่ง1ในชื่อของผู้สมัครจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน Easy Pass เอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุของตัวคุณเองแล้วก็ผู้ติดตามนะคะแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของคุณด้วยนะคะอันนี้คือกติกานะคะต้องบอกว่าในครั้งนี้ต้องละเอียดต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงต้องคือจะต้องบอกละเอียดเพราะว่ามันจะมีหลายขั้นตอนเพิ่มขึ้นนะคะต้องมีการกดไลค์แล้วก็มีการแชร์โพสต์กิจกรรมไปที่ Facebook ของคุณนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องมีการตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กค่ะ Easy Pass Easy Earth นะคะแล้วก็แฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะคะแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเข้าไปดูนะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio ก่อนนะคะเนี่ยจะบอกรายละเอียดบอกขั้นตอนเอาไว้แล้วนี่เลยค่ะที่บอกว่าให้มีการแชร์ก็แชร์นี่แหละค่ะไอแชร์ลิงก์ที่มีการ PR ประชาสัมพันธ์ตัวเนี้ยไปที่หน้า Facebook ของคุณนะคะแล้วก็เปิดเป็น Public นะแต่คนอื่นเขาจะได้เห็นด้วยแล้วก็กดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะในส่วนของขั้นตอนของกติกาการสมัครแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าได้รับการคัดเลือกก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำคือว่าคนที่จะไปด้วยนี่ต้องมั่นใจว่าเขาต้องว่างแล้วก็สะดวกในวันที่15แล้วก็16สิงหาคมจริงๆเพราะว่าจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนไปได้ด้วยในระหว่างทางไม่ได้นะคะต้องเป็นคนเดิมถ้าคนเดิมไปไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องสละสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจจริงๆว่าคนที่ไปด้วยนี่เขาว่างแล้วคุณเองก็ต้องว่างด้วยจริงๆนะคะแล้วหากได้รับการคัดเลือกก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้อันเนี้ยที่ต้องย้ำสมัครได้แล้วค่ะเนี่ยตอนเนี้ยสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ถึง วันที่31กรกฎาคมนะคะเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio ได้เราปักหมุดเอาไว้อันแรกเลยเข้าไปถึงปุ๊บเห็นปั๊บนะคะเนี่ยจะเป็นโครงการนะคะโครงการรัดฟ้าข้ามกรุงไปชัยนาทรัดฟ้าไปชัยนาทกับโครงการทางด่วนรัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48คือฟรีนะคะฟรีทั้งหมดเลยที่พักอะไรต่างๆนะคะค่าเดินทางอะไรต่างๆมีรถมีอะไรต่างๆที่แบบทุกอย่างคือฟรีหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้แล้วก็ทดลองเพาะกล้าข้าวโอ้อันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมปลูกข้าวแบบเป็นข้าวนาโยน ซึ่งอันเนี้ยจะลดการใช้สารเคมีนะคะณวิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะในการนั่งรถรางชมสวนชิมแล้วก็ช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทนะคะสดๆจากต้นนะคะและยังมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการเดินทางนวัตกรรมเพื่อการเดินทางจากการทางการจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตแล้วก็แนะนำการบริการในรูปแบบดิจิตอลของการทางพิเศษที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบแล้วก็เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นมันเลยเป็นยุคของโซเชียลใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ในการที่จะหาข้อมูลหรือว่าโครงข่ายในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยจะได้เรียนรู้กันละมันจะมีกิจกรรมนะคะในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกันตลอดทั้งงานเลยค่ะนะคะอันนี้ก็มาชวนนะในส่วนของคนที่ใช้ Easy Pass นะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันได้ย้ำเลยว่าเราจะเดินทางกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคมไปค้าง1คืนนะคะ2วัน1คืนค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ต้องเป็นสมาชิกEasy Pass นะคะแล้วก็ถ้าฟังไม่ทันเข้าไปดูได้เลยเชื่อว่าฟังไม่ทันนะเพราะว่าดิฉันพูดเร็วไปดูรายละเอียดโครงการต่างๆได้นะคะทั้งทาง Facebook เว็บไซต์แล้วก็ทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะเราจะมีการปักหมุดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเข้าไปใน Facebook นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะเป็นหมุดแรกเลยนะคะที่เราปักเอาไว้นะคะก็มาชวนโอ้นี่ก็ถือบอกแป๊บๆนะครั้งนี้เป็นครั้งที่48สำหรับโครงการทางด่วนรัดฟ้าข้ามกรุงนะคะปีนี้เราพากันไปที่จังหวัดชัยนาทค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ10นาฬิกา16นาทีไม่มั่นใจว่ากรณีของอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งก่อนหน้านี้ที่คุณไก่บางบอนแจ้งอุบัติเหตุตรงเชิงทางลงสะพานพระราม7ในฝั่งขาออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่าแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะ1808ก็มีรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radioอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่เอ๊ะอันนี้เป็นจุดเดียวกันไหมคือใน Facebook จะเป็นเส้นจรัญสนิทวงฝั่งขาออกช่วงจากแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปช่วงของเชิงทางลงสะพานพระราม7นะคะอันนั้นจะมีคนเจ็บแล้วก็วางไป2ช่องทางทางด้านซ้ายอ่ะจุดเดียวกับที่คุณไก่บางบอนแจ้งมานะคะนี่เป็นจุดเดียวกันคนที่ได้รับบาดเจ็บมีเป็นน้องผู้หญิงหรือเปล่าคะคนนี้หรือผู้ชายนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะคะแล้วก็คนเจ็บนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวเกงขายาเป็นชุดไปทำงานหรืออะไรต่างๆไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วก็นอนตอนนี้คือนั่งละไม่ได้นอนละนะคะมีทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วค่ะมีเจ้าหน้าที่ไปวางกลวยยางอะไรตั้งกั้นเอาไว้นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ ดูเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้ถ้าเรามาจากทางด้านของสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวงสว่างใช่ไหมที่มุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม7ทั้งสองฝั่งนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยก็คือไปได้แต่อาจจะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่คุณไก่บางบอนบอกว่าตอนนั้นคือรถจะชะลอใช่ไหมแปลว่าถ้าดูเวลามีความเป็นได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีการขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายในส่วนของตัวรถแล้วก็เป็นไปได้ฝากนะคะฝากใครผ่านแล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะก็ดูจากในรูปนะคะใน Facebook ของทาง JS Radio คนคึกคักอันนี้น่าจะเป็นต่อเนื่องจากตอนช่วงที่เขาใส่บาตรเมื่อตอนช่วงเช้านะคะทางด้านของพันตำรวจโททนงเพียรสะอาดสวปสนสำราญราษฎร์นะคะแล้วก็ทางสายตรวจนี้ก็ลงพื้นที่นะเรียกว่าเดินเท้าป้องกันเหตุนะคะภายในบริเวณงานคนคึกคักมากจริงนะคะคึกคักมากๆอันนี้ก็เป็นโพสต์ในส่วนของ Facebook JS Roy Radio อันนี้น่าจะเอามาจากทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์นะคะก็บรรยากาศคึกคักคนเยอะนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่เห็นเรื่องของการทำบุญใส่บาตรทางน้ำนะคะก็จะเห็นเลยโหจำนวนของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมากแล้วรวมไปถึงคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยพูดถึงเรื่องของการใส่บาตรเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะเขาก็มีการใส่บาตรในช่วงเช้าด้วยเหมือนกันนั่นบอกเป็นปันหลงนะคะจากการที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ได้ที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้เห็นบอกว่าในช่วงวันนี้ค่ะวันนี้วันที่26ใช่ไหม26แล้วก็27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเขามีการแสดงเป็นการแสดงมโนรา 1,000 ชีวิตเป็นการรวมพลังบนเวทีแห่งศรัทธาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะก็การแสดงก็จะอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนมรดกโลก2วันวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็ต้องบอกค่ะนี่คือนครแห่งธรรมนครแห่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นี่คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนะคะของประเทศไทยเราแล้วก็ในส่วนของการที่เป็นได้รับขึ้นทะเบียนของทางยูเนสโกนี่ก็เป็นแห่งที่9ของประเทศไทยแต่ถ้าเป็นในมุมของทางด้านของวัฒนธรรมถือเป็นแห่งที่6นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูใน Facebook ของทางนครศรีธรรมราชก็จะเห็นเขาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเฉลิมฉลองหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้ามีโอกาสชวนไปเที่ยวชวนไปแวะไปไหว้พระไปอะไรกันนครศรีธรรมราชนี่จะมีหลายวัดนะในช่วงนี้เราไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมนต์เนินครับผมมุกไทยเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าสาย4มุ่งหน้าพลมครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าแดดมันแรงคร
0: ับแสงแดดแรงใช่ไหมแปลว่าน่าจะมีฝนอีกแน่ๆ
1: ลมเย
0: ็
1: นๆดีครับลมเย็นดีครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะแรงแต่ลมเย็นอยู่ครับผมวันนี้อยู่หน้าสวนพุทธมณฑลครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรก็โอเควันนี้วันอาทิตย์เอาไปตาจะวากันหมดแล้วมั้งครับ
0: แต่ยังมีผู้โดยสารใช่ไหม
1: ยังมีผู้โดยสารก็ไม่นานเจอเที่ยวหนึ่งครับผม
0: หน่อยได้เจอหลายๆคน
1: ผมไม่ได้วิ่งแอปไง
0: อ๋อ
1: ผมไม่ได้ผมใช้ขาโบกครับสายโบกก็เรียกสายโบก
0: แตกต่างกันไงสายโบกกับเรียกแอปที่ฉันถามหลายคนเหมือนกัน
1: มีคนเรียกกันครับ
0: เงินที่ได้มันต่างกันใช่ไหมคุณพัน
1: ใ ใช่ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้ไม่เถียงครับถูกต้องเลยคร
0: ับ ค่ะวันนี้
1: ต้องไปแบ่งใครครับ
0: อัน
1: นี้ไม่ต้องไปแบ่งใคร
0: อืมได้เต็มเต็ม
1: โอ้หน้าสวนนี่ตรงชาติสิวสวยเลยครับสวยมากเลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วฝากน้องๆที่ว่าเขาใช้เรียกแอปมอเตอร์ไซค์อะครับ
0: ค่ะ
1: มันยังไงครับคุณยนุชประกันก็ไม่มีพรบ.ก็ไม่มีนะรถทะเบียนบางทีทะเบียนขาดมารับจ้างก็มีคร
0: ับ คืออย่างนึงอะตะกี้ตอนแรกที่เห็นจากรูปตรงช่วงของจรัญแต่ถ้าดูเราไม่น่าจะเป็นเรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะว่าคนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยได้เป็นมาด้วยกันคือใส่เกงขาสั้นเสื้อยืดอะคงไม่ใช่เรียกรถผ่านแอปแน่ใช่ไหมน่าจะเป็นคนในบ้านในครอบครัวล่ะที่ออกมาส่ง
1: ใช่อาจจะมีส่วนอย่างนั้นนะแต่ว่าน้องๆเดี๋ยวนี้ชอบเรียกแอปมันไปครับแต่ว่าอุบัติเหตุมามันไม่มีพรบ.รักษาคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: เข้าใจ
1: บางทีน้องก็ทำงานบริษัทก็ยังมีแบบประกันที่บริษัทรักษาตัวเองได้คร
0: ับ
1: ผมเคยเจอมา2เคสไม่มีประกันครับผม
0: หมายถึงรถที่เรียกผ่านทางแอปเหรอคะ
1: ใช่จอยนี่ครับจอยเขาประกันขาดแล้วก็พรบ.ก็ขาด
0: แล้วเขาหมายถึงทางแอปพลิเคชันเขาไม่ได้มามีเข้มงวดดูในเรื่องพวกนี้เหรอ
1: ไม่รู้มันครับตอนแรกก็สมัครเขายังไม่ขาดไงถ่ายรูปไปให
0: ้แต่ระหว่างทาง
1: รูปไปให้คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: พอมาวิ่งนานๆไปก็คนขับก็ไม่ได้ดูพอเราบอกมั่ง
0: ค่ะ
1: ประกันภัยมั่งครับผ
0: ม
1: แล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อาสาก็ไม่ไปโรงพยาบาลเองไม่ไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลไม่เองเป็นคนครับถ้ามีพรบ.ครับ
0: ค่ะ
1: ครับตอนนี้รักษาโอ้โหแพงมอเตอร์ไซค์ต้องยึดไว้ที่โรงพย
0: า
1: บ
0: าลเออเข้าใจแต่จริงๆนะเห็นบนถนนเนี่ยคือหันไปมองนี่รู้เลยว่าเป็นรถที่เรียกผ่านทางแอปพลิเคชันเพราะจะมีโทรศัพท์อยู่ด้านหน้าเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากครับมีป้ายดำแล้วบางทีวัยรุ่นขับโอ้โหขับไปด้วยครับขับไปด้วยไม่ใช่วัยรุ่นข
0: ับ วัยรุ่นขับวัยรุ่นชอบ
1: ใช่ครับทำรอบวัยรุ่นชอบ
0: วัยรุ่นขับวัยรุ่นชอบ
1: ใช่
0: แต่วัยดิฉันที่ฉันไม่ชอบดิฉันชอบแบบไปแบบสะดวกไม่ใช่ไปด้วยความปลอดภัยเน้นความปลอดภัยไม่เน้นความเร็วว
1: ัยรุ่นก็ชอบสะดวกไงครับเพราะว่าหมวกเปิดก็ไม่ใส
0: ่เออจริงอันนี้สังเกตเมื่อวานเพิ่งสังเกตค่ะ
1: เยอะมากครับต้องเย็นๆนะครับคุณบุญยนุชแถวซีเรียสพอนุชแถวสยามแถวหลัก2เนี่ย
0: ย่านรถติดใช่ไหม
1: เต็มเลยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ก็ลงจากไฟฟ้าไงครับจากไฟฟ้ามาแล้วก็เรียกโอ้โหยืนเป็นแถวเลยรอกดโทรศัพท์
0: จริงๆค่าโดยสารแตกต่างกันไม่ได้มากนะถ้าดูระหว่างการที่เราจะเรียกรถที่เป็นรถยนต์หรือว่าจริงๆแล้วต่างกันเยอะ
1: ใช่บางทีเราเรียกรถจริงมันก็แพงไงเราก็เรียกมอเตอร์ไซค์แอปมันถ
0: ู
1: กคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: เหรอถูกกว่าร
1: ถถูกกว่าครับถูกกว่า
0: โอ้
1: ถ้าราคารถ100เนี่ยเขาจะโดนหักประมาณ15บาทครับผมเคยถามเขานะ
0: ค่ะ
1: จักรยานยนต์นะครับผม
0: ค่ะ
1: เขาจะถูกกว่าเยอะครับจะถูกกว่ารถวินเยอะ
0: แต่แล้วถ้าว่าราคา50บาทเนี่ยเขาจะได้กี่บาทอย่างเงี้ยคุณพัน
1: ห้าสิบบาทเขาก็จะโดนหักไม่รู้เที่ยวละ10บาทหรือ5บาทเลย
0: โอ้
1: แต่ว่าไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าร้อยหนึ่งเขาจะหัก15บาท
0: ค่ะ
1: ครับมันมีหลายแอปตัวนี้ครับ
0: ค่ะ
1: แต่หลักๆก็มีแอปดังๆสองแอปครับบางทีคุณบุญยนุชเรียกบ่อยๆมันก็มีโปรไงครับ
0: นี่ดิฉันหาโปรยังไม่เจอเลย
1: มันมีโปร
0: พยายามจะกดว่าตรงไหนโปรมันอยู่ตรงไหนนี่ดิฉันเป็นคนที่เรียกรถผ่านทางแอปบ่อยช่วงหลังๆเวลาที่ออกมาตอนช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แท็กซี่วัยรุ่นไม่ได้รับหรอกครับวัยรุ่นรับแต่คนแก่ครับรับอาม่า
0: ไม่อย่าใช้คำนี
1: ้จริงๆเอาขึ้นรถ
0: ค่ะ
1: เอาขึ้นก็ไม่ไหวนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ช้าๆหน่อยเนาะอายุมากหรือว่าแก่แล้วอะไรเนี่ยข
0: ึ้น
1: ไม่ไหว
0: เราจะบอกว่าไม่ต้องเร็วนะคะโลกบ้านหมุนเดี๋ยวบ้านจะหมุนค่ะหมุนจริงถ้าขับแบบ
1: อาม่าหมุนใช่ครับ
0: ค่ะเออเป็นอาม่าด้วยกัน
1: ไม่น
0: ั่
1: งตุ๊กๆนะครับนั่งแท็กซี่นะครับอ
0: ืมค่ะ
1: ตุ๊กแพง
0: ค่ะให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมจะไปดูหอนาฬิกาครับหอนาฬิกาคร
0: ับค่ะ
1: ไม่ดู
0: ค่ะ
1: ภรรยาครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณกีตใช้เส้นการจนาพิเศษใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณกิตอยู่ฝั่งทางด้านไหนวงแหวนตะวันออกหรือวงแหวนตะวันตก
2: ตะวันตกครับ
0: ค่ะ
2: ตะวันตกครับแม่วัดจากวัดคงคาไปวัดปางหลวงนะคร
0: ับ ค่ะ
2: วัดปางหลวงที่รถติดทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับรถติ ดเข้าไปในวัดนะคร
0: ับ
2: รถข้างนอก
0: ค่ะ
2: ใช่แล้วยิ่งเป็นใกล้ๆวันหวยออกแล้วก็วันสำคัญศาสนา
0: เดี๋ยวนะชื่อวัดอะไรนะคะ
2: วัดบางหลวงครับ
0: อ๋อวัดบางหลวง
2: อยู่ของสปบางใหญ่ครับ
0: อืม
2: แล้วก็ไม่เคยมีจราจรไปจัดการเลยอะค่ะ
0: หมายถึงในวัดหรือว่าด้านนอกคะ
2: ล้นออกมาข้างนอกเลย
0: ล้นออกมาข้างนอก
2: ใช่เพราะว่าในซอยวัดเนี่ยวิ่งแค่สองเลนสวนก
0: ัน
2: ในซอยเล็ก
0: ๆ
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ก็ล้นมาข้างนอก
0: ค่ะ
2: ก็เป็นยี่ทุกเสาร์อาทิตย์เลย
0: โอ้แปลว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไปกันเยอะเลยเหรอคะ
2: หมดเลยใช่ฮะว
0: ั
2: ดกำลังดังอะ
0: วัดปรางเหรอคะปรางหลวง
2: ปรางหลวง
0: ปรางหลวงอืมวัดเก่า
2: ใช่ค่ะวัดเก
0: ่
2: า
0: เก่าใช่ไหมนี่ไม่รู้จักเหมือนกันก็พยายามจะเสิร์ชหาอยู่ว่าอยู่มุมไหนค่ะ
2: เขาวัดที่กำลังดังนะ
0: ครับค่ะ
2: กำลังดังเลย
0: สายมูต้องไปใช่ไหมเนี่ย
2: สายมูต้องมา
0: สายมูต้องมา
2: ท
0: ี
2: นี้แบบว่าพวกผมอ่ะผมมาอยู่ตรงข้ามวัดคืออยู่ซอยวัดพระเงินครับ
0: ค่ะ
2: แล้วเราจะยูเทิร์นมาทางฝั่งกาญจนาเพื่อไปพระราม5หรือไปตลิ่งชันเน
0: ี่
2: ยค
0: ือ
2: ออกมาจากซอยไม่ได้ครับเพราะมันติดล็อก
0: คือมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอย่างหรือมันเพิ่งมาในช่วงหลังๆครับคุณกิตอ๋อหลัง
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: แล้วนี้มันก็ล็อกหมดเลยคนในซอยก็ออกไม่ได
0: ้
2: เพราะว่ายูเทิร์นไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
2: เพราะบังเอิญว่าปากซอยวัดปางหลวงเนี่ยอยู่ใกล้ทางออกยูเทิร์นพอดีคือยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยออกไปฮะใต้สะพาน
0: ค่ะ
2: มันก็วิ่งได้เลยเดียวแล้วออกมาปุ๊บก็เจอล็อกเลยแล้วพี่เคยแจ้งจราจรนะสภ.บางใหญ่อ่ะก็ไม่เห็นมาทำอะไรเลยก็เลยไม่สนใจ
0: เออโอ้เห็นละดิฉันเจอแล้วเจอพิกัดของวัดแล้วเข้าใจแล้วว่ามันติดมันล็อกมากเลยนะ
2: ใช่ล็อกมากเลยอ่ะล็อกทุกเสาร์อาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้เป็นอะไรที่จะออกมาจากบ้านสบายๆก็ไม่เคยได้สบายที
0: เอ๊ะเดี๋ยวนั้นมันมีวัดเดียวหรือมันมีหลายวัดเลยค่ะแถวนั้นเนี่ย
2: วัดดังสุดคือวัดปางหลวงเลย
0: แต่ว่ามันก็มีวัดอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะ
2: ใช่ฮะแต่ว่าในซอยนั้นวัดอื่นไม่ดังเท่าวันนี้ครับวัตถุประสงค์ที่มาคือพี่ว่าต้องมาวัดปังหลวงคร
0: ับ อย่างอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่บอกว่าเป็นวัดสังวรพิมลไพบูลย์นี่คือเป็นทางเดียวกันไหมคะหรือคนละทาง
2: คนละทางครับ
0: อันนี้ก็ดูหนักเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช
0: ่แล้ววัดปังหลวงอยู่ฝั่งทางด้านไหน
2: ว
0: ั
2: ดป
0: ัง
2: หลวงกำลังดังเลยครับ
0: เดี๋ยวแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วเขาจะจัดการยังไงได้คะตรงนั้น
2: คือ
0: สภาพของถนนค่ะ
2: ทางที่มันจะเป็นสะพานข้ามคลองใช่ไหมฮะข้ามคลองบางม่วงครับ
0: ค่ะ
2: คือต้องตัดรถให้รถที่ยูเทิร์นใต้สะพานได้ออกมาบ้างครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าคือใต้สะพานออกมาไม่ได้นี่ออกมาขณะที่บนสะพานเนี่ยคือจอดรอเข้าวัด
0: ค่ะ
2: ก็ต้องมีการกั้นว่าให้ออกเป็นพักเข้าเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะดีสุดครับ
0: ค่ะ
2: เพราะไม่งั้นข้างในก็ออกไม่ได้ข้างนอกก็ติดล็อก
0: อ๋อค่ะ
2: ก็แบบมีกั้นนะฮะกั้นแบบว่าช่องว่างไว้ให้แบบสำคัญให้รถได้ออกจากใต้สะพานออกมาบ้างรถที่ยูเทิร์นนะคร
0: ับ อ๋อนี่คือวัดนี้เนี่ยเขาจะอยู่ติดกับคลองเลยเหรอคะ
2: ใช่
0: คลองอ้อมนนท์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใกล้ๆกัน
0: ของอ้อมนนท์อ๋ออ๋อจริงๆเนี่ยอย่างที่ถามไงมันมีวัดนี้ด้วยวัดสังวรพิมลไพบูลย
2: ์ใช
0: ่แต่ตรงเนี้ยดูไปทางวัดเนี้ยดูแน่นมากกว่าไปทางวัดปางหลวงมากนะคะ
2: แต่วัดปางหลวงน่าจะแน่นกว่านะ
0: อ๋อเหรออันนี้ถ้าดูก็แบบตอนนี้นะหรือว่ามันเป็นทางเชื่อมต่อกัน
2: ทางเชื่อมต่อกันนะคร
0: ับ แต่ว่าออกมาเส้นหลักเนี่ยเส้นหลักอันนี้แน่นเลยยาวเลย
2: จอดได้สองเข้าออกได้สองทาง
0: ครับค่ะ
2: ราชพฤกษ์ก็ได
0: ้
2: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวให้ข้อมูลนี้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะ
2: ครับผม
0: ถนนมันสองเลนใช่ไหมข้างในเนี่ยไอถนนเส้นที่จะเข้าไป
2: เป็นก็เหมือนเป็นซอยครับซอยปกติทั่วไปคร
0: ับ ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: โอเคได้เดี๋ยวถ้ามันมี
2: วิ่ง
0: ค่ะ
2: คือเข้าได้ทีละคันนะครับ
0: อืม นั่นไง
2: ถ้าในวัดถ้าในวัดเต็มมา
0: ค่ะ
2: ก็ออกมาไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
2: ใช่เข้าไม่ได้ออกไม่ได
0: ้งั้นเดี๋ยวถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนยังไงนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะคุณกิต
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: นะค่ะค่ะขอบคุณมากม
2: ากการปรับเปลี่ยนเหมือนกัน
0: เข้าใจเข้าใจ
2: จะได้ไม่ล็อกกันไปทั้งหมด
0: ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากวันนี้ได้รู้จักอีกหนึ่งวัดชื่อวัดปรางหลวงแต่ติดมากจริงนะคะเพราะว่าดูการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้แล้วอย่างที่บอกมันมีวัดอื่นอยู่ด้วยนะคะก็ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงก่อนแต่คนที่ในโซนแถวทางด้านนี้เขาก็มีผลกระทบเนี่ยก็เดือดร้อนนะเพราะว่ายิ่งถ้าเจอกับวันที่มีคนไปไหว้พระไปอะไรกันมากๆนะคะก็มันก็มีผลในเรื่องของการจราจรผลกระทบต่างๆโอ้นี่เดินเข้าไปดูใน Facebook ของวัดเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบราณสถานคือมีปรางค่ะเรียกชื่อปรางหลวงนะคะพระปรางที่ว่านี้เนี่ยน่าจะอายุเยอะนะเนี่ยดูจากรูปลักษณะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ข้อมูลที่คุณกิตบอกมากับทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งมามีแจ้งนะคะในเรื่องของการจราจรแห่เทียนพรรษาเพชรเกษมน่าจะเรียบร้อยน่าจะเดินขบวนเข้าไปถึงภายในวัดแล้วใช่ไหมที่คุณหมีสาย5เล่าให้ฟังคุยกันออกอากาศเมื่อตอนช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าขบวนแห่ยาวนะประมาณเกือบ500เมตรเลยแต่งตัวกันแบบสวยงามมากเดี๋ยวใครผ่านเพชรเกษมมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณสมัยนี่ใช้ถนนมิตรภาพบอกว่าตรงช่วงของทับวางมุ่งหน้ามวกเหล็กมีจักรยานยนต์ค่อนข้างเยอะฝากระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณสมัยแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 9:44 นาทีวันนี้มีแจ้งเมื่อตอนช่วงเช้าเป็นจักรยานอันนี้เป็นจักรยานยนต์นะคะไปไหนกัน แต่ว่าถ้าเป็นการเดินทางไกลๆก็ถ้าต้องใช้จักรยานยนต์ก็ระวังกันหน่อยคือช่วงนี้เป็นช่วงทำบุญไหว้พระนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอีกเรื่องนึงสำหรับกรณีของพูดถึงเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะก็มีในส่วนของการอบรมค่ะแต่ไม่ใช่อบรมผู้สูงอายุนะเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็อยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ช่วง 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีสมัครฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้นะคะสำหรับผู้ดูแลผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่50คนเท่านั้นค่ะภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio อันนี้ก็ปักหมุดเอาไว้เช่นเดียวกันเข้าไปมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะหรือว่าหน้าแชทของ LINE @JS100 หรือว่าหน้าแชทของ YouTube JS100 Radio หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่จส100-1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันเรื่องของอัลไซเมอร์ คืออาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่ว่าการดูแลของเราค่ะจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวก็เลยนี่แหละค่ะมีการอบรมดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางจสร้อยกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟูสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: 1330 MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: 15 ถึง 16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส100ขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ีพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมนะคะสืบสานตำนานสายน้ำเมืองกรุงที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์เมื่อสักครู่นี้ตะกี้ที่พักเบรกดูหลายผู้ว่าชาติค่ะเขามีการแข่งเรือคายักด้วยนะแล้วเด็กต้องบอกเป็นเด็กๆเลยที่เขาเป็นทีมที่เขาลงแข่งขันนะคะสำหรับเรือนะคะเรือในครั้งนี้ซึ่งเขาจะแข่งกันในคลองประดุงกรุงเกษมนั่นแหละแต่มาตอนช่วง9นาฬิกาแล้วถึงเที่ยงนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเว้ยเด็กๆน่ารักมากนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเลยนะที่เขาร่วมแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยค่ะมีแบบเดี่ยวมีแบบทีมนะคะแต่ตะกี้นี่แบบหลายแบบสั้นๆนะคะก็เผื่อว่าใครที่จะแบบอยู่ใกล้ๆในเราว่าแถวๆทางด้านนั้นนี่ก็แวะไปชมแวะไปเชียร์กันได้จริงๆนะจากเห็นในไลน์มีคนไปกันเยอะนะสำหรับในส่วนของกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งเรือพายเฉลิมพระเกียรติในคลองพดุงกรุงเกษมนะคะคลองพดุงกรุงเกษมนี่ดูสะอาดมากนะคะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนนะคะชวนทุกท่านเลยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งงานนี้ก็จะมีในช่วงวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมนะคะอย่างเช่นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะหรือว่าการปลูกนะคะนักปลูกรุ่นจิ๋วมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนะคะมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกแล้วก็กิจกรรมตักปลาสวยงามนี่จะมีอยู่ในงานนะคะงานครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีค่ะแล้วก็มีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์พืชผักนะคะปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆมากมายนี่ก็ฟรีแล้วก็มีการแสดงนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็ให้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ต่างๆให้พวกเราได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะจากศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกษตรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าของหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยเพราะนั้นราคาดีมากนะคะมันก็เชิญชวนเลยนะคะสำหรับใครที่มีเวลาจดเอาไว้เลยช่วงวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะนะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะปักหมุดเอาไว้นะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมไปชมในส่วนของในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะพูดถึงในส่วนของตัวของพายุไต้ฝุ่นนะคะที่เรามีโอกาสได้คุยกับคุณขวัญซึ่งเป็นคนไทยนะคะที่อยู่ที่ฮ่องกงเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็ได้ยินเสียงเลยลมพายุนะคะซึ่งแบบได้ยินเสียงแบบชัดมากในขณะที่เราคุยกันนะทางไลน์นะคะคุณขวัญก็บอกเลยว่าเมื่อคืนนี้เขาปรับนะคะในส่วนของระดับนะคะของการเฝ้าระวังหรือว่าเรื่องของการเตือนนะคะขั้นระดับ9เลยนะเรื่องของลมแรงแล้วก็มาถึงในช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับเป็นระดับ8นะคะซึ่งเราแล้วบอกว่าคาดว่าน่าจะถึงตอนช่วงประมาณเที่ยงเห็นว่าล่าสุดตอนนี้กำลังจะมีการพิจารณาที่จะมีการปรับนะคะในเรื่องของการเตือนภัยและเรื่องของลมแรงนี่อาจจะมีการปรับระดับให้ลดลงจากเดิมนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดคือเนื่องจากว่าตัวของพายุไต้ฝุ่นโนอื่นอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับคุณขวัญก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าในส่วนของฮ่องกงจะมีผลกระทบอะไรยังไงมากลมไม่น่าจะแรงมากขนาดนี้แต่มันเหมือนกับมีการเบี่ยงทิศนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของทางไต้หวันทางด้านของฮ่องกงเองนะคะก็เลยเจออย่างเมื่อคืน
ลมแรงมากแล้วก็ตอนช่วงเช้าที่คุยกันเนี่ยนะคะก็ได้ยินเสียงลมแรงแล้วก็คลื่นนะคะคลื่นก็สูงด้วยนะคะแล้วในส่วนของความเสียหายหรือว่าอะไรต่างๆคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านในเมืองอื่นๆมานะคะก็จะเห็นแล้วว่าอย่างในบางพื้นที่นะคะที่นะคะแล้วในส่วนของความเสียหายหรือว่าอะไรต่างๆคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านในเมืองอื่นๆมานะคะก็จะเห็นแล้วว่าอย่างในบางพื้นที่

ในพื้นที่ที่เขาแบบรับกันแบบเต็มๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นในส่วนของบ้านเรานะคะในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบยังไงกับบ้านเราไหมนะคะคือต้องบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะแล้วก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งตัวของพายุไต้ฝุ่นโนอื่นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือเคลื่อนฝั่งบริเวณขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลละสำหรับคนที่อาจจะต้องเดินทางกันในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างฮ่องกงนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาเก๊าเองนะคะเขาก็มีนะคะในส่วนของการแคนเซิลไฟท์นะคะในส่วนของเที่ยวบินที่เข้าออกนะคะในส่วนของทางฮ่องกงแล้วก็ทางด้านของมาเก๊าด้วยนะคะก็อาจจะมีคนไทยเราเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจที่จะมีผลกระทบด้วยไหมนะคะแต่เขาก็จะเห็นจากภาพบรรยากาศนะในสนามบินของฮ่องกงนะคะเขาก็จะมีการเตรียมจุดเตรียมพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือคนซึ่งติดค้างอยู่ด้านในของสนามบินนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะเพราะเดี๋ยวจะมีการปรับลดระดับในเรื่องของการเตือนนะคะในเรื่องของความแรงของลมลงนะคะสำหรับในส่วนของฮ่องกงนะคะก็เมื่อเช้าที่คุยกับทางคุณปันคุณปันนี่อยู่ฮ่องกงมาประมาณเกือบ20ปีคุณปันนี่ตอนที่คุยกันนี่คุณบอกว่าอยู่พักอยู่ชั้นที่20เสียงลมนี่ชัดมากมีแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะคุณปวีณาให้บอกว่ารถเสียแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงจอดอยู่ที่ขนส่งหมอชิดขนส่งหมอชิดอยู่ตรงจุดไหนของขนส่งหมอชิดคะเป็นรถ Honda Jazz สีแดงค่ะแบตหมดไม่มีสายพ่วงนะคะ8กไก่ลจุฬา2054กทมนะคะบอกว่าจอดที่ขนส่งหมอชิดไม่ได้บอกนะว่าเป็นจุดไหนตรงไหนของขนส่งหมอชิดเดี๋ยวฝากท่านนอกช่วยสอบถามรายละเอียดนิดนึงเวลาคนไปช่วยเนี่ยนะคะเขาจะได้เข้าไปถูกนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะใครที่กำลังติดตามฟังจอสอร้อยอยู่แล้วพอที่จะแวะช่วยเหลือคุณปวีณาได้รบกวนด้วยเดี๋ยวถามจุดให้นะคะเดี๋ยวถามจุดให้ว่าจะอยู่ตรงช่วงไหนของหมอชิดนะหมอชิดว่างนะเขาออกได้หลายทางเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นย้ำเป็นข้อมูลกันก่อนเลยแล้วกันว่าในส่วนของรถที่จอดเสียนะคะเป็นรถเก๋ง Honda 8กไก่ลจุฬา2054กทมทางเข้าถนนกำแพงเพชร2อยู่ฝั่งขวามือนะคะที่จอดรถขนส่งหมอชิดทางเข้ากำแพงเพชร2ฝั่งขวามือนะคะอันนี้จุดที่รถจอดเสียอยู่นะคะใครอยู่ใกล้ๆรบกวนให้ความช่วยเหลือคุณปวีณาด้วยช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนประชาชนกว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มันแค่ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
3: ้เลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์คาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน22นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการ101ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าย้ำใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101โดยยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,539 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบเหตุผิดปกติพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า 1,45,902 คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.และตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 65% นอกจากนี้ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งเพียงประเภทเดียวจึงเชื่อว่าจะช่วยให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดและคาดว่าจะสามารถรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง1เรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงและอยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักงานกกต.ทางด้านนางสาวพันวิภาสังกะทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัด101ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับผ่านการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีโดยกรรมการประจำหน่วยกว่า 80% เคยผ่านการปฏิบัติงานเลือกตั้งมาก่อนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งขณะที่นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยย้ำว่าขั้นตอนการลงคะแนนใช้เวลาไม่ถึง1นาทีตั้งแต่รับบัตรเข้าคูหาจนการหย่อนบัตรและขอให้ร่วมกันเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัด101ต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทหารจิตอาสาลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับปรุงฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้เด็กนักเรียนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันสัมภวุฒิกระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายพร้อมเครื่องมือครบมือลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนชุมชนที่14วัดดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชที่รกทึบและเก็บกวาดขยะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงจัดระเบียบพื้นที่ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวพอเพียงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้กลับมาสะอาดพร้อมใช้งานโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่กำลังพลตลอดกิจกรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของเรียประกันภัยค่ะเขากำลังมีการเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382เสริมความพร้อมผู้ขับขี่มือใหม่นะคะสู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะบริษัทเรียประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะรุ่นที่382นะคะซึ่งการอบรมเนี่ยจะมีการในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่22แล้วก็23สิงหาคมนะคะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมและการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จำนวนจำกัดค่า100ถึง120คนนะคะทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัตินะคะอย่างกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมนะคะจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติด้วยนะคะเรียกว่าคือตามมาตรฐานเดียวกันกับการสอบในวันและก็เวลาราชการค่ะสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองนะคะซึ่งต้องอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02129888 02129888นะคะต่อ7419 7422และ7443นะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของริยาประกันภัยนี่ต้องบอกว่านี่เป็นรุ่นที่382นะคะในเรื่องของการอบรมใบขับขี่ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถชนท้ายกัน3คันค่ะเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่56+400นะคะช่วงวังน้อยแล้วก็กีดขวางการจราจรไปนะคะใน1ช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็ทางด้านของผลกระทบการจราจรท้ายสะสม3 กิโลเมตรนะอันนี้ก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางของพหลโยธินในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะแบบงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ดูแล้วรถติดอยู่ใช่ไหมคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเส้นพหลโยธินตรงช่วงของกิโลเมตรที่56+400นะคะในขณะเดียวกันนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มมีผลกับฝั่งของเส้นทางด้านของวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะกาญจนาภิเษกนะคะเป็นผลกระทบต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปที่10ตำรวจเอกภูสิทธิ์จินานนท์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
2: มีผู้บาดเจ็บ3รายครับนำส่งโรงพยาบาลวังน้อย
1: ค่ะ
2: รถก็หมด3คัน
1: ค่ะ
2: ยกไปที่สภ.วังน้อยครับ
1: ค่ะคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีข้อมูลด้วยไหมคะ
2: มีหัวกระแทกเล็กน้อย
1: อืมแล้วสภาพรถแต่ละคันนี่คือเสียหายมากไหมคะ
2: ก็เสียหายพ พอสมควรครับมีคันกลางโดนทั้งหน้าทั้งหลังครับต้องยก
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถนนเนี่ยจะโล่งใช่ไหมคะหรือได้ชนกันขนาดนี้เนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับมันช่วงหยุดยาวครับการจราจรขาออกเลยเยอะเป็นปกติครับ
1: แต่พอตอนนี้พอเกิดเหตุปุ๊บก็เลยมีผลกระทบเรื่องของการจราจรทันทีค่ะค่ะนี่เกิดเหตุนานแล้วยังอะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
2: ประมาณรับแจ้งมา10 โมงครึ่งอะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แต่ตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่ครับตอนนี้การจราจรเป็นปกติครับเร่งระบายครับ
1: คือพ้นจากตรงจุดที่เกิดเหตุไปเลยใช่ไหมในส่วนของตัวรถอะค่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: พาไปที่วังน้อยครับ
1: แล้วมีโอกาสได้ถามหรือว่าได้สอบถามคนที่มากับในรถบ้างไหมคะทำไมถึงได้เกิดชนท้ายกันได้ขนาดนี้อะค่ะทันได้เจอเขาไหมคะค่ะสิตรเอกภูสิทธิ์คะมีโอกาสได้สอบถามคนที่เป็นคู่กรณีกันบ้างไหมคะว่าทำไมถึงได้ชนกันแรงขนาดนั้น
2: น่าจะเบรกกระทันหันแล้วคร
1: ับเบรกกระทันหันใช่ไหม
2: คร
1: ับใช่
2: ครับเบรกกระทันห
1: ันอ๋อแล้วตอนนี้มีผลกระทบตอนนี้คือมันสั้นลงแล้วไหมคะท้ายแถว
2: ตอนนี้เริ่มปล่อยรถเร่งระบายแล้วครับ
1: ค่ะ
2: คล่องตัวขึ้นคร
1: ับ ค่ะ
2: ตอนแรกท้ายแถวอยู่ประมาณต่างระดับบางวินนะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วที่บอกว่าที่ออกมาในที่นี้ดูคือที่ออกมาจากฝั่งของวงแหวนตะวันออกก็คือเป็นผลมาจากตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันไหม
2: น่าจะใช่ครับเป็นทางร่วม
1: ถ้าทางร่วมโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยค่ะอย่างที่ทาง10ตำรวจเอกคูสิจินานนท์ตำรวจทางหลวงพัทยาเพิ่มเติมให้นะมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะแม้แต่ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะแล้วก็เส้นพหลโยธินแล้วก็รวมไปถึงวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะที่เนี่ยกำลังจะเข้ามาทางด้านของต่างระดับบางปะอินแล้วก็ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาเส้นพหลโยธินนะคะก็เป็นผลกระทบต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจราจรแต่ว่าล่าสุดเพราะว่าเคลื่อนย้ายแล้วตอนนี้รถที่มาจากฝั่งของวงแหวนตะวันออกเนี่ยตะกี้ที่บอกไปตอนนั้นเนี่ยที่เห็นในช่วงแรกนะรถยังดูนิ่งๆแต่ตอนนี้ขยับตัวได้เพิ่มขึ้นหูรถใช้ความเร็วมากนะเส้นวงแหวนตะวันออกตรงช่วงกิโลเมตรที่1โดยเฉพาะรถที่อยู่ในเลนซ้ายนี่ขับเร็วนะคะแต่ว่าเลนที่อยู่ในเลนขวา2เลนขวานี่ยังชะลออยู่นะคะยังตามกันมาอย่างช้าๆแล้วก็ในช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะนี่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะของเส้นมอเตอร์เวย์โอ้คือกิโลเมตรที่1อ่ะในเลนซ้ายเขาจะใช้ความเร็วกันเลนขวานะคะก็จะชะลอแต่พอมาดูตรงช่วงของกิโลเมตรที่สุดอันนี้ยังนิ่งนะคะแปลว่าตรงช่วงกิโลเมตรที่1อ่ะเป็นผลต่อเนื่องมาจากเนี่ยนะคะตรง2เลนกว่าเนี่ยนะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะที่มันจะเป็นช่วงเบี่ยงทางลงใช่มั้ยคะตรงจุดนี้นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบคนที่ใช้ประมาณสักกิโลเมตรที่2นะคะตรงจุดที่เป็นฝั่งขาออกนี่ชะลอกันหน่อยนะคะชะลอกันหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีรถซึ่งคือเค้าติดต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วถ้าหากว่าเกิดขับมาเร็วๆแล้วเดี๋ยวจะทำให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาได้นะคะก็ยังมีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรแต่เดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวย้ายแล้วก็มีผลกับเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียด้วยนะคะสายเอเชียที่จะมาวนเนี่ยตรงช่วงของต่างระดับบางปะอินตรงจุดนี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบโอ้เป็นในทั้งเอทั้งสายเอเชียทั้งพหลโยธินวงแหวนตะวันตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุ แล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมกันคุณไก่ลำลูกกาค่ะใช้เส้นงามวงวานในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคาลายนี่ก็ชนกันทั้งหมด4คันชนกันในช่องก็มีคุณเอกชัยค่ะเพิ่มเติมมาด้วยจุดเดียวกับคุณไก่ลำลูกกาเลยย้ำว่าชนกันทั้งหมด4คันทั้ง4คันนะคะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรคือรถณเวลานี้ตอนนี้เริ่มชะลอ

0: เดี๋ยวใครผ่านช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมคะว่ามีคนเจ็บหรือว่ามีอะไรไหมคะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ1137นะคะหรือว่าดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะเดี๋ยวดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะในส่วนของเส้นงามวงวานงามวงวานนี้ยังตามขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุย้ำว่าเป็นงามวงวานในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกขลายเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกขลายนะคะตรงจุดที่มีอุบัติเหตุตรงนี้ยังได้แต่ว่าที่ดูรถมากรถแน่นนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงของฝั่งถนนรัตนาธิเบศรค่ะนะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้ามีอะไรไหมโซนทางด้านนี้นะคะเพราะว่าท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะจะอยู่แถวซิตี้โฮมรัตนาธิเบศรยาวต่อเนื่องเข้ามาผ่านตรงช่วงของหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะยังติดอยู่นะคะยังติดอยู่นะคะแล้วก็ต้องผ่านตรงช่วงที่แยกตัดกับถนนติวานนท์ไปถึงจะดีขึ้นนะคะเข้ามาฝั่งของงามวงวานจะดีขึ้นแต่ว่าในฝั่งขาเข้าเนี่ยตรงช่วงของรัตนาธิเบศรหรือว่ามีขบวนแห่เทียนพรรษาหรือเปล่าคือบอกว่าช่วงนี้นะคะเพราะถ้าดูจากข้อมูลย้อนหลังของทางจสร้อยเนี่ยไม่มีรับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีรับแจ้งว่าดูจะรถแน่นๆเนี่ยจะเป็นเพราะว่ามีขบวนแห่เทียนพรรษาเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอย่างตรงช่วงของถนนรัตนาธิเบศรแถวหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีเนี่ยมาจากสาเหตุนี้ด้วยไหมเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน188แล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS ร้อย Radio แล้วก็มีเพิ่มเติมฝากด้วยแล้วกันกรณีของคุณปวีณานะคะที่รถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแล้วก็จอดอยู่นะคะในที่จอดรถของหมอชิดทางเข้าถนนกำแพงเพชร2อยู่ฝั่งขวามือเป็นรถเก๋ง Honda 8กไก่ลอจุฬา2054กทม8กไก่ลอจุฬา2054กทมนะคะใครที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วพอที่จะช่วยเหลือได้รบกวนเนี่ยรบกวนไว้ความช่วยเหลือคุณปวีณาด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยรถสีอะไรเอาสีแดงฮอนด้าจ๊ะสีแดงค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะของคุณค่ำเหรอคะคุณข้ามบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยกวังน้อยช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้เลยค่ะสาเหตุจากกรณีของอุบัติเหตุที่ชนทั้งหมด3คันนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเส้นพหลเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะสายเอเชียนะคะแล้วก็วงแหวนตะวันออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วสักครู่หนึ่งการจราจรเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่ใครที่ติดอยู่ตรงจุดนี้นะคะให้ทราบเป็นข้อมูลแล้วเป็นผลมาจากกรณีของอุบัติเหตุถ้าเลยจุดนี้ไปพหลโยธินนี้ใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆแต่ดูแล้วเนี่ยจะมีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะแถวๆโตโยต้าสระบุรีเนี่ยแถวค่ายอดิศรไม่ใช่ค่ายอดิศร PTT Stationปตท.ค่ายอดิศรนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะที่จะมีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะยาวๆต้องข้ามช่วงของสะพานแคมน้ำป่าสักมาถึงจะดีขึ้นอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไปได้แปลว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีคนเดินทางกันคือเมื่อวานนี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้เดี๋ยวไปถนนมิตรภาพคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
1: ครับผมใช้มิตรภาพขาเข้ากรุงเทพนะครับเขาใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: เขาใหญ่นะจากเขาใหญ่มาฝั่งขาล่องขึ้นไปนะรถ รถเยอะมากครับรถเยอะมาก
0: ขาล่องนี่คือขาออกใช่ไหมคุณ
1: ใช่ผมขาล่องลงเนี่ยไม่มีอะไรฮะขาขึ้นน่ะขาขึ้น
0: ค่ะ
1: ขาขึ้นจากเนี่ยตรงทับกวางนะตอนนี้ผมลงมาถึงทับกวางแล้วยังหนาแน่นอยู่นะจะเคลื่อนตัวได้ฮะไม่มีปัญหาอะไร
0: มันเป็นช่วงขึ้นลงเนินใช่ไหมคะตรงนั้น
1: ใช่มันรถเยอะนะฮะก่อนตรงทับกวางนี่ก็ทางเรียบก็รถเยอะมาก
0: ค่ะ
1: เคลื่อนตัวได้จะลงมาแน่นมากกันประมาณ80%ได
0: ้โอ้โหแปลว่ามีเพื่อนร่วมทางยังเยอะมากอยู่นะในฝั่งขาออกไป
1: ค่ะขาขึ้นนะฮะด้วยภาพทางเยอะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนพอดีผมมาจากบุรีรัมย์นะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นไปเยอะผมพักอยู่ที่ปากช่องแล้วก็เพิ่งจะลงมาเนี่ยขาขึ้นเนี่ยตลอดเลย
0: คือเมื่อวานคุณบุญเกื้อมาจากบุรีรัมย์แล้วไปพักที่ปากช่องก่อนแล้วตอนนี้กำลังกลับเข้ากรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ประมาณโรงปูนตาช้างตรงทับกวางนะฮะยังเยอะอยู่ฮะยังเยอะอยู
0: ่
1: เลย
0: แต่ขาเข้าลดน้อย
1: ขาเข้าประมาณ30%
0: ค่ะ
1: ขาขึ้นนี่80%อาจจะนี่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะ
0: ค่ะ
1: มาเนี่ย
0: ก็คือตามกันมาแบบเป็นระเบียบเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จะดีอ่ะไม่มีรถใหญ่นะฮะรถใหญ่ไม่มีถ้ารถใหญ่มีนะโอ้มันแทบจะติดเลย
0: อ๋อมันเป็นช่วงขึ้นเนิน
1: ขึ้นเขารถใหญ่รถบรรทุกจะน้อยมาก
0: ค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบุญเกื้อยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวดูทั้งบางน้อยอะไรเดี๋ยวผมไปถึงทางนู้นเดี๋ยวผมแจ้ง
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณโยตินนะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆไปที่ทางหลวง340อันนี้เมื่อวานนี้ก็ติดหนักเดี๋ยวต้องถามล่าสุดตอนนี้เป็นไงร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นไงบ้างอะคะ
2: วันนี้มาตอนสัก10 โมงพอดีมันมีรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันมันก็เลยทำให้ติดสะสมมาหน่อยนึงก
0: ็
2: ตอนนี้ก็เร่งระบายกันอยู
0: ่
2: นะครับแล้วก็แต่ส่วนที่รถกรณีรถชนท้ายกันเนี่ยผมแยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ้นเขตทางไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจอดปกติตอนนี้รถก็ยังพอมีมาเติมเรื่อยๆจากกรุงเทพเดินทางขึ้นต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้เส้นทาง340ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้จะโชคดีกว่าน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึง
0: เมื่อวานหนักมากเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับเมื่อวานก็เยอะพอสมควร
0: คร
2: ับเมื่อวานไปจะขี้คายก็เท่าไหร่เมื่อวานก็ประมาณสักที่ผมบอกประมาณบ่าย 2
0: ผ
2: มรอก็ขี้คายแล้วก็จะไปเป็นหนักช่วงเย็นอีกรอบนึงเพราะว่ามีฝนตก
0: ค่ะ
2: ฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็มีลมแรงด้วยแล้วก็เรียบร้อยดีครับไม่มีอุบัติเหตุเมื่อวานไม่มีอุบัติเหตุเลย
0: แต่ว่าอย่างวันนี้คืออย่างเมื่อวานเขาก็เดินทางกันตั้งแต่เช้าแต่วันนี้นี่พฤติกรรมนี้ออกเช้าหรือออกสายกันคะถ้าดู
2: ประมาณก็เหมือนเดิมครับประมาณช่วง10 โมงนี่ก็จะเริ่มติดละเริ่มติดแล้วก็จะเริ่มแน่นตอนนี้มันต้องเบี่ยงเข้าเขตซ่อมสร้างมันจะเดินรถได้ถึงช่องทางก็จะทำให้ชะลอตัวจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งแต่ก็จะไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจร้อนก็เดี๋ยวก็ไปเกิดอุบัติเหตุไป
0: มันมีทางอื่นที่ทางคนที่จะไปทางนี้คือเขาต้องเป้าหมายเขาจะอยู่ที่ไหนสุพรรณบุรีเลยใช่ไหม
2: สุพรรณบุรีหรือว่าขึ้นเหนือก็ใช้เส้นนี้ครับเพราะมันจะไปออกจังหวัดชัยนาทนะครับไปออกชัยนาทไปออกตรงท่าน้ำอ้อยได้นะครับไปเชื่อมกับถนนหมายเลข1ผลโยธินที่แยกชัยนาทครับผม
0: คือจริงๆแล้วถ้าฟังที่ทางรองสวัสดิ์บอกมาเพราะถ้าว่าเขาจะมาใช้เส้นพหลตรงไปก็ได้โดยตลอดเหมือนกันนะถ้าดูนะเวลานี้หรือไม่ก็สาย
2: ได้ครับแต่ในฝั่งถ้าเขาในฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะใช้เส้น
0: น
2: ี้3 2หรือว่าเส้นหมดเยอะขึ้นได้แต่ถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับอย่างโซนบางแกโซนบางบัวทองอะไรเนี่ยเขาจะต้องใช้เส้นนี้ครับ
0: คือเขาจะคุ้นว่าเขาต้องไปทางด้านนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าดูแล้วเวลาที่ใช้กว่าจะผ่านไอ้ตรงจุดที่มีการปรับปรุง
2: ประมาณ40 นาทีบวกลบไม่เกินเนี่ยครับ
0: 40 นาทีบวกลบ
2: คร
0: ับ ถ้าเขาอ้อมหน่อยมันจะเวลาดีกว่ามันก็ไม่ต่างกัน
2: อ้อมกว่าก็ถ้าอ้อมประมาณสัก8 กิโลจะมีเขาแนะนำเส้นทางให้หลบเลี่ยงอยู่แล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่า
0: อ้อมตรงไหนคะอ้อมตรงไหนคะ
2: อ้อมจากตรงหน้าหน่วยบริการทางหลวงสาลีก็ขึ้นต่างระดับไปขึ้นถนน3263มุ่งหน้าอำเภอบางซ้ายแต่เราจะเลี้ยวก่อน ตามพม.เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินแล้วก็ไปวิ่งทางหลวงชนบท
0: ครับ
2: แล้วก็จะไปออกตรงโรงพยาบาลบางปะม้าได้เลย
0: คือดีกว่าใช่ไหมเวลาดีกว่า
2: ดีกว่าครับดีกว่าดีกว่า
0: ห่างกันมากแค่8กิโลเมตรแต่เวลาดีกว่า
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณ8
0: ไปทางนี้ดีกว่าค
2: ่
0: ะ
2: ดีกว่าใช่ครับใช่ครับครับมีเจ้าที่ของกรมทางคอยแนะนำอยู่ครับแล้วก็ของผมก็จะมาเร่งระบายรถในเขตซ่อมสร้าง
0: และไอ้ตรงจุดที่มีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือไอ้ตรงจุดที่มีการทำงานซ่อมสร้างตรงจุดนั้นอยู่เลยเหรอคะที่เกิดเหต
2: ุตรงนั้นจะเป็นเบี่ยงเมื่อเช้านี้จะเกิดตรงช่วงเบี่ยงเข้าซ่อมสร้างไปประมาณ500เมตรคือรถมา2เลนแล้วจะเหลือ1ช่องทางเนี่ยก็เฉียดชนท้ายกันช่วงที่จะบีบเข้าเขตซ่อมสร้างครับคืออาจจะใจร้อนหรือว่าเมาหรือว่าอะไรนี้ต้องไปชนตูดกัน
0: ก็เลยทำให้เป็นปัญหาหนักมากตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะ
2: เรียบร้อยครับเรียบร้อยเปิดการจราจรปกติเรียบร้อยครับ
0: นี่คือคาดการเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าวันนี
2: ้
0: ในช่วงอาทิตย์นี้ว่ารถจะต้องติดมาก
2: คาดการไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก
0: ็
2: มีเจ้าหน้าที่มีความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทาง
0: ค่ะครับให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยอากาศข้างนอกร้อนมากและชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่ก็แบบดูแล้วแบบหนามากยังไงดื่มน้ำเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือเราอยู่ในรถเราเปิดแอร์ได้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปยืนอยู่บนถนนนี่ไม่มีแอร์ให้เปิดนะมันจะความร้อนอย่างเดียวและช่วงนี้อากาศนี่มันอ้าวมากนะคะคุณธาดาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณธาดาเจอคุณเชอรี่แล้วยังคะ
3: คุณเชอรี่ลุงยังไม่เจอเลยครับตั้งวันนี้ปลาเข้าไปวันที่6แล้วนะครับเนี่ย
0: แล้วมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะคุณธาดา
3: อะไรครับ
0: มีเบาะแสมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะมีใครเห็น
3: บ้าง
0: ไ
3: หมทุกมุมเมืองที่ผมจะสามารถไปได้ไม่มีวี่แววที่จะมีเบาะแสเลยตอนนี้นะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ใช่แต่ผมมีคลิปล่าสุดนี่ได้จากกล้องกทม.แล้วปริญญานี่แต่งตัวลักษณะเสื้อผ้ากางเกงยาว3ส่วนตามในคลิปเลยนะ
0: อ
3: ันนี้จะเรียกว่านะอัปเดตที่สุดแต
0: ่
3: ถ้าพลเมืองท่านใดพบเข้าลักษณะนี้นะก็น่าจะเรียกว่านะคือนะจำได้ง่ายช่วยดูได้ง่าย
0: ยังไงคะชุดจากในคลิปนี่คือเป็นกางเกงขายาวค่ะ3ส่วน
3: กางเกงขายาว3ส่วนใช่สีเทานะครับ
0: สีเทาค่ะเสื้อก็
3: สีลายเทานะครับ
0: ก็สีลายเทาเหรอคะเป็นตัวเดิมไหมกับตัวที่หายไปที่บอก
3: มันที่หายไปบอกสีมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ
0: จะเป็นสีเทาออกเข้มๆดำๆ
3: ใช่เพี้ยนไปกลัวว่าเดี๋ยวว่าพลเมืองดีเห็นแล้วไม่สะดุดตาหรือว่าไม่คิดว่าใช่นะก็จะขออัปเดตข้อมูลตรงนี้หน่อยนะครับ
0: เสื้อเป็นเสื้อแบบเป็นแขนสั้นแขนยาวหรือยังไงอะคะเสื้อที่ใส
3: ่แขนสั้นกลางๆเลยนะ
0: แขนส
3: ั้
0: น
3: ใช่
0: เป็นผ้าหรือเป็นเสื้อยืดคะ
3: เอาเป็นผ้าครับ
0: เอาเป็นผ้า
3: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่เสื้อยืดเป็นผ้าครับ
0: เอาเองค่ะสาม
3: ผ้าลุ่มเป็นผ้าหลวมๆนะครับลายเป็นลายเทาๆนะครับ
0: ลายเทาๆเป็นลายทางเหรอคะลายทางเหรอคะเรียกว่ายังไง
3: เป็นลายก็คือว่าเอามาเป็นลายดอกไม้หรือลายประมาณนั้นลายเหมือนกันนะคร
0: ับ มีลวดลายอยู่บนตัวเสื้อด้วย
3: ครับครับ
0: รองเท้า
3: ลายขาวดำ
0: ลายขาวสีขาวรองเท้ายังคู่เดิมอยู่ไหมคะ
3: คุณเขาพูดได้นะใช่ถ้าเขาเรียกว่าไม่เป็นลมซะก่อนนะเขาจะพูดได้มีเป็นพูดจาสื่อสารกันรู้เรื่องดีครับ
0: รองเท้า
3: แต่ว่าไม่มีเอกสารใดๆติดตัวมานะ
0: อ๋อค่ะยังใส่รองเท้าอยู่ใช่ไหมยังมีรองเท้ารัดส้นอยู่ใช่ไหมคะ
3: รองเท้าไม่ใช่รัดส้นนะครับรองเท
0: ้
3: าเป็นรองเท้าแตะ
0: รองเท้าแตะ
3: สีครีมนะครับ
0: สีครีมนกแก้วยังอยู่ไหม
3: ตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะกลัวว่าคือมีเหตุอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ได้ใส่หรือเปล่าไม่ทราบนะ
0: นกแก้วล่ะคะนกแก้วยังอยู่ไหม
3: นกแก้วคือไม่ทราบตอนนี้ยังอยู่ไม่อยู่เพราะว่ามัน5วันแล้วปลาเข้า6วันที่แล้วเขารักษานกแก้วอยู่หรือเปล่าไม่ทราบ
0: คือที่เห็น
3: อย่างนี้มันมีราคาไม่รู้ว่ามีเนี่ยสุนัยได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ
0: คือที่เห็นจากในกล้องอ่ะในกล้อง CCTV อ่ะค่ะ
3: ครับ
0: ตอนนั้นน่ะคือวันไหนคะที่เห็นจากในกล้อง
3: วันที่21นะ
0: โอ้วันที่21เหรอคะก็คือวันที่หายไปวันแรกกันเหรอคะ
3: ใช่เลยครับภาพนี้คือวันแรกเลยครับใช่ครับ
0: ซึ่งในเพราะฉะนั้นในกล้องยังเห็นนกแก้วอยู่ใช่ไหม
3: ยังเห็นอยู่เพราะนี่คือเป็นวันที่หาย
0: แล้
3: วเป็นวันสุดวันที่หาย
0: แล้ววันที่เห็นในกล้องอ่ะตรงนั้นอ่ะเดินอยู่ตรงโซนไหนคะถนนอะไร
3: อ๋ออยู่ตรงแยกเกียรติซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะครับอ๋อ
0: ก็แถวบ้าน
3: แถวบ้านใช่ครับ
0: อืมก็แปลว่ากล้องตัวนั้นน่ะคือเป็นกล้องที่อยู่ในละแวกบ้านเพราะฉะนั้นก็จะเห็นตอนที่ออกมาจากในซอยในบ้านใช่มั้ยคะ
3: ครับใช่ครับผม
0: อืมไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วย
3: ไม่มีมือถือ
0: ไม่มีเอกสารติดตัวไม่มีเงินติดตัว
3: ครับใช่ครับ
0: บ้านคนรู้จักหรือว่าอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไปหา
3: ติดต่อไปหมดแล้วไม่มีนะคือข้อมูลเลยใช่ครับ
0: อืม
3: นึกไม่ทราบตอนนี้เดินอยู่ตรงไหนยังไงโอ้อยู่กับอยู่กับป้าแกตั้ง 30-40 ปี
0: โอ้โหอยู่กัน2คนใช่มั้ยคะ
3: สองตายา
0: สองคนค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วไปตะเวนตามหาที่ไหนมาบ้างอะคะในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
3: ผมตามหาตามที่คาดว่านะภรรยาคือชอบไปแล้วก็เคยเดินไปในโซนนี้จตุจักรนี้แล้วก็สะพานควายแล้วก็สุทธิสารห้วยขวางดินแดงนะโซนนี้ประตูน้ำก็ขับรถไปวนไปชมดูขี่มอเตอร์ไซค์นะมันจะได้เห็นง่ายแต่ก็ไม่มีแววไม่มีวี่แววที่จะพบ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: อืมก็เดินตัวเปล่าๆเลยไปกับนกที่เกาะอยู่ที่บ่าไม่มีกระป๋องกระเป๋าหรือว่าอะไรไปเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่มีครับมีก็อย่างที่เขียนในคลิปนะมือเปล่าสองมือตรงเตงห้อยตรงเตงตรงเตงเดินอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: อ๋อคือส่งคลิปมาแล้วเหรอคะ
3: ใช่ล่าสุดเมื่อกี้นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับไม่ทราบว่าทางจอร้อยมีโซเชียลทางไหนบ้างครับที
0: ่เดี๋ยวตอนนี้เราก็อัปเดตขึ้นในโซเชียลใน X ใน Facebook เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเอาคลิปลงให้อีกทางนึงด้วยดีกว่าจะได้เป็นเบาะแสให้กับคนที่ใช้เส้นทางตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไปดูมาแล้วก็ไม่เจอเหมือนกัน
3: ผมกำลังติดต่อหลายโรงพยาบาลอยู่ยังไม่มีข้อมูลครับ
0: อืมค่ะ
3: โรงพยาบาลที่อยู่ละแวกที่ผมกล่าวมาพิกัดใกล้ๆแถวบ้านผมทั้งหมดไม่ว่าแถวห้วยขวางหรือว่าทางเนี่ยไอ้เกษมราษฎร์ลาดพร้าวหรือว่าภูมิพลวิภาวดีหรือว่าพวกนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลครับ
0: อืมคือคุณธาดาเนี่ยจำได้ว่าเคยคุยกับคุณธาดาบอกว่าที่เคยหายไปอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มันต่อเนื่องกันเลยครั้งแรกหายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ออกจากบ้านไปในวันที่กลับมาเลยแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะเคยหายไปไหม
3: ก่อนหน้านั้นไม่ถือว่าหายเพราะว่าแกไปแล้วภรรยาไปแล้วเขาก็ไปอยู่กับห้องคอนโดเล็กๆที่เราซื้อไว้แล
0: ้
3: วไปตามเจอเท่านั้นใช่อันนั้นไม่ถือว่าหายเขาก็ไปคอนโดแต่นี่ตอนนี้คือไปเลยรู้สึกว่าในความคิดสมองของเขานะเขาจะไม่มีรู้สึกว่าไอ้ความคิดที่จะเดินกลับมาบ้านของตัวเองคือมีแต่จะไปข้างหน้าอย่างเดียวประมาณนี้ต้องเข้าใจผมนะ
0: แปลว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบค่ะ
3: ครับเขาก็ไม่โทรศัพท์กลับมาเลยนะ
0: แต่เขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวไปใช่ไหมคะ
3: ไม่ติดตัวไปใช่ใช่
0: ค่ะนี่อย่างเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบเดินทางไปไหนมาไหนไหมเพราะดู
3: เขาก็ชอบเดินทางไปไหนมาไหนชอบไปแต่เช้าแล้วตอนเย็นก็กลับประมาณน
0: ี้แล้วก็ไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะไปนู่นไปนี่เดินไปใช่ไหมคะ
3: กลับไปคนเดียวเมื่อตอนเมื่อก่อนนี่เพราะว่าคือก็สะพายกระเป๋าสตางค์ก็นำไปเครดิตการ์ดก็มีก็สะดวกในการเดินทางซื้อของกิน
0: แต่นี่ไม่มีอะไรแล้วเริ่มมีอาการหลงลืมมานานหรือยังอะคะ
3: ก็เร็วๆนี้เองนะมันแบบอาการฉับพลันจริงๆเลย
0: คือเดียนเห็นคลิปแล้วคุณนะคือเห็นคลิปว่าลักษณะของการเดินเนี่ยคือเหมือนเดินแบบไม่ได้รู้ทิศรู้ทางเลยคือใช่ไหมใช่เดินลอยๆใช่ค่ะคุณธาดาอืมแล้วเดินแบบไม่ได้ระวังรถด้วยนะคือจะข้ามก็คือข้ามเลยอ่ะ
3: ครับ
0: แล้วก็มีนกแก้วเป็นจุดสังเกตอันเนี้ยเดินมาแล้วก็เดินวนกลับไอ้ตรงจุดที่เดินวนกลับไปนั้นคือถ้าเดินตรงไปนี่เป็นถนนลาดพร้าวหรือเปล่าคะ
3: เดินตรงออกไปก็คือเป็นซอยหลักของลาดพร้าวแต่นี่คุณเขาไม่เดินไปเขาย้อนกลับไป
0: ไปทางไหน
3: เป็นแยกอะเป็นซอยเล็กครับ
0: ซอยย่อยครับซอยย
3: ่
0: อย
3: ซอยย่อยที่จะไปหลังตลาดหลังโลตัสลาดพร้าวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ไปเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าทางนั้นก็แยกไป2ทางอีกทางนั้นก็ออกพหลโยธิน24ได้แยกไป2ทางครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ว่าเอาคลิปนี้ลงดีกว่าในโซเชียลจะได้มีเบาะแสอะไรลักษณะของการเดินน่าเป็นห่วงคือเหมือนกับ ไม่ได้เหมือนกับไม่มีความจำอ่ะคือลักษณะเหมือนกับว่าลืมละว่าจะทำยังไงหรือจะยังไงดีนึกไม่ออกเหมือนคือถ้าดูนะดูจากสภาพดูจากลักษณะของการเดินเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาค่ะนะคะนะก็ยังไงจะต้องมีเบาะแสมีอะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนให้กำลังใจให้กำลังใจคุณธดา
3: ขอบคุณอย่างสูงมากนะครับ
0: ค่ะคุณธดาเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอัปเดตกันเข้ามานะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณอย่างสูง
0: แล้วก็ต้องรบกวนในส่วนของคุณผู้ฟังซึ่งติดตามจอสอร้อยคือเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าใครที่ดูผ่านทาง YouTube เนี่ยเราจะขึ้นคลิปซึ่งเป็นคลิปวันแรกนะคะที่ทางคุณเชอรี่เนี่ยหายออกไปจากบ้านคือก่อนหน้านี้คุณเชอรี่เนี่ยหายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าเขาเดินไปที่บ้านของเพื่อนซึ่งอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันแล้วเพื่อนเนี่ยก็โทรมาบอกคุณธดาคุณธดาไปรับตัวนะคะแล้วพอไปรับตัวกลับมาเนี่ยประมาณตอนช่วงเช้าไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะแล้วคุณธดาก็พักผ่อนหลับตื่นมาปรากฏว่าคุณเชอรี่เดินหายมาอีกเนี่ยค่ะถ้าดูจากในคลิปนะคะถ้าดูจากในคลิปอันนี้มันจะเป็นอะไรที่มันเด่นมากเลยนะที่เป็นจุดสังเกตเป็นผู้หญิงซึ่งคือถ้าเรามองผ่านๆน่าจะเห็นแล้วเป็นผู้หญิงที่สูงอายุนะคะตอนแรกถ้าเราดูจากรูปซึ่งคุณธดาส่งมาเนี่ยจะดูเหมือนกับไม่ได้มีอายุอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าจากในคลิปเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นผู้หญิงที่สูงอายุแล้วเวลาที่เดินเนี่ยก็ไม่ได้เดินตัวตรงนะเดินเหมือนกับหลังจะค้อมเล็กน้อยแล้วเวลาแล้วลักษณะของการเดินคือเดินแบบไม่รู้ทิศรู้ทางนะคะคือเหมือนกับว่ามาถึงปุ๊บนี่จะเดินทางด้านนี้ดีไหมหรือจะไปทางด้านนี้ดีหรืออะไรยังไงอะนะคะคือเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วลักษณะของการเดินอะไม่ได้เดินเร็วนะคะเดินแบบช้าๆเนี่ยถ้าเราดูจากในคลิปตอนนี้เหมือนกับจะเดินตรงอ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนทิศนะคะแล้วก็เดินตรงต่อไปนะคะเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยเป็นลักษณะเป็นผ้านะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบออกจริงๆเป็นเทาๆอ่ะนะคะลักษณะเป็นชุดเลยอ่ะนะคะคืออย่างนี้ไม่ได้เรียกว่า3ส่วนนะเป็นกางเกงประมาณ5ถึง6ส่วนประมาณนั้นนะคะแล้วขาเนี่ยมันจะออกบานๆหน่อยนะคะก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อคอกลมนะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยแขนเสื้อเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเรียกเป็นเสื้อแขน3ส่วนนะคะก็คือแต่งเป็นชุดอะเรียบร้อยแต่การเดินเนี่ยคือถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าคนคนนี้จะมีอาการซึ่งผิดปกติไม่ใช่คนปกติที่แบบมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอย่างแน่นอนแล้วก็ดูแล้วหน้าเป็นห่วงมากเป็นผู้หญิงสูงอายุนะคะเป็นผู้หญิงสูงอายุเวลาเดินนะคะตัวเนี่ยจะค่อมๆหลังเนี่ยจะค่อมๆเหมือนดูเดินไปแบบโน้มไปข้างหน้าค่ะนะคะแล้วก็เดินแบบช้าๆนะคะรองเท้าเนี่ยอันนี้เป็นรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าแตะเนี่ยสีแบบเป็นสีครีมอันนี้ก็จะเป็นสว่างสว่างคือชุดจะออกเป็นสีเทาๆถ้าดูจากในกล้องรองเท้าเป็นสีครีมผมสั้นนะคะใครที่พบเห็นลักษณะของผู้หญิงลักษณะผู้หญิงสูงอายุเราคิดว่าน่าจะเป็นคุณเชอรี่นะคะติดตามติดต่อกับมาทางจอสอร้อยด้วยเลยนะคะรบกวนด้วยคือจากในคลิปจะมีนกแก้วนะสีเหลืองสดใสสีเหลืองสีส้มเนี่ยเกาะอยู่ที่บ่าแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านมา6วันเนี่ยนกแก้วตัวนี้เนี่ยจะยังอยู่ไหมถ้าเป็นรูปที่เห็นที่ขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะกับรูปที่เห็นจากในคลิปนี้ลักษณะจะแตกต่างกันมากนะคะถ้าจากในรูปเนี่ยยังจะดูดีดูเป็นคนที่ไม่ได้ดูสูงอายุมากแต่ถ้าเราเห็นจากในคลิปอันนั้นนี่คือภาพปัจจุบันเลยค่ะนะคะตัวเป็นผู้หญิงสูงอายุเลยนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีนกแก้วนะคะที่เกาะอยู่ที่บ่านะในวันที่หายวันที่21นะคะในคลิปนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่21นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกไม่แน่ใจว่านกแก้วยังอยู่ไหมแต่ถ้าเห็นผู้สูงอายุเดินอยู่ตอนนี้เนื้อตัวคงจะมอมแมมแล้วล่ะค่ะเดินหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนนะคะติดต่อกลับมาทางจอสอร้อย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ขอบคุณล่วงหน้านะคะอยากให้เจอส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
11: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณหาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรัก

0: รณีของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าที่มีท้ายแถวติดนิ่งท้ายแถวยาวที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานข้ามแยกแคลายที่บอกว่าชนกันทั้งหมด4คันเราก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของอุบัติเหตุเฮ้ยมันน่าจะคนละจุดอ่ะเดี๋ยวไปที่สายของพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ค่ะคนใช้เส้นทางกันเยอะไหมคะวันนี้ค่ะ
1: วันนี้คนก็ผู้ใช้ทาง M6 ก็ประมาณปานกลางครับน้อยกว
0: ่
1: าเมื่อวานเล็กน้อยครับผมเม
0: ื่อ
1: วานเดินทางเยอะกว่า
0: ค่ะค่ะแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรใช่ไหมคะในช่วงนี
1: ้ไม่มีครับอาจจะมีลักษณะรถบอส18คือรถอาจจะขัดข้องทางด้านเครื่องยนต์แล้วก็ระบบยางบ
0: ้
1: างครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เราไปช่วยเหลือตลอดเวลาครับ
0: ค่ะมีจุดไหนที่จะต้องย้ำเตือนคนที่ใช้เส้นทางบน M6 ไหมคะ
1: ถ้าเป็นขาออกจากกรุงเทพแล้วก็เลี้ยวจากถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่60ถ้าที่ลงออกจากอัลเทอร์บัตช่องนะครับก็จะเบี่ยงสายไปเข้าทาง M6 ตรงนี้ก็อยากจะขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตรงก่อนจะเลี้ยวซ้ายนะครับอาจจะมีลักษณะความแคบเล็กน้อยครับด
0: ัง
1: นั้นผู้ใช้ทางก็โปรดใช้ระมัดระวังเพราะตรงจุดดังกล่าวก็มันสามารถยูเทิร์นได้ด้วยทางขวาจะยูเทิร์นที่อยู่เลนซ้ายก็จะเลี้ยวซ้ายเข้า M6 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านขับมาเร็วอาจจะมีการเฉียวชนหรือไปโดนกันได้ครับ
0: ค่ะ
1: บริเวณนี้ก็ใช้ความระวังครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จุดบนทาง M6 รับก็ขอแต่แนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือในการขับขี่นะครับถ้ารถของท่านน่ะขับช้านะครับ
0: เวล
1: าอย่างแค่ทางขวานะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะรถที่เขามีความเร็วเร็วกว่าเขาอาจจะต้องแซงด้านซ้ายและมักจะเกิดอุบัติเหตุว่าด้านซ้ายมันจะมองเห็นรถที่อยู่ด้านซ้ายน่ะยากมากกว่าที่เราจะแซงขวาครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ค่
0: ะเอ๊ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คนจะใช้ทางกันเยอะไหมคะหรือว่าน่าจะเดินทางกันหมดแล้วในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ค่ะ
1: ยังน่าจะมีเดินทางต่อครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงหยุดยาวก็คือวันพรุ่งนี้อาจจะมีบางท่านทำงาน1วันแล้วก
0: ็
1: หยุดวันอังคารพุธพฤหัสศุกร
0: ์
1: วันศุกร์อาจจะมีทำบ้างแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ยังหยุดครับดังนั้นเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นลักษณะการวันที่ต้องทำงานหลอกันหลอคือวันจันทร์กับวันศุกร์ครับแต่ถ้าบางท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะเดินทางยาวเลยต
0: ั้
1: งแต่เสาร์อาทิตย์หรือจันทร์แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านที่สะดวกนะครับแล้วก็จะมาเรื่อยๆครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไม่หมดพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งที่คาดว่าน่าจะปริมาณรถเยอะนะคะ
1: ใช่ครับน่าจะยังไม่หมดครับผม
0: ค่ะแต่ว่าตอนกลับเขาน่าจะทยอยกันกลับใช่ไหมฮะสวัสดิ
1: ์ครับก็คาดว่าครับแต่ว่ามีบางท่านอาจจะใจตรงกันคือกับวันอังคารกับวันอาทิตย์วันเสาร์
0: อ
1: าทิตย์ที่สองครับแล้วก็วันเสาร์ที่หนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนนี้ก็ขอให้ใจเย็นในการเดินทางนะครับเพราะว่ายังไงก็ถึงที่หมายถ้าเกิดขับรถเร็วแล้วก็ขับไหลทางอาจจะไปเบียดรถที่วิ่งติดกันนะครับถ
0: ้
1: าเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านอาจจะเดินทางไปต่อไม่ได้ไปเจรจาไปตกลงการเสียเวลาเปล่าครับ
0: ค่ะโอเค
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสวัสดิ์ค่ะเชิญค่ะ
1: จะมีระบบยางเพราะว่าได้รับแจ้งเยอะมากคือระบบยางอาจจะยางรั่วหรือยางมีระบบที่ยางเก่าแล้วก็ยางแตกยางแยกครับขอให้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับเพราะว่าพอเดินทางแล้วเนี่ยทั้งพวกเนี่ยระยะทางก็อาจจะไกลนิดนึงข้างบนไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีจุดที่จะปะยางครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเราหมวดการทางแล้วก็หมวดเจ้าที่กู้ภัยครับพร้อมแก้การช่วยเหลือตลอดเวลาครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากนะคะพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สวัสดิ์ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 อ่ะย้ำรัตนาธิเบศรอุบัติเหตุได้มาจากผลกระทบต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะคะที่จุดเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ที่มีคุณไก่ลำลูกกาแจ้งนะคะซึ่งชนกันหมด4คันแล้วก็คุณ

กชัยก็แจ้งเพิ่มเติมมาแล้วอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ที่เราตรวจสอบเพิ่มเติมก็ยืนยันเลยว่าตรงจุดที่เป็นผลกระทบในเรื่องของการจราจรของฝั่งรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าก็มาจากอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคาหลายเนี่ยคือชนกันหมด4คันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังดูท้ายแถวยังชะลอกันอยู่ใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะอย่างน้อยได้ทราบสาเหตุที่ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคุณยุทธจักรใช้340ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสาลีบางปะมามุ่งหน้าสะพานบางยี่หนเส้นเนี้ยต้องบอกนะว่าไม่จำเป็นให้หนีไปนะคะอย่างที่ทางรองสารวัตรตำรวจทางหลวงนะคะอัปเดตออกอากาศไปในช่วงก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเอกประพศประพงอุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีรถยังเยอะรถยังชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าประกอบกับก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสองคนที่จะต้องใช้เดินทางสำหรับเส้น340ในฝั่งขาออกค่ะส่วนคุณวิทูลใช้เส้นพหลโยธินช่วงของประตูน้ำพระอินทร์มุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตขอให้สอบด้วยความสามารถของตัวเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณ 37,000 คนนายนิรัตกล่าวเตือนใครที่ไปแอบตกลงเรียกรับเงินขอให้ไปคืนเงินเพราะความผิดยังไม่ปรากฏส่วนผู้เข้าสอบก็ขอให้สอบด้วยตนเองทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ดำเนินการจัดสอบให้คำมั่นว่าจะไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่นใดมาแทรกแซงกระบวนการตั้งแต่การจัดการสอบการตรวจคำตอบตรวจคะแนนต่างๆโดยจะดำเนินการจัดการสอบให้โปร่งใสที่สุดนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่ายังมีความพยายามที่จะทุจริตแต่ยังไม่เผยตัวแต่ว่าสิ่งสำคัญคือผู้เข้าสอบอย่าไปร่วมกระทำทุจริตด้วยหากผู้สอบถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องถูกออกจากราชการทันทีในขณะที่นายอุดมเวชโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15:30 นจะเปิดให้มีการยื่นใบคำร้องทักท้วงข้อสอบหรือวีโต้และทบทวนความถูกต้องของคีย์เฉลยคาดว่าไม่เกิน 16:00 นจากนั้นจะนำกระดาษคำตอบเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยเครื่องและประมวลผลในห้องเฉพาะพร้อมเปิดให้สื่อมวลชนผู้สังเกตการเข้าตรวจสอบนอกจากนี้จะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ไปยังห้องสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ผู้สอบได้รับชมกระบวนการตรวจข้อสอบหลังเวลา 15:30 เป็นต้นไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการข้อสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสนามสอบรวม6สนามภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าสอบรายหนึ่งระบุว่าโดยส่วนตัวมีความมั่นใจในเรื่องของการควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบโดยเชื่อว่าผู้รับผิดชอบการดูแลการสอบจะยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบทุกคนติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
10: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังคงสร้างกระแสฮือฮารวมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแบบต่อเนื่องเมื่อมีความคิดจะผลักดันให้จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติคนต่อไปทั้งนี้อินฟานติโนได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัมป์ระหว่างศึกฟุตบอลโลก2026โดยประธานฟีฟ่าที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พยายามเอาใจผู้นำสหรัฐแบบออกหน้าออกตาและหลายๆเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการมอบรางวัลสันติภาพที่ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับทรัมป์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสเตฟานอสซิซิปัสนักขวดหนุ่มฝีมือดีจากกรีซได้ยุติการรอคอยโทรฟี่แชมป์มาอย่างยาวนาน16เดือนด้วยการเอาชนะราฟาเอลคอริยองคู่แข่งชาวเบลเยียมในรอบชิงชนะเลิศศึกเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยอดีตมือ3ของโลกจากกรีซซึ่งผ่านเข้าชิงแชมป์ระดับแกรนด์สแลม2สมัยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการหวดเอาชนะคอริยอง2-1เซตสกอร์6-4 6-7ไทเบรก3-7และ6-3 พร้อมกับคว้าแชมป์ ATP รายการที่13ได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณนัตยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ที่ต้องจับตามองกันจริงๆก็จับตามองกันการสอบนะคะวันนี้สอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นนะคะก็จะมีสนามสอบอยู่หลายจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็น
2: หลักๆก็คือกรุงเทพกับขอนแก่น
1: ใช่เนี่ยเราจะเห็นภาพเขาบอกว่าจับตามองนะเมื่อก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเข้ามาแต่เป็นสายผู้บริหารก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีไหม
2: อันนี้เราก็ตอบไม่ได้ว่ามันน่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่านะเห็นว่ามันก็มีคนสละสิทธิ์ไม่สอบเหมือนกันเนาะ
1: ใช่พอคุณพูดว่าสละสิทธิ์นี่ไงเห็นไหมตรงนี้ที่นั่งว่างอยู่หนึ่งสองสองเพราะว่ามีคนสละสิทธิ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการพูดถึงว่ามันก็มีเรื่องในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆทุจริตนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามาตรการต่างๆเข้มข้นเดี๋ยวเขาจะให้มีไลฟ์ให้เห็นด้วยใช่ไหมในเรื่องของการตรวจข้อสอบ
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าทางธรรมศาสตร์เองเขาบอกว่า
2: คือ
1: ให้ความเชื่อมั่น
2: ไลฟ์นี่เขาบอกแล้วล่ะแต่ทราบว่าเขาบอกว่าพอส่งกระดาษคำตอบปุ๊บเขาจะตรวจทันทีเลย
1: ใช่
2: ไม่มีการเก็บไว้
1: ใช่เพราะเห็นว่าจะมีเป็นไลฟ์ให้เห็นด้วยเลยนะคะบรรยากาศของการตรวจข้อสอบหรือว่าอะไรต่างๆ
2: แต่คงไม่ถึงขนาดไปส่องนะ
1: เดี๋ยวดู
2: ถึงขนาดไปส่องกระดาษว
1: ่าขนาดนั้น
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรักษาการอธิบดีทางในส่วนของเนี่ยค่ะนะคะที่ดูแลในเรื่องนี้ก็บอกว่าเน้นเลยย้ำเลยว่าสำหรับในส่วนของการสอบในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะต้องไม่มีในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ย้ำด้วยว่าอย่าตกเป็นเหยื่อหลงกลนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินจริงถ้าจ่ายเงินนี่น่าจะไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีข่าวมั้ยนะคะเพราะว่ามันก็มีคนที่มาพูดถึงในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะก็คาดหวังเพราะว่านี่คือในส่วนของผู้บริหารนะคะของทางหน่วยงานท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ต้องมีการติดตามกันแต่ว่าในเรื่องของการจราจรต่างๆก็เมื่อตอนช่วงเช้ามีโอกาสได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่คือมันมีการทยอยกันเข้ามานะคะช่วงบ่ายมีช่วงเช้าช่วงบ่ายเดี๋ยวบางคนก็สอบทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายบางคนก็สอบเฉพาะช่วงเช้าบางคนก็สอบเฉพาะช่วงบ่าย
2: ทำไมมีสอบสองรอบ
1: ไม่ได้มีสองรอบใช่บางคนใช่
2: ท
1: ั
2: ้งเช้าทั้งบ่าย
1: ใช่คือบางคนที่คุยกับทางสองสาวนะก็บอกว่าบางคนเนี่ยเขาสอบเฉพาะเช้าบางคนสอบเฉพาะบ่ายคือต้องเรียกว่าเขาสอบทั้งช่วงบ่ายช่วงเช้าพร้อมกันเหมือนกันแต่ดูจากข้อมูลที่มีคนมาคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยกำลังรอสอบช่วงบ่ายแปลว่าคนที่มาคอมเมนต์เขาไม่ได้สอบช่วงเช้า
2: ไม่ใช่เข้าใจแต่หมายความว่ายังไม่เข้าใจที่คุณพูดหมายความว่าคือสอบ1คนสอบ2รอบเหรออ
1: ่าใช่ที่ว่าใช่เมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางรองสาวัตร
2: คือบอกว่าหรือเขาบอกว่าเขารอสอบช่วงบ่ายมาแต่เช้า
1: ไม่ที่รองสาวัตรบอกว่าคือมีคนที่เขาสอบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายแล้วก็มีคนที่สอบเฉพาะแค่ช่วงเช้าแล้วมีบางคนเฉพาะสอบแค่ช่วงบ่าย
2: อันนั้นน่ะเข้าใ
1: จนั่นไง นี่ฉันก็จะเข้าใจอย่างนี้ไม่รู้อ่ะก็เป็นว่าเป็นข้อมูลว่าแต่ตอนช่วงเช้ารถไปได้ในเรื่องพอที่จอดรถอะไรต่างๆ
2: ก็ส่วนมากค่ะคนที่เขามาสอบน่ะอย่างสอบเช้าอ่ะส่วนใหญ่เลยที่เห็นก็คือเขาจะไปเปิดห้องพักโรงแรมมาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะ
1: เขาก็มีการเตรียมมีการเตรียม
2: คนสอบบ่ายก็ไปแต่เช้าอ่ะ
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะแต่ว่ามีสองรอบเนี่ยวันนี้นี่ทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรันดร์พงศิทธิถาวรไปดูในพื้นที่ด้วยเลยนะคะก็ไปดูนะคะในเรื่องของสนามสอบแล้วก็อย่างที่บอกก็เตือนผู้ข้อสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าหลงกลเสียเงินให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีให้เชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตัวเองเนื่องจากว่าการสอบมันมีเกือบทุกปีถ้าหากผู้สอบจับได้ว่าใช้พฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วก็ต้องถูกออกจากราชการทันทีแล้วก็ขอเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือว่าเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากว่าความผิดยังไม่สำเร็จ
2: ค่ะ
1: รอติดตามกันค่ะสำหรับในเรื่องของการสอบท้องถิ่นต้องบอกว่าเข้มมากจริงๆนะคะในการสอบในครั้งนี้ค่ะส่วนกรณีของวัยรุ่นอิตาลีเมื่อวานก็ได้ข้อสรุปก็ไปที่สถานีตำรวจสน.สำเร็แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับเพราะว่าคุณสุกัส
2: ใช่ไหมค
1: ะไปแจ้งความนะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มที่ไปแล้วก็เขามีการเปรียบเทียบปรับไป 1,000 บาทคือเห็นที่คุณสุกัสเขาโพสต์แล้วก็มีการโพสต์ภาพคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นที่เขามีการขอโทษคือขอโทษเป็นเฉพาะเจาะจงว่าขอโทษคุณสุกัสแต่มีคนนึงไม่แน่ใจว่า มันมีภาพผู้หญิงอ่ะคุณลองดูซิว่าเขาขอโทษแล้วแต่ว่ายังมีไม่รู้ว่าจะมาพฤติกรรมคือมั่นใจไม่แน่ใจว่าเขาจะสำนึกจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าที่สำคัญคืองานนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างชัดเจน
2: มีถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีวันนั้นดูที่บอกว่ามีดาราคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งอิตาลี เขาก็มาบอกว่าเขาดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยคืออิตาลีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น
1: หลายพื้นที่ใช่ไหม
2: โซนเหนือกับใต้ถ้าขึ้นไปโซนเหนืออาจจะเป็นอิตาลีแบบในเมือง เป็นซิตี
1: ้
2: ซิตี้สักหน่อยคือแบบว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องของการที่เป็นแบบว่าเงียบๆคือเหมือนคนที่แบบว่าเรียนรู้สังคมเยอะกว่าส่วนมาทางใต้เนี่ยเนเจอร์เขาคือเป็นคนเสียงดังวุ่นวายอยู่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจจะเป็นไม่ค่อยได้ออกนอกประเทศก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี
1: ้คือมันเป็นมารยาททางสังคม
2: ใช่ก็คือแบบว่าเขาไม่เคยออกนอกพื้นที่ไงเขาก็เลยคิดว่าเขาทำแบบนี้คงจะแบบไม่มีใครว่าอะไรแต่จริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ก็คือว่าคุณแสดงพฤติกรรม
1: ไม
2: ่
1: เหมาะสม
2: ก็คือไอ้คุณพูดเสียงดังคือชนชาติไหนแม้แต่ไทยเองก็ดัง
1: ไทยเราก็มีเรื่องที่ประเทศอื่นมาแล้วเหมือนกัน
2: คือประเทศอื่นไม่เท่าไหร
1: ่
2: อยู่ในรถไฟฟ้าคุณเคยเจอไหมเด็กโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้หญิงถ้ารวมกลุ่มกันเสียงดังมาก
1: ไม่รู้ตัวด้วยว่าเสียงดัง
2: ใช่นั่นแหละก็คืออันนั้นอะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่มีคนเตือนแล้วคุณควรที่จะแบบว่าเคารพในส่วนของคนที่เขาเตือนไม่ใช่มาแสดงพฤติกรรมแบบนั้น
1: ใช่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการส่งสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมมากแต่อย่างนึง
2: แต่ตอนนี้เรื่องเขาจบแล้วแหละ
1: แต่อย่างนึงอ่ะคุณคนที่เป็นทีมของทีมไทยเราอ่ะคุณไปให้ดาวโรงแรมไม่เกี่ยวข้องนะ
2: ใช่ใช่เหลือดาวเดียว
1: ให้ดาวเดียวโรงแรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยคือบางอย่างอ่ะมันต้องอยู่ตามความเหมาะสมแล้วคุณต้อง
2: มันจะมีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกปั่น
1: อ
2: ะพวกปั่นอะไรพวกอย่างเงี้ย
1: ก่อกระแสไหม
2: พวกเกลียนมันไม่ได้ก่อกระแสแล้วมันฉวยโอกาส
1: คือเอาไปว่า
2: แต่ตอนนี้คือตัวคุณสุการ์เองเขาก็บอกว่าเขาได้รับการขอโทษแล้วแล้วเขาก็ลบคลิปแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างจบเราคิดว่านักเรียนพวกนี้ก็ได้บทเรียนไปเรียบร้อยแล
1: ้
2: ว
1: ได้เรียนรู้นะธรรม
2: รวมถึงคุณครูด้วยนะ
1: ใช
2: ่คุณครูตัวจุดชนวนเลยนะ
1: คืออย่างก่อนหน้านี้เมื่อวานเขาก็มีการโพสต์คลิปไปแล้วคลิปนึงแต่คลิปนั้นเนี่ยก็นั่งฟังที่คุณสุการ์บอกคือเขาไม่ได้มีการขอโทษแบบเจาะจงที่คุณสุกัตเลย
2: คลิปอันไหนเอ่ย
1: คลิปอันแรกไงคะ
2: อันนั้นคลิปที่ออกมาจากสถานทูตใช่ไหม
1: ใช่ที่เขาเป็นยืนอยู่ตรงกลางทุ่งหญ้า
2: ก็คือตอนแรกเขาคงคิดว่าน่าจะทำอย่างน้อยก็คือได้แสดงออกว่ามีรีแอคมากลับมาจากสถานทูตดีกว่าเงียบเนาะ
1: ดีกว่าเงียบใช่นะคะเขาเป็นเหตุการณ์ว่าจบละตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็มองเขามองเราตัวเราเองก็จะไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นในต่างประเทศหรือแม้แต่ในไทยเอง
2: มีคนมาก็บางคนก็บอกว่าทีคนไทยล่ะอย่างก็ยกตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้มีอินฟูที่ไปทำแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่นี้ก็มองว่าอินฟูคนนี้ก็โดนคนไทยด้วยกันถล่มตั้งแต่เขาอยู่ตั้งแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคลิปที่เขากลับมาแล้วเขาถึงมาปล่อยคลิปเนาะแต่เขาก็โดนคนไทยถล่มไปเยอะเหมือนกัน
1: มันมีหลายเคสหลายเคสแต่ทุกคนก็เชื่อว่าพอผ่านตรงจุดนั้นมาคงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองล่ะค่ะ
2: อย่าเอาแค่
1: นาเวลา
2: อันนี้เด็กนักเรียนเขาอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวเขาแต่อินฟลูเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเรียกยอดวิวเอ็นเกจอะไรพวกเนี้ยกรุณาเลิกทำพฤติกรรมอย่างนี้นอกจากจะไม่ได้ยอดวิวแล้วจะโดนรีพอร์ตด้วย
1: ถูกต้อง ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องของตัวไต้ฝุ่น
2: โนอึน
1: เมื่อตอนช่วงเช้ามีโอกาสได้คุยกับคุณขวัญคุณขวัญเป็นคนไทยซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็คุยกันทางไลน์คุณได้ยินเสียงลมซึ่งแรงมากเลยแล้วคุณขวัญนะอยู่ที่ชั้นที่20นะคะก็คืออยู่ที่สูงแล้วมองเห็นในส่วนของทะเลด้วยโอ้โหคืออ
2: ันนี้คือขนาดเขาขึ้นที่กวางตุ้งไม่ได้ฮ่องกง
1: ใช่เพราะคุณฝันบอกว่าตอนแรกอ่ะก็คือไม่ได้นึกนะว่าลมมันจะแรงมากกระทั่งถึงขนาดที่เขามีการเตือนความแรงลมระดับ9เมื่อคืนนะแล้วก็มาลดระดับลงไประดับ8ตอนช่วงเช้าคือแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับมันเบี่ยงมันก็เลยเข้ามาทางด้านของเฉียดนี่แค่เฉียดนะไม่ได้ตรงนะเพราะฉะนั้นฮ่องกง
2: ที่จีนเขาก็ออกประกาศเตือนบอกแล้วเขาก็บอก
1: พยพคน
2: เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นพายุลูกที่แรงที่สุดที่เคยเจอมาเหมือนกัน
1: ค่ะก็ไฟทั้งหมดเกือบ700ไฟเฉพาะแค่ฮ่องกงนะ
2: นี่ฮ่องกง
1: นะยังไม่ได้ดูมาเก๊านะยังไม่ได้ดูมาเก๊าเท่าไหร่
2: นี่มีน้องไปเที่ยวน้องที่รู้จัก
1: อ่ะเป็นไง
2: น้องนักข่าวไปเที่ยวไต้หวันอยู่บอกยังไม่เจอฝนเลย เจอแต่แดดอยู่เพราะมีแต่คนถาม
1: ไต้หวันไปผ่านไปแล้ว
2: แต่ว่าฝนตกไหมฝนตกไหมบอกแดดร้อนมาก
1: นี่แหละนี่คือต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้บอกว่าเห็นที่คุณฝันโพสต์อัปเดตล่าสุดตอนแรกที่คุยกันเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะมีการยกระดับลดระดับความการเตือนเรื่องของความแรงของลมลงประมาณสักตอนช่วงเที่ยงนะคะน่าจะลงมาต่ำกว่าระดับ8แต่ตอนที่บอกว่าอาจจะลงมาที่ระดับ3แล้วเราเห็นคุณป่านออกไปเดินสำรวจแล้วค่ะนะคะบอกว่าเนี่ยมันมีการจัดเตรียมงานหล่อเทียนเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษานะคะที่วัดไทยในฮ่องกงอ่ะปรากฏว่าหดเสียหายทั้งหมดเลยคุณดูนะคะวัดฮ่องกงธรรมารามพวกตรงพวกเต็นท์นี่ไปกับลมเพราะว่าลมเนี่ยแรงมากนะคะคือพังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยเห็นนะคะในลักษณะของก่อนที่ตัวความแรงลมระดับ9ระดับ8เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นคลิปนะคะก่อนหน้านั้นคือไอ้ตัวที่มันเหมือนกับเป็นโครงเหล็กอะไอ้โครงเขาเรียกว่าโครงการก่อสร้างไหมอาคารคอนโดสูงๆอะปลิวเลยอะ
2: นั่งร้าน
1: อ่ะห้างอ่ะใช่นั่งร้านนะคะแล้วเนี่ยค่ะนี่ขนาดยังไม่ขึ้นระดับ T8 นี่ก็จะเห็นเลยว่าไอ้ของต่างๆเนี่ยพวกปุ้มพวกป้ายเนี่ยปลิวคนนี่ตัวบางๆนี่แทบจะไม่ไหวเลยนะนะคะก็มีการเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะไอ้นี่ที่มันกับเป็นติดเทป
2: ตะกาว
1: บนกระจก
2: อันนี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้แบบพอถ้าปะทะกันลม
1: มันจะช่วย
2: มันจะช่วยคืออย่างน้อยๆมันก็คือยึดติดเอาไว
1: ้นะลดการกระจายของพวกเศษกระจกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกวนมากๆที่เล่าบรรยากาศให้ได้รับทราบได้รับข้อมูลกันเพราะที่นั่นคนไทยเราเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่คนไทยก็น่าจะมีการเดินทางกันนะคะแล้วก็สนามบินฮ่องกงก็มีจำนวนคนที่แบบติดค้างอ่ะเพราะมันจะมีไฟล์ซึ่งแคนเซิลนะแต่เขาก็มีการจัดการนะในเรื่องของการดูแลเพราะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของทางสนามบินฮ่องกงนะคะส่วนที่กรุงเทพเราอีกงานหนึ่งอันนี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปงานนี้กันได้นะคุณเพราะว่าเป็นงานที่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเขาก็มีการตักบาตรทางในคลองในน้ำเนี่ย
2: งานใส่น้ำใช่
1: แต่ว่าคือต้องเป็นครั้งแรกมาที่มีการตักบาตรที่แบบเดินในน้ำอะค่ะแล้วก็มีจำนวนของพระนะคะพระพุทธรูปแบบที่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมในงานนี้จำนวนมากเลยคือพระสงฆ์จะอยู่ในเรือนะคะแล้วก็อยู่ในคลองตรงคลองที่อยู่
2: ก็คือปกติเราจะเห็นเวลาไปเที่ยวแบบอัมพวาไปพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มาอยู่ในกรุงเทพ
1: จะเป็นเรือคนละแบบนะเป็นเรือที่ลำใหญ่หน่อย
2: ท่านมาทาง
1: เรือส่วนคนที่จะใส่บาตรก็จะอยู่ตรงตลิ่งนะคะก็ทั้งข้าราชการแล้วก็ในส่วนนักการเมือง
2: จริงๆก็จำลองบรรยากาศเหมือน
1: ต่างจังหวัดใช่แล้วแบบคลองเดี๋ยวนี้คลองสะอาดมากเลยนะนะคะแล้วก็มีพวกเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแข่งพายเรือคายักด้วยนะคะเห็นเมื่อตอนช่วงก่อนเที่ยงนี่เป็นเด็กๆเลยนะเห็นผู้ว่าไลฟ์นะคะคือบรรยากาศแบบดูคือคักมากแล้วก็
2: ทั้งวันไหม
1: ทั้งวันตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไป
2: คลององอ่างไปตอนกลางวัน
1: ร้อน
2: ไม่มีร้านเปิดหมายถึงว่าร้านที่เขาจัดงานไม่ยังไม่เปิด
1: ไอ้ตรงที่มันมีร้านมีอะไรเปิดตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาคือตรงป้อมมหาการ
2: ไม่หมายว่าที่เดินไปเนี่ยไปตรงคลององอ่างไม่ใช่ตรงป้อม
1: ใช่ไม่ใช่จะบอกที่ทำไมเขามีการจัดงานจัดร้านตรงจุดนั้น
2: วันนั้นไปยังไม่มี
1: อ๋อคนเริ่มมาวันซุก
2: คือตั้งใจจะไปอันนี้จะไปคลององอ่างแต่ยังไม่มี
1: นี่เขาประดับไฟสวยงามไหมตอนที่
2: เข้าไป
1: ตอน
2: กลางคืนบ้าง
1: ค่ะนะก็ยังมีงานนี
2: ้ขยับมาให้เป็นวันธรรมดาคือจริงๆน่ะเวลาอย่างเราอ่ะเราหยุดวันธรรมดาเราก็อยากจะไปเดินเที่ยวมั้งเนาะแต่มันส่วนมากงานก็จะไปอยู่วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หมดเลย
1: ใช่ตอนนี้เป็นกิจกรรมพิเศษ
2: ไม่หมายความว่าเวลา
1: แต่ว่างานทั่วไปใช่เสาร์อาทิตย์คุณจันทร์อังคารจะไปพิพิธภัณฑ์เรียนจะไปพิพิธภัณฑ์ก็ปิดไง
2: วันจันทร์ไม่ได้ไงเขา
1: ใช่
2: คุณพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเขาปิดวันจันทร์
1: ไม่ใช่แต่ที่ฉันอยู่วันจันทร์ไงคะคุณ
2: คนอื่นก็เห็นหยุดอยู่นะ
1: โอเคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คงต้องฝากนะคะฝากช่วยตามหาของคุณธาดาที่จ้างตามหาภรรยาชื่อคุณปะคุณเชอรี
2: ่
1: คุณเชอรี่เนี่ยอายุ63ปีแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่คุยคุณธาดาเนี่ยส่งคลิปมาให้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่คุณเชอรี่เนี่ยเดินออกมาจากบ้านนะคะแล้วคือถ้าเราเห็นจากในรูปเนี่ยที่ขึ้นโพสต์ผ่านทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio เนี่ยกับภาพที่เราเห็นในคลิปเนี่ยจะเป็นคนละคนกันเลย
2: คือจะผอมลงเยอะแล้วก็ผิวคล้ำด้วย
1: แล้วเป็นลักษณะของผู้สูงอายุเดินตัวแบบไม่ได้เดินตัวตรงอ่ะจะ
2: ค่อม
1: ๆแล้วก็เหมือนกับเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เดินแบบไม่รู้เหนือรู้ทางหรือไม่รู้เหนือรู้ใต้อะคือแบบเดินไปแล้วก็แบบแล้วก็เดินถอยกลับแล้วก็เลี้ยวนะคะจริงๆแล้วอยากให้เห็นดูจากในคลิปมากเพราะว่าม
2: ีภาพนิ่งอีกภาพนึงที่ดูแล้วน่าจะปัจจุบันมากกว่า
1: เราว่าอย่างจุดสังเกตอย่างนึงค่ะก็คือจะมีนกคนนี้นกแก้วใช่ไหมสีสันสดใสกลับไปที่บ่าแต่6วันแล้วอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมฝากด้วย
2: อาจจะมีโซ่ผูกอยู่อาจจะไม่ได้บินอยู
1: ่นะคะแต่เขาไม่มีเงินติดตัวไม่มีเอกสารติดตัวไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วลักษณะของการเดินที่ดูจากในคลิปว่าไม่ได้เดินแบบระวังตัวหรือว่าอะไรนะคิดจะเดินก็คือเดินที่จะข้ามถนนก็คือข้ามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเห็นผู้หญิงสูงอายุย้ำเลยเพราะถ้าเราดูจากในคลิปนี่คือแบบชัดมากว่าสูงอายุรูปร่างผอมนะไม่ได้รูปร่างสมส่วน
2: คือจากเบาะแสที่มีหลายคนแจ้งเข้ามา
1: คนละคนนะ
2: เห็นแถวอะไรนะ
1: นวมินทร์ธนบุรีใช่ไหม
2: แถวมินบุรีแถวอะไรแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: ปรากฏว่าพอไปดูคนละคนนะคะก็สวมเป็นกางเกง5ส่วนเพราะว่าตอนแรกสามีบอกส
2: าม เกงขาย
1: าแหละใช่แต่มันไม่ได้ยาวมันยาวแบบบานๆไงผ้าผิวๆบานๆนะคะแล้วก็เป็นเสื้อก็เป็นเสื้อคอกลมจริงๆน่าจะเป็น
2: ค
1: อเขาเรียก
2: คอปา
1: ดใช่นะคะก็เป็นสีออกเทาๆเหมือนกันก็เป็นชุดละเป็นชุดที่แบบดูการแต่งตัวถ้าวันที่ออกไปก็ดูดี
2: ผ่านมาหลายวันแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วเกิดพาไปอยู่ที่
1: ไหนนะ
2: ที่พักพิงที่ไหนสักที่นึงเนาะแจ้งข้อมูลเข้ามาให้ทางจสร้อยทราบนิดนึงแล้วกันดูเบาะแสก่อนว่าเป็นยังไง
1: แต่ต้องบอกว่าถ้าเห็นจากในรูปกับในคลิปคนละคนกันเลยนะรูปร่างจะคนละคนคนละแบบเลยก็พบเห็นแล้วคิดว่าเป็นคุณเชอรี่ที่เรากำลังตามหาติดต่อกลับมาทางจสร้อยเป็นห่วงเพราะยิ่งเห็นจากในคลิปแล้วยิ่งเป็นห่วงมากนะคะฝากด้วยนะคะก็เดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ก็1137แล้วไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนการเดินทางยังมีนะยังมีการเดินทางกันอยู
2: ่
1: นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แน่นไม่เหมือนอ้อ3ถนนตรงลำทางด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุพรรณบุรี340อันนั้นแน่นคือจะเป็นจุดที่เขามีการทำถนนอยู่ด้วยก็มีการบีบช่องจราจรอะไรต่างๆนะคะก็จะรถเยอะแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แต่อย่างวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ดีกว่านะคะ
2: แล้วมีอีกที่นึงนะที่จะต้องนั่นก็คือตรงหนองไม้แดง
1: ที่ลงจากบุรพาวิถีใช่มั้ย
2: ก็รถเยอะนะ
1: ค่ะคนไปโซนแฮนด์แดนแนนถือว่าเยอะ
2: ไปทะเลเยอะแต่ว่าก็คือแนะนำว่าให้ไปโดยทางด้านของมอเตอร์เวย
1: ์
2: ไปมอเตอร์เวย์ดีสุดเลยเพราะว่า
1: ตรงนี้โล่ง
2: เลี่ยงนะจะไปมอเตอร์เวย์จะได้เลี่ยงเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไปลงทางด้านของบุรพาวิถีก็จะไปเจอตรงช่วงของบริเวณที่เขามีการทำอะไรนะทำสะพาน
1: สะพาน
2: ตรงบายพาสใช่ไหมคะพอทำสะพานตรงบายพาสเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องแล้วทีนี้รถติดตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะ
1: คนเดินทางกันเยอะ
2: ใช่
1: เพราะทางบุรพาวิถีเองเขาก็เตือนมาเหมือนกันนะตรงจุดนี้เพราะมันเป็นช่วงทางลงไงก็วางแผนกันดีๆเพราะเชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้น่าจะมีคนทำงานยังมีคนทำงานส่วนหนึ่งใช่แล้วก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้อีกชุดหนึ่งจะเดินทาง
2: อ๋อแล้วก็คือเขาไปหยุดตอนท้าย
1: หยุดวันศุกร์ไง
2: หยุดตอนท้ายใช่
1: ไหมใช่ใช่แต่บางคนก็อาจจะลาหัวท้ายไปเรียบร้อยค่ะ
2: ก็โชคดีด้วยยินดีด้วยที่ได้หยุด
1: ที่ได้หยุดยาวทั้งอาทิตย์เลยนะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่ชาร์จแบตกันให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยกันใหม
2: ่
1: งานส่งต่อเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

12นาฬิกา37นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วง6โมงเย็นเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังจสร้อยอยู่แล้วก็กำลังใช้เส้นทางการจราจรอยู่ในช่วงเวลานี้เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะจุดไหนที่รถติดหรือว่าจุดไหนที่การจราจรไม่เป็นปัญหาก็เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนร่วมทางเขาจะได้ทราบด้วยว่าจุดที่เขาจะเดินทางผ่านไปเนี่ยการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้มีอุบัติเหตุนะคุณบุญเกื้อแจ้งอุบัติเหตุถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงที่มาจากต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางแยกวังน้อยนะคะต่อเนื่องเป็นฝั่งขาออกไปกิโลเมตรที่59รถกระบะชนกัน2คันอยู่ในช่องทางขวาชุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าในขณะเดียวกันคุณปรีชาก็ใช้ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเช่นเดียวกันนะมาจากแยกวังน้อยมุ่งหน้าไปทางด้านของหนองแคอันนี้น่าจะนำหน้าทางด้านของคุณบุญเกื้อนะเพราะว่าไปจากแยกวังน้อยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลักก่อนหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงใช้การได้นะคะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะบนทางหลวงหมายเลข2231ทางเพจหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณทางขึ้นภูทับเบิกพอดีเลยนะคะเป็นช่วงโค้ง S1รถกระบะกับรถตู้แล้วก็รถเก๋งชนกันตรงบริเวณทางโค้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราติดตามคืบหน้ามาให้รายงานมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 EasyPass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้หลายๆเส้นทางยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะเรียกว่าตอนช่วงกลางวันแบบนี้อากาศยังร้อนๆหลายคนก็เลยยังไม่ได้ออกมาจากที่บ้านนะคะอาจจะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่มีรถหนาแน่นนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากทางคุณออนค่ะแจ้งบอกว่าใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกหรือมอเตอร์เวย์สาย9ที่มาจากบางพลีมุ่งหน้าไปทางบางปะอินตรงบริเวณด่านธัญบุรีกิโลเมตรที่21บวก875มาถึงตรงสะพานรอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงมีวัสดุคล้ายๆสังกะสีกว้างประมาณ2ฟุตยาว1เมตรตกอยู่ในช่องทางที่2จากขวาช่วงประมาณกม.ที่21นะบวก900ตอนนี้เนี่ยก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะเนื่องจากว่ารถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยพอมาเจอไอ้เจ้าแผ่นที่คล้ายๆสังกะสีที่ตกอยู่บนถนนนะคะเขาก็เลยต้องมีการเบี่ยงหลบเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเหยียบไปแล้วเดี๋ยวรถยางล้อจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้อยู่ตรงประมาณกม.ที่21นะคะกม.ที่21เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทพิษณุโพเสงนะคะสารวัตรสอบสวนสภ.ลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์อ่ะเดี๋ยวสายหลุดไปนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของตรงช่วงบริเวณทางขึ้นภูทับเบิกตรงช่วงทางขึ้นภูทับเบิกแล้วก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางสภ.ลมเก่าแจ้งบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีคนเจ็บทั้งหมดเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยนะ6คนนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าแล้วแล้วก็ล่าสุดก็ทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นพอดีมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีนะคะเข้าใจว่านะรถเนื่องจากว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีทั้งรถตู้รถกระบะแล้วก็รถเก๋งชนกันทางโค้งมาดูภาพเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของรถตู้ลงมาแล้วก็มีรถเก๋งแล้วรถกระบะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่แบบสวนทางขึ้นไปหรือเปล่านะคะอาจจะหลบกันต้องมีใครสักคันนึงแหละค่ะที่แบบว่าหักหลบกันไม่ทันนะคะก็เลยชนกันคือ3คันชนเอาหน้ากับเอาข้างเข้าหากันหมดเลยนะคะตอนนี้ดูจากลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะมีทั้งน่าจะมาทั้ง3คันเลยล่ะเพราะว่ามีทั้งรถตู้แล้วก็รถกระบะแล้วก็รถเก๋งลักษณะของการชนก็เหมือนกับว่ารถตู้น่าจะลงมาแล้วก็มีรถกระบะน่าจะสวนไปส่วนรถเก๋งอีกคันนึงอยู่ทางข้างๆนะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของเพจหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกนะคะตอนนี้เข้าใจว่าที่ภูทับเบิกน่าจะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะรถลาก็น่าจะสัญจรผ่านตรงทางขึ้นทางลงตรงนี้เนี่ยเยอะด้วยนะคะแล้วมันเป็นทางโค้งด้วยยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุมานะคะคุณอุทัยค่ะรายงานจากโอ้นี่คุณอุทัยอยู่ที่เชียงใหม่รายงานมาจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอุบัติเหตุรถตู้ส่วนบุคคลเสียหลักตกร่องน้ำอยู่ตรงช่วงบริเวณประตูทางออกประตูคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มีรถตู้เกิดเสียหลักตกร่องน้ำก็เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวไปนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มีรถตู้เกิดเสียหลักตกร่องน้ำก็เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวไปนะคะ

0: ที่นั่งรถมากันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ลงมาจากรถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุนี้หมดแล้วนะคะที่เชียงใหม่เนาะไม่แน่ใจเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวคนจะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนู่นไกลๆก็อย่างที่เชียงใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดทางแถบทะเลทางภาคตะวันออกอะไรอย่างโหเนี่ยมาดูแผนที่ดูแมปที่ตรงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยในแต่ละถนนเส้นทางนี่มีคนมาใช้มีรถสัญจรผ่านไปมากันเยอะพอสมควรเลยนะคะอย่างเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของที่จะขึ้นไปดอยสุเทพนี่ก็คนเยอะนะคะแล้วก็ตรงแยกตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรอ่ะเห็นก็จำชื่อไม่ได้สักทีนะแต่ว่าตรงที่มันเป็นแยกที่มีห้างเมย่าค่ะตรงแยกตรงนี้คือเมื่อก่อนคือก็มีชื่อแยกนะแต่ว่าพอมีห้างมาปุ๊บทุกคนก็เลยเรียกว่าแยกเมย่ากันหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยตรงช่วงเส้นทางตรงนี้นี่รถเยอะเหมือนกันนะคะคนที่มาใช้เส้นทางตรงเส้นทางตรงจุดนี้นะคะแยกลินคำนะเห็นไหม คือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อแยกลินคำตรงสี่แยกเนี่ยที่เป็นห้วยแก้วตัดกับทางด้านของถนนนิมมานตอนนี้เรียกแยกเมย่าไปเรียบร้อยนะทางด้านนอกโปรดิวเซอร์เพิ่มเติมมาให้นะคือตรงบริเวณถนนห้วยแก้วตรงนี้เนี่ยการจราจรที่จะเข้ามาทางแยกไม่ว่าจะลงมาจากทางฝั่งทางนิมมานหรือว่าจะไปทางด้านมาจากทางห้วยแก้วเนี่ยรวมถึงทางด้านที่มาจากทางสายน่าจะเป็นสายซูเปอร์ไฮเวย์เขาเรียกเป็นถนนถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาเรียกเป็นเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะคะตรงนี้แยกเนี้ยรถหนาแน่นทีเดียวนะเข้าใจว่าน่าจะมีคนไปท่องเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่รวมถึงทางเส้นทางที่ในรอบทางด้านของเชียงใหม่นะถนนแก้วนวรัตน์นะตรงนี้ก็รถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันรถเยอะด้วยนะคะก็คึกคักกันดีนะสำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลหยุดยาวๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวส่วนกรณีอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถตู้คันนี้ก็ลงมาจากรถหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะที่คุณออนแจ้งเข้ามาบอกว่าบนถนนกาญจนาภิเษกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ตรงช่วงที่มาจากบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานลอยสู่ที่มาจากบางพลีนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบางปะอินตรงบริเวณกมที่21บวก900มีวัสดุคล้ายๆกับสังกะสีตกอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะคะความยาวก็ประมาณสัก2ฟุตเศษได้เดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่คุณชัยนรงค์คุณชัยนรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชัยนรงค์คุณชัยนรงค์ได้ไปช่วยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุที่ภูทับเบิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้เป็นรถกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บไปแล้วครับ6ราย
0: ค่ะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ค่ะทั้ง6คนเนี่ยมากับรถทั้ง3คันนี้เลยไหม
1: 6คนนี่รถตู้2คันแล้วก็รถกระบะรถตู้3คน
0: ค่ะ
1: รถกระบะ2
0: ค่ะแล้วรถเก๋ง1มั้ย
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: รถเก๋ง1ครับ
0: ค่ะเข้ามากันยังไงลักษณะเหมือนกับว่ารถตู้ลงมาจากข้างบนใช่มั้ยคะหรือว่ายังไงสวนทางลงมา
1: ใช่ครับรถตู้ลงมาจากข้างบนคร
0: ับ ค่ะแล้วเขาชนกันยังไงอะคะ
1: แล้วก็แหกโค้งมาชนรถกระบะอีกคันนึงอัลกอปี้
0: อัล
1: กอปี้กับรถเก๋งโตโยต้าครอส
0: ค่ะ
1: ครับ
0: รถเก๋งโตโยต้าเนี่ยคือเขาขับตามรถตู้มาหรือว่า
1: เขาตู้มา
0: ใช่ครับแล้วเขาหลบเหรอคะหรือว่าไง
1: เขาหลบครับแล้วก็รถตู้เบรกหายเบรกไม่อยู
0: ่
1: จะมาชนแท่งบารีเออร์แต่มีรถสวนทางขึ้นมาพอดี
0: อ๋อคือเบรกไม่อยู่คนขับก็เลยคิดว่าเอาแบบว่าใช้ข้างทางช่วยเบรกแต่ปรากฏว่ามีกระบะสวนทางมาพอดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงเคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับเคลื่อนย้ายกันหมด

0: ค่ะตอนนี้วันนี้เนี่ยมีคนไปที่ภูทับเบิกกันเยอะไหมคะ
1: โอ้เยอะมากรถติดยาวยาว
0: รถติดยาวเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วยังมีคนขึ้นไปอีกเยอะไหมตอนนี
1: ้มีครับมีครับ
0: ก็คือทยอยขึ้นไปแล้วรถลงมาก็เยอะด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับรถลงมาก็เยอะครับ
0: โอ้เยอะ
1: ทั้งขึ้นก็เยอะด้วยครับ
0: เยอะทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะตอนนี้วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไหมคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าหรือว่าเรื่องของบรรยากาศที่ตรงภูทับเบิกแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้ผมคิดว่าคอเซ็นเตอร
0: ์อ้าวไม่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะคุณชัยนรงค์นะคะจากหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมารายงานกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เช้าวันนี้ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรกว่า99รูปร่วมอนุโมทนารับบิณฑบาตสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์และในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและในช่วงเย็นจะมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสงสีสื่อผสมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์สุดตระการตาณลานหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารติดตามที่ทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
7: วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.ปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้มีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการคดีทุจริตเพิ่มหรือไม่หากไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ให้รับทราบเพื่อรอการไต่สวนพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมตามอำนาจดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายวงกลมแม้จ่ายภาษีรถแล้วดีเดย์บังคับใช้วันแรก1สิงหาคมนี้และตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถพิเศษที่540/48ตู้เย็นแอร์ฉ่ำวิ่งไปกลับระหว่างกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาราคาค่าโดยสารเริ่มต้น30บาทสูงสุดไม่เกิน50บาททุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซื้อตั๋วได้ก่อนเดินทาง2ชั่วโมงแบบไม่ระบุที่นั่งขึ้นก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณพันธ์ค่ะแจ้งการจราจรไว้บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับสิรินธรนะคะมาถึงช่วงบริเวณหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็เหมือนกันเลยช้าสลับกับหยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเส้นทางบรมราชชนนีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะที่รถเยอะในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็จสร้อยนะคะร่วมกันเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กันกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569นะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth นะคะลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่15และ16สิงหาคม2วัน1คืนนะคะงานนี้บอกเลยว่าฟรีตลอดงานค่ะสำหรับสมาชิก Easy Pass นะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook ที่ Facebook JS100 Radio หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.js100.com หรือที่ X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับใครที่จะไปต้องฟังกติกาตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะสำหรับใครที่จะไปนะคะคุณก่อนอื่นเลยคุณต้องไปชวนคนที่เขาว่างจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับคัดเลือกไปในส่วนของโครงการทางด่วนลัดฟ้าตรงนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเมื่อคุณได้บัดดี้หรือว่าคนที่จะไปด้วยกันไม่ว่าจะอาจจะเป็นไปกันแบบว่าคุณลูกกับคุณแม่หรือว่าคู่เป็นเพื่อนก็ได้คู่สามีภรรยานะได้หมดเลยนะแต่ว่าจะต้องไปกัน2คนนะคะถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะไปด้วยนะคะแล้วก็เอาบัตร Easy Pass นี่แหละโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็OBU Easy Pass ที่ติดอยู่หน้ารถเนี่ยก็คือ Easy Pass 1ใบสามารถใช้ได้2ท่านนะ1ใบก็คือใน1ใน1ใบต่อ2ท่านนะแล้วก็คนที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนใน Easy Pass นะคะแล้วคุณจะต้องแจ้งเลข SN ของ Easy Pass ด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ระบุชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ติดตามส่งมาทั้งหมดเนี่ยทั้งรูปทั้งรูปถ่ายที่คุณถือบัตร Easy Pass บัตรเติมเงิน Easy Pass OBU Easy Pass แล้วก็แจ้งเลข SN ของ Easy Pass ชื่อนามสกุลอายุทั้งของตัวคุณแล้วก็คนที่ไปกับคุณด้วยเนี่ยส่งเข้ามาทาง inbox ของเพจ JS100 Radio นะคะจากนั้นค่ะให้คุณไปกดไลค์กดแชร์โพสต์ของกิจกรรมนี้นะคะที่เอาที่ของจสร้อยเนี่ยเอาไปโพสต์ไว้ที่ใน Facebook ของคุณแล้วต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ติด Hashtag 3 Hashtag ด้วยกันนะคะก็คือ Hashtag Easy Pass Easy Earth นะคะแล้วก็ Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะนี่3 Hashtag นะให้ติดลงไปด้วยในโพสต์ทางหน้า Facebook ของคุณและอีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องทำด้วยก็คือให้ไปกดติดตามเพจของการทางแห่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ส่งกติกาตรงนี้เข้ามาทำขั้นตอนหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับคัดเลือกแล้วคุณจะเปลี่ยนผู้เดินทางไม่ได้เพราะฉะนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์เลยนะคะสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในส่วนของคนที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงกับทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยนะคะใครที่ไปงานนี้นะคะบอกเลยเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้เป็นหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีเกษตรอินทรีย์การไปสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะอย่างเช่นเรื่องของการไปเพาะกล้าข้าวไปทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนเป็นการลดการใช้สารเคมีค่ะที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ยังมีการไปนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของชัยนาทแบบว่าสดๆจากต้นเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรม Exact Innovation เป็นนวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตด้วยนะพร้อมกับการแนะนำบริการดิจิทัลต่างๆของทางพิเศษที่เป็นการเป้าหมายก็คือยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานให้สะดวกครบแล้วก็เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่จะให้คุณได้ลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะคะใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะทำตามกติกาทั้งหมดนี้แล้วก็รอว่าคุณจะได้เป็นผู้โชคดีที่จะเดินทางไปกับทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับจสร้อยหรือไม่นะอย่าลืมนะหมดเขตสิ้นสุดวันที่รับสมัครก็คือ31กรกฎาคมนี้นะเพราะเราจะเดินทางไปในเดือนหน้ากลางเดือนหน้าวันที่15แล้วก็วันที่16เป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแล้วก็มาช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาดูการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมทาง X นะคะว่ามีข้อมูลแจ้งเข้ามากันหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะสำหรับใครที่เดินทางไปทางด้านของทางแถบทางฝั่งตะวันตกที่จะขออภัยทางแถบตะวันออกเดี๋ยวนี้จะไปชลบุรีนี่จะไปตะวันตกจะถึงไหมเนาะไปทางแถบตะวันออกนะคะที่ไปโดยเส้นทางทางด้านของบูรพาวิถีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงลงจากบูรพาวิถีใช้สุขุมวิทใช้บางนาตราดฝั่งขาออกไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงตรงจุดนี้การจราจรตรงช่วงที่ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยยังถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าเข้าใจว่าคนที่ใช้ที่จะเดินทางไปแถบทางด้านของชลบุรีระยองอะไรแบบนี้นะน่าจะไปทันกันทางมอเตอร์เวย์กันมากกว่านะก็ในเส้นทางมอเตอร์เวย์ในขณะนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางไปเลยนะคะยังไม่มีปัญหาแล้วก็คนที่ไปถึงทางแถบทางด้านของบางแสนศรีราชาพัทยาแล้วเนี่ยตอนนี้การจราจรโดยภาพรวมก็โอ้โหแถวๆทางด้านของถนนเลียบชายหาดตรงบางแสนนี่รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยรถที่ไปจากทางเส้นสุขุมวิทที่เลี้ยวเข้าไปทางที่จะมุ่งหน้าไปตรงวงเวียนบางแสนตรงจุดนี้เนี่ยหรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เป็นวงเวียนที่เลี้ยวเข้าถนนเลียบชายหาดตอนนี้เนี่ยรถก็หนาแน่นเหมือนกันนะคะรถเยอะทีเดียวเดี๋ยวฉันขอไปดูนิดนึงนะว่าคือดูจากทางแผนที่ในแมปตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะว่ามีคนที่เดินทางไปพักผ่อนที่บางแสนกันเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นทะเลที่แบบว่าอยู่ใกล้กรุงเทพล่ะนะคะเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางไปง่ายคือสามารถที่จะไปแบบลักษณะว่าถ้าไปค้างคืนก็ได้หรือว่าจะไปแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะคะโอ้จริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ชายหาดที่บางแสนเนี่ยคนก็เดินทางไปกันเยอะเลยทีเดียวนะคะไปปูเสือนั่งรับลมกันในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะต แต่ว่ายังไงซะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเผื่อว่าจะไปเจอจุดที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆกันบ้างนะกลับมาจากทางด้านของชลบุรีกันเข้ามาในกรุงเทพนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่หลายๆเส้นทางนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะรถจะมีหนาแน่นเป็นบางเส้นทางเท่านั้นน่าจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณที่เห็นแบบรถเยอะจริงๆตอนนี้เนี่ยก็จะมีแถบทางด้านของถนนพระราม1ช่วงที่มาจากทางเจริญผลมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันช่วงนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดประสงค์รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะอย่างเคลื่อนตัวช้าๆมาเรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟจนถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันเลยผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันไปแล้วเนี่ยผ่านหน้าสยามนะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ารถยังเต็มที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่านะคะการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรับประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวก็ยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของประตูน้ำใช้ถนนราชดำริมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยรถที่มาจากประตูน้ำที่จะมาแยกรับประสงค์ก็ยังคงใช้การได้แล้วก็ต่อเนื่องจากเส้นทางถนนราชดำรินะคะมุ่งหน้ามาทางราชปรารภไปทางด้านของหมอเหล็งตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางรถยังไม่มากนักนะในช่วงเวลานี้ยังแบบรถที่มาจากแยกประตูน้ำใช้ราชปรารภมาทางด้านของหมอเหล็งในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวทั้งไปทั้งกลับส่วนบนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางแยกเพชรรามต่อเนื่องไปทางของราชเทวีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเลยจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะลดเยอะสักหน่อยแต่ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ผ่านจากประตูน้ำนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านใต้ทางด่วนเพชรมาแยกมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องมาทางอโศกเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จากทางอโศกเพชรออกมาข้างนอกเลยยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกคลองตันเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุกันกับทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับคุณนริยาครับ
1: ค่ะ
2: ผมร้อยนะทุก
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้เป็นงานวันนี้รายงานของเมื่อวานนี้นะครับ25กรกฎา
1: คม
2: นะครับดูจะน้อยนิดนึงนะคุณนริยาท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นรายงานของวันเสาร
1: ์
2: หลายสถานีไม่ได้รายงานหยุดเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ขนาดน้อยก็ยัง17ชีวิตนะคุณนริยาไม่มีวันไหนที่จะรายงานกันจะสร้อยแล้วบอกว่าเมื่อวานไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วประเทศยังไม่มีน
1: ะ
2: ยังไม่มีนะครับน้อยบ้างมากบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็17ชีวิตทำให้25วันครับของเดือนกรกฎาคมยังไม่หมดเดือนเลยนะครับสูญเสียบุคลากรในประเทศไปถึง789ในชีวิตนะชีวิตคนในประเทศนะครับ789ชีวิต
1: นี่ยังไม่ถึง30วันเลยนะ
2: ฮะอะไรนะครับ
1: ยังไม่ถึง30วันเลยต้อง700ก่อนเลยแปดเกือบ800แล้วอ่ะ
2: ถึง800แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะถึงพันนะคุณนัทยา
1: โอ้อย่าให้หยุดไปแค่นี้เลยได้ไหมคะ
2: ผมไม่อยากให้หยุดแค่นี้นะครับแต่มันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนนะครับดูภาพรวมนิดนึงนะ ะครับตั้งแต่ต้นปีอันนี้ตั้งแต่ต้นปีก็เกือบ7เดือน
1: ค่ะ
2: นะครับปี69เราสูญเสียคนในประเทศเนี่ยซึ่งไม่น่าจะเสียไปเลยนะครับชีวิตเหล่านี้มีค่าทั้งนั้นนะครับแต่เราไม่สามารถรักษาไว้ได้ 7,257 ชีวิตนะเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน 7,089 ชีวิต
1: ค่ะ
2: ก็แปลว่าปีนี้มากกว่านะครับตายมากกว่าปีที่แล้วนี่168ชีวิตแล้วครับช่วงนี
1: ้
2: แค่7 เดือนเนี่ย168ชีวิตนะครับ
1: เ
2: มื่อวานในกรุงเทพมีรายงาน1ชีวิตนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนยอดในกรุงเทพจังหวัดเดียวนะครับก็เป็น456นะครับตั้งแต่ต้นปี
1: ค่ะนี่
2: คือความสูญเสียมหาศาลนะผมใช้คำว่าอย่างนั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วมันต้องการได้นะครับคุณนักเรียนท่านผู้ฟังเรื่องเหล่านี
1: ้
2: นะครับถ้าเราให้มันถูกวิธีหรือถ้าเรียกอะไรนะเข้มข้นจริงจังมากกว่านี
1: ้
2: มันพิสูจน์แล้วครับว่าทำได้แต่พิสูจน์ยังไงเราจะได้ท้ายด้วยก็ทำไมในช่วง7วันอันตรายเนี่ยเรายังลดได้เลยอ่ะนักเรียน
1: ทำไมจะจำกัดแค่7วัน
2: คือถามอยู่เหมือนกันเลยครับว่าแล้วทำไมเราจำกัดแค่7วันอันตราย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งที่ในความเป็นจริงนะช่วงนี้เดี๋ยวนี้7วันอันตรายเนี่ยถ้าว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยถ้าเฉลี่ยรายวันเนี่ยตายน้อยกว่าวันธรรมดาแล้วนะครับ
1: เพราะทุกคนระวังอยู่แค่7วันนี้นะคะ
2: เพราะว่าเพราะมันมีการระวังมีการเอาจริงเอาจังมีการรณรงค์มีการโอ้ทำคือเรียกว่าอะไรใส่อะไรอะใส่ความพยายามอะเข้าไปน
1: ะ
2: แต่ถ้าเสียดายแล้วพอหมดเจ็ดวันพวกก็ปิดเลยแล้วรออีกเจ็ดวันเนี่ยช่วงอะไรฮะสงกรานต์ที่แล้วมาเนี่ยตายเฉลี่ยต่อวันนะไม่ถึง30คนนะแต่ในวันธรรมดาเนี่ยเนี่ยเราเฉลี่ยดูนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกเฉลี่ยวันละ35นะ
1: ค่ะโอ้เยอะกว่า
2: โอ้เยอะกว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล็กมันจะกลายเป็นว่า7วันไม่อันตรายใช่ไหมไอ้วันธรรมดา
1: คือเอาเป็นว่าสมมติว่าใน1ปีมีเทศกาลสักกี่เทศกาลที่เราจะนับเป็น7วันอันตรายนี่หักจริงๆเต็มที่น่าจะอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์ได้ไหมคะ7วัน7วันอันนี้ฉันให้1ปี2ช่วงแล้วนอกนั้นนี่คือเป็นช่วงที่เราจะไม่ระวังกันเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ก็นั่นสิผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊แล้วทำไมภาครัฐถึงได้จำกัดกันอยู่แค่7วันอันตรายไม่เพิ่มมากนะหรือยังไงอ้าวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากี่วันละอยู่ท่า
1: อืมใช่ใช่เพ้อๆอยู่ทั้งอาทิตย์ด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยบางคนอยู่ทั้งอาทิตย์เลย
2: เห็นไหมบางคนลงมาอะไรนะจันทร์กับศุกร์ใช่ไหม
1: ค่ะใช่
2: ได้มากกว่าเจ็ดไหม
1: มากกว่าอยู่แล้วเพราะอยู่ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หยุดวันจันทร์
2: อีกสองวันก็กลายเป็นเก้าไปเลย
1: ใช่แล้วก็มาวันศุกร์อีกนะแล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์ต่อได
2: ้แต่ไม่มีการอะไรฮะรณรงค์หรือว่าบอกกล่าวหรือว่าเตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือข้อเสียของบ้านเราที่ทำกันแค่7วันปีใหม่กับ7วันสงกรานต์แต่มันที่ผมนะครับช่วงนั้นน่
1: ะ
2: เพราะว่าเท่าที่ตามดูเนี่ยมันลดลงมาเป็นครึ่งเลยนะนี่ถ้าสมมติเราทำวันธรรมดาด้วยให้มันลดครึ่งหนึ่งนะคุณนักเรียนเราก็จะลดคนตายในแต่ละปีอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็หมื่นนะหมื่นคนนี่เยอะนะต่อปี
1: ใช่ใช่
2: แล้วหมื่นคนนี่สุขภาพดีนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่สุขภาพไม่ดีนะสุขภาพที่ไม่ออกจากบ้านไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยแล้วก็ไปตายบนท้องถนนมันน่าเสียดาย
1: ค่ะ
2: ทั้งที่เขาจะคงทำความเจริญทำเศรษฐกิจอะไรให้กับประเทศได้เยอะก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้อะไรไม่ได้ต่อว่าเลยแต่นะครับกระตุ้นเรื่องความปลอดภัยนิดหนึ่งได้ไห
1: ม
2: ให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันต้องมีโครงการมีอะไรอ่ะมีเม็ดเงินอะไรลงมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ต้องมีเม็ดเงินลงมาเขาจะออกให้เราต้อง 60% ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
2: แต่ว่าเราอยากไม่มี
1: อ
2: อัธพงศ์ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์นะคะเลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปจำนวนทั้งหมดเนี่ยถึง17รายด้วยกันนะแล้วก็ยอดสะสมเฉพาะของเดือนกรกฎาคมนี้ยังไม่ครบเดือนเลยนะ787คนแล้วนะเยอะทีเดียวนะ1เดือนเอาตีเป็นกลมๆแล้วกันหยวนๆเป็น30วันนี้ก็คือ700กว่าเกือบ800แล้วนะคะแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ยังมีวันหยุดอีกหลายวันเลยทีเดียวนะก็ไม่ได้อยากรายงานนะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเมื่อคืนเนี้ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ทางจสร้อยเฉพาะที่จสร้อยรับแจ้งมาเนี่ยทั้งหมดน่าจะ5รายเลยเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด4รายแล้วก็อยู่กรุงเทพอีก1รายนะหรืออาจจะตัวเลขสลับกันแต่ว่ารวมๆนี่ก็คือเป็น5รายเนี่ยนะคะก็คือบางวันเนี่ยที่รายงานสรุปอุบัติเหตุตอนช่วงค่ำๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมันฟังดูแบบว่าอาจจะรายงานสั้นๆไปสักนิดนึงแต่ก็ดีกว่าที่พอหันไปเจอแล้วโอ้โหตัวเลขผู้เสียชีวิตทำไมวันนี้เยอะจังตกใจนะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรกันเป็นอุบัติเหตุชนแล้วมีคนเสียชีวิตคนเจ็บแบบ1ภายใน1เหตุหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากจะรายงานตัวเลขแบบนี้ทุกวันทุกวันนะอยากให้ทุกคนระมัดระวังอย่าให้ระวังเพียงแค่7วันอันตรายอย่างที่คุณหมอบอกนะเราก็ต้องระวังกันทุกวันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนย้ำทุกครั้งนะเวลาที่เจอถนนโล่งๆต้องยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าถนนโล่งต่างคนต่างก็จะใช้ความเร็วกันพอใช้ความเร็วแล้วพอเจอเหตุข้างหน้าฉุกเฉินเนี่ยก็จะทำให้ อาจจะแบบเบรกไม่ทันหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันมาได้นะคะมากันที่การจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณตู่ระยองคุณตู่ระยองแจ้งอุบัติเหตุผ่านทาง SOS นะคะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกช่วงประมาณกิโลเมตรที่92บวก700รถชนกันหลายคันเลยอยู่ในช่องทางขวาเป็นฝั่งขาออกกมที่92บวก700นะคะกม92โอ้อยู่ไกลๆนู่นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตดูนิดนึงนะเป็นช่วงที่มาจากทางด้านของเขาเขียวที่จะมุ่งหน้ามาตรงร้านแม่กิมบวยมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังระมัดระวังด้วยแล้วกันเขาบอกว่าคุณตุลยอบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเลยทีเดียวนะแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าเป็นรถอะไรกันบ้างตรงจุดนี้นะคะประมาณกมที่92บวก700ค่ะเดี๋ยวยังไงจะถ้าเกิดว่าได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รายงานกันให้ทราบกันนะคะว่าอุบัติเหตุเป็นอย่างไรกันบ้าง มากันที่เดี๋ยวคุณตู่ระยองอยู่ในสายนะคะคุณตู่คะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับคุณ
1: นาตยาค่ะ
3: คุณนัตยานะครับและท่านผู้ฟังครับก็ไปพบเจออุบัติเหตุเข้า
1: ค่ะ
3: นะครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออก
1: ค่ะ
3: เนินแม่กิมบวย92บวก700
1: ค่ะ
3: ชนต่อกันหลายคันน่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่คันพอดีผมผ่านมา
1: ค่ะ
3: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับรถจะเริ่มติดแล้ว
1: ค่ะ
3: ปริมาณรถวันนี้ยังไม่ค่อยเยอะครับยังจะเป็นวันอาทิตย
1: ์ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะแล้วดูเขาลักษณะว่าชนแบบว่าแรงไหมอะฮะ
3: ก็ถามว่ารุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
3: ครับเพราะมันเป็นช่วงเนินไงช่วงเนินตรงนั้นจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยแต่ก็จ
1: ำ
3: ไว้เนี่ย
1: ค่ะ
3: เป็นเนินที่ว่าจุดสร้างจุดพักรถไฟเนี่ยมีเหตุบ่อย
1: ครับอันนี้คือก่อนถึงจุดที่สร้างจุดที่พักรถใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: พักรถใหญ่ๆก็คือจะอยู่ตรง94เนี่ยน่าจะอยู่94
1: ค่ะ
3: ส่วนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเลยแถวอยู่ในช่วงแม่เก็บบัวเนี่ยคร
1: ับ ค่ะ
3: ในแม่เก็บบัว
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นรถอะไรชนกันบ้าง
3: ครับก็หลายคันนะอยู่เลนขวาเนี่ย
1: ค่ะ
3: แต่รู้ว่าหลายคันเนี่ย คร
1: ับ
3: ผม
1: อ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณตู่คะ
3: ครับผมเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึง
1: ครับ
3: ตรงกมที่66เนี่ยรู้สึกจะมีการเผาหญ้าไงมันควันมันออกมารบกวนบนมอเตอร์เวย์เนี่ย66ตรง66เนี่ยกม66ครับ
1: กม66นะคะ
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: ผมใช้ขากรุงเทพอยู่ควันมาจากแถบซ้ายนะ
1: ค่ะ
3: เข้ามาปกคลุมในมอเตอร์เวย์เนี่ย
1: อืมค่ะค่ะได้ได้เดี๋ยวประสานงานทั้ง2จุดเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับอย่าลืมอัปเดตไลน์ผมด้วยนะจะ
1: ได้ต่างฮะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวรายงานอุบัติเหตุตรงจุดตรงที่คุณตู่แจ้งกับตรงช่วงของบริเวณกม66ที่มีน่าจะเป็นของการเป็นเหตุไฟไม่ย่านะคะก็เลยทำให้กลุ่มควันเนี้ยมันเข้ามารบกวนในส่วนของการเดินทางของคนที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะทำให้มีควันเข้ามาคือคุณตู่วิ่งสวนทางนะแต่ว่าควันมันก็เข้ามาทำให้อาจจะทัศนวิสัยในการมองอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นการออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไป 0.95% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th นะคะหรือ GSB Contact Center1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะออมเงินแล้วก็มีดอกเบี้ยดีๆแบบนี้นะคะก็เชิญได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูจากทางด้าน X นะคะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะจุดที่คุณตู่ระยองรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้รถนะคะมีการเคลื่อนตัวเรื่องบอกว่าช้าแล้วนะคะสำหรับทางฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางฝั่งขาออกนะที่เกิดอุบัติเหตุตรงกม.ที่92บวก700นะถ้ายังไงซะใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ในเส้นทางที่คุณกำลังเดินทางอยู่อะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ส่งผลให้การจราจรนี้เริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาออกค่ะ ช่วงลงปูนตราช้างการจราจรฝั่งขาออกของถนนมิตรภาพตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆสลับกับหยุดชะงักไปตลอดระยะทางเลยนะคะในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าณขณะนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะตรงจุดอุบัติเหตุที่ทางด้านของมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์สาย7เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเนื่องจากตรงบริเวณพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตรงขึ้นเนินเป็นจุดที่เขามีการทำงานอันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้คุณตุระยองบอกว่าจะเป็นการทำงานเป็นจุดพักรถใช่ไหมคะแต่ว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเลนขวาพอดีรถที่เข้ามาทางด้านหลัง4เลนเนี่ยเขาก็ต้องเบี่ยงมาตอนนี้เนี่ยเบี่ยงผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้2เลนจาก4เบียดมาเป็น2อ่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแต่พอผ่านพ้นมาแล้วก็จะใช้การได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าณขณะนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะอย่าชะลอดูนะฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดชะลอดูปุ๊บมันลงเนินพอดีเลยเดี๋ยวอาจจะเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุได้รวมถึงอาจจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกใครที่ใช้อยู่ณขณะนี้ตรงประมาณกม.ที่92บวก700มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

วงนี้ค่ะกลับมาที่จอสร้อยกันนะคะมาสวัสดีคุณฟังทาง YouTube Live กันสักหน่อยดีกว่านะคะมีคุณละพีนะคะคุณพักเคอินถามดิฉันว่าได้นอนบ้างหรือยังได้นอนแล้วค่ะเมื่อคืนนี้เจอกันตอนช่วงจัดรายการถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะตอนนี้มาเที่ยงวันสลับเวลากันบ้างนะคะคุณพักเคอินบอกว่าตอนนี้ในถนนในกรุงเทพยังโล่งอยู่นะคะวันหยุดติดกันหลายวันเลยทีเดียววันหยุดบวกวันลาแล้วก็คุณอิสรภาพบอกว่าช่วงบ่ายมี2ชื่อเหรอครับคุณนัตยาหรือคุณฐานุตรามีชื่อเดียวแล้วนะตอนนี้มีชื่อเดียวค่ะชื่อดิฉันอยู่คุณอิสรภาพรีเฟรชนิดนึงบางทีแบบว่ามันอาจจะแบบมีการดีเลย์หรือเปล่าไม่แน่ใจรีเฟรช YouTube นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันแบบที่หน้าจอนะคะคุณพักเกอินถามว่าหยุดไป4วันมาทำงานวันที่3แล้วเสียงสายอ๋อเดี๋ยวก่อนคุณพักเกอินดิฉันเข้าใจแล้วที่คุณพักเกอินบอกว่าหยุด4วันเนี่ยไม่ได้หยุด4วันหยุด2วันแต่เนื่องจากว่าวันจันทร์กับวันอังคารนี้เราอยู่หลังใหม่นะเราอยู่หลังใหม่แล้วพอวันพุธพฤหัสนี้ก็หยุดก็เลยแบบว่าได้เหมือน4วันนะที่ไม่ได้เจอกันแบบนี้ใช่มั้ยฮะอันนี้ตอนแรกดิฉันก็เอ๊ะดิฉันหยุด4วันยังไงไม่ใช่หยุด2วันปกตินั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรโอ้เดี๋ยวนะตรงช่วงจุดที่คุณตู่ระยองรายงานอุบัติเหตุมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นรถชนกันหลายคันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถคันนี้เนี่ยให้พ้นกีดขวางโดยเร็วก่อนหน้านี้เนี่ยรถจะวิ่งในช่องทางซ้ายได้2ช่องนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ขยับเข้ามาเหลือไอ้จุดที่อุบัติเหตุเนี่ยเหลือแค่1ช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะตอนนี้รถวิ่งได้3เลนแล้วแต่เนื่องจากว่ามีรถใหญ่วิ่งด้วยก็เลยทำให้การจราจรตอนนี้ติดขัดหนาแน่นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตรงช่วงประมาณที่92บวก700นะคะใครใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกในช่วงนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะรถชนกันหลายคันทีเดียวแล้วตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะแล้วก็รถที่มาด้านหลังนี้ก็เยอะเลยนะวิ่งกันได้จาก4เลนก็ต้องมาเบี่ยงมาเป็น3เลนนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าเห็นรถที่เขาติดอยู่ทางด้านหลังเนี่ยพอพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยบางคนใช้ความเร็วกันระมัดระวังด้วยเดี๋ยวพอขับเร็วเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามาอีกยิ่งรถติดเข้าไปอีกนะเนี่ยเห็นรถที่แบบว่าคือถ้าเป็นรถแบบทั่วไปเหมือนกับว่าที่แบบไปเที่ยวหรือเป็นรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รถที่เขาใช้ความเร็วรถพวกที่เขาต้องส่งของทำเวลาโดยเฉพาะพวกส่งสินค้าจากเขาเรียกเลยเขาจะมีส่งศูนย์ส่งสินค้าจากจังหวัดนึงไปอีกจังหวัดนึงแบบนี้เนี่ยก็จะใช้ความเร็วกันเหมือนกันเวลาถนนโล่งๆนี่ขับรถกันโอ้โหน่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยปกติแล้วเขาก็จะมีเวลาว่าจะเดินทางจากตรงนี้ไปอีกจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่พอมายิ่งมาเจออุบัติเหตุทำให้รถติดอันนี้เนี่ยพอไปได้นี่โอ้โหใช้ความเร็วกันเลยนะน่ากลัวพอสมควรระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถที่ส่งสินค้าแบบนี้เนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุแทนที่จะไปถึงเร็วทีนี้ยิ่งเสียเวลาไปอีกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาตกลงเป็นรถชนกันทั้งหมด4คันค่ะชนท้ายกันในช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายเป็นผู้หญิงมีอาการแน่นหน้าอกแต่ว่าไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะตอนนี้รถยังอยู่ในช่องทางขวาค่ะทั้ง4คันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะคุณฉัตรปรินทร์แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมวิทยุสื่อสารเป็นวิทยุสื่อสารที่สำหรับใช้งานในสายการบินเป็นตัวเครื่องสีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่คอนโดร่มเกล้าไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะฝากคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองด้วยนะคะที่รับผู้โดยสารมาจากคอนโดร่มเกล้าแล้วก็ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนั่งมาแล้วก็ลืมวิทยุสื่อสาร
บอกว่าอันนี้เนี่ยเขาอ๋อนั่งมาจากแอร์ลิงคอนโดร่มเกล้านะอันนี้ชื่อคอนโดอะแอร์ลิงคอนโดร่มเกล้ามาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีเอาปลอกสวมเสาสีฟ้าแต่เป็นตัวเครื่องวิทยุสีดำเนี่ยแล้วก็มีปลอกสีฟ้าสวมมีปลอกสวมเสาสีฟ้าด้วยนะไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าไอตัววิทยุสื่อสารมันจะมีเสาขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเป็นมีปลอกสีฟ้าใส่อยู่ใช่ไหมคะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นะคะเก็บได้เป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยค่ะแล้วก็คุณตะวันค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมเสื้อกันหนาวยี่ห้อ Supreme สีชมพูนั่งรถมาจากร้านมงคลที่ถนนเพชรเกษมมาลงที่ใกล้ๆกับ MRT บางขุนนนท์โอนค่ารถไปเป็นชื่อบัญชีคนขับชื่อคุณจิรายุสกุลพักดีบุรีจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะว่าสีทะเบียนอะไรแต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีคุณจิรายุนะนั่งรถมาเมื่อตอนประมาณ 2:30 คืนเมื่อคืนนี้นะคะตอน 2:30 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมเสื้อกันหนาวมียี่ห้อด้วยนะคะเป็นยี่ห้อ Supreme สีชมพูลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะนั่งมาจากที่ร้านมงคลที่ถนนเพชรเกษมไปลงที่ใกล้ๆกับ MRT บางขุนนนท์ค่ะแล้วก็คุณนครนามสกุลชัยศรีนะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายเป็นสีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่บัตร ATM มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะนั่งรถมาจากที่ซอยจรัสนิทวงซอย1มาลงที่ซอยเพชรเกษมซอย3เมื่อตอนช่วง 5:00 จำสีทะเบียนรถไม่ได้แต่คนขับรถเป็นผู้หญิงชื่อคุณธิดารัตน์ทองอ่อนผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของคุณนะคะคุณธิดารัตน์เมื่อตอนช่วงเช้ามืดนี่เองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายข้างในจะมีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็คุณภัทรพรค่ะอันนี้ลืมถุงผ้าเป็นถุงผ้าใบเล็กๆนะเป็นถุงแบบของร้านทองอะค่ะข้างในจะมีสร้อยคอทองคำมีพระเลี่ยมทองแล้วก็มีสร้อยคอเป็นเงินแล้วก็มีเข็มกลัดรูปหัวใจขึ้นรถมาจากที่สถาบันโรคทรวงอกมาลงที่หมู่บ้านธรรมมีพระเลี่ยมทองแล้วก็มีสร้อยคอเป็นเงินแล้วก็มีเข็มกลัดรูปหัวใจขึ้นรถมาจากที่สถาบันโรค

น่าจะเป็นถุงผ้าสีแดงแบบของร้านทองอ่ะนะคะเป็นถุงกำมะหยี่หรือเปล่าแล้วข้างในจะมีหลายอย่างเลยมีสร้อยคอมีเข็มกลัดมีพระด้วยนะคะนั่งรถมาจากที่สถาบันโรคทรวงอกนนทบุรีแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านธนาฮาบิทันนะคะที่บางกรวยจงถนอมแล้วก็คุณพิเชษนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็จะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่บัตร ATMนั่งรถแท็กซี่สีเขียวทะเบียนจำได้คือตัวเลขข้างหลังก็คือ888 83ตัวแต่ตัวหน้าจำไม่ได้นะคะนั่งรถมาจากที่ซอยราชบูรณะ44มาลงที่ปากซอยผู้ใหญ่พันนั่งเข้ามาในซอยแล้วก็มาลงที่ซอยราชบูรณะ44เดี๋ยวนี้ฉันกำงงเขาบอกว่านั่งจากนั่งเข้ามาในซอยราชบูรณะ44แล้วมาลงปากซอยเหรอคะอ๋อก็นั่งไม่ไกลนะถ้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เป็นช่วงเมื่อวานนี้ไหมคะตอนช่วง 18:30 น่าจะเป็นเมื่อวานล่ะไม่ใช่วันนี้แน่แล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะดูสภาพการจราจรสำหรับการจราจรในจุดที่มีอุบัติเหตุตอนนี้นะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่โดยเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะคะเขามีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงประมาณกม.ที่92+700เลยทำให้รถที่ใช้มอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกเนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะทำให้เคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนนี้เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง4คันก็ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุในช่องทางขวานะคะตรงก่อนถึงเนินแม่กิมบวยนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้เส้นทางขาออกมาเนี่ยเขาจะต้องเบี่ยงจริงๆเบี่ยงไม่ไกลนะแต่ว่ารถเนี่ยมีการชะลอตัวกันมาต่อแถวกันยาวกันมาเลยทีเดียวพอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มาดูข้อมูลจากทางด้านของทาง X กันบ้างคุณผู้ฟังตอนนี้นี่สำหรับใครที่จะไปใช้บริการลานจอดรถของที่ห้างสยามพารากอนตอนนี้ 13:34 นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลานจอดรถพารากอนเต็มทุกชั้นแล้วนะคะแนะนำลูกค้าให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คนะคะเป็นที่จอดรถของที่พารากอนตอนนี้เต็มทุกชั้นแล้วนะคะให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คได้เลยนะคะหรือถ้าใช้ดีก็คือถ้าสะดวกกว่าก็คือไปรถไฟฟ้าง่ายสุดแล้วนะไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถด้วยลงจากรถไฟฟ้าเดินเข้าไปที่สยามพารากอนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกเต็มที่กลุ่มเปราะบางได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนได้และตำรวจกองปราบทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมัวสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันรับเฉพาะคนจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่มีระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมปี70สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองหากจะมอบอำนาจต้องให้ผู้ที่รับมอบอำนาจไปยืนยันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยจะต้องใช้เอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้มอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้รับมอบรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออยากให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันครบวงจรรับแต่ลูกค้าชาวจีนคุมพื้นที่เข้าออกเข้มพบประวัติเคยถูกบุกทลายบ่อนมาแล้ว1ครั้งเมื่อปี66คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้1รายและชาวเมียนมา3รายในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสืบสวนพบว่ามีการถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพยาเสพติดและจับบริการผิดกฎหมายครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะโดยก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร้องเรียนที่กองปราบปรามว่าโรงแรมแห่งนี้มีชาวจีนเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ผิดปกติที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอีกทั้งยังมีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันจัดปาร์ตี้ยาเสพติดมั่วสุมของชาวจีนจำนวนมากโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผิดสังเกตตั้งแต่ลานจอดรถจะมีรปภ.ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งการมาถึงของลูกค้าไปยังพนักงานด้านในก่อนที่จะพาลูกค้าขึ้นลิฟต์ที่ควบคุมด้วยคีย์การ์ดขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารโดยมีบุคคลภายในถือกุญแจเปิดประตูรับเท่านั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังเคยตรวจค้นสถานที่แห่งนี้และสามารถจับกุมนักพนันชาวจีน26รายพร้อมผู้ร่วมขบวนการทำความผิดชาวไทยอีก23รายตรวจยึดโต๊ะพนันเครื่องสล็อตและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุงในเวลาต่อมาและกลับมาลักลอบเปิดบ่อนพนันและจัดปาร์ตี้ยาเสพติดอีกครั้งจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาสัญชาติจีนให้การว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนงานและรับหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซึ่งยาเสพติดจะมีผู้นำมาฝากไว้ภายในห้องพักเมื่อมีการสั่งซื้อยาจะนำไปส่งยังจุดนัดหมายหรือในบางกรณีลูกค้าจะเดินทางมารับด้วยตนเองภายหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อย
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมากันที่สภาพการจราจรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมก็ถือว่าการเคลื่อนตัวในจุดอื่นๆนะที่นอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1แล้วก็ถนนเพชรบุรีที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่นอกนั้นนี่การจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็ออกไปดูทางรอบนอกนู่นเลยดีกว่านะคะทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาออกในช่วงนี้อ่ะตรงจุดที่ตรงช่วงบริเวณตรงเนิน TPI ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะบนถนนมิตรภาพฝั่งขาออกรถเยอะก็จริงแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับบนมอเตอร์เวย์สาย7นะตอนนี้รถติดขัดท้ายแถวนี่สะสม5กิโลแล้วนะคะรถติดขัดท้ายแถวสะสมถึง5กิโลทีเดียวสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุยังไงใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะคุณพันธ์นะคะอยู่ที่ถนนบรมชนนีคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
1: ค่ะ
2: รอดจากชนนีตอนนี้ขาเข้าไม่ติดแล้วครับมันติดขาออก
1: ค่ะ
2: เซ็นทรัลครับผม
1: ค่ะ
2: เซ็นทรัลเซ็นทรัลรถเข้าห้างเซ็นทรัลสามเลนเลยครับผม
1: ค่ะวันนี
2: ้ต้องวิ่งเลนขวาครับถ้าจะออกไปข้างนอกก็วิ่งเลนขวาครับผมเลนขวา
1: ค่ะแล้ว
2: ไม่ติดครับผม
1: ค่ะแล้วก็คือพอผ่านหน้าเซ็นทรัลไปแล้วนี่ก็ดีแล้วใช่ไหมคะ
2: โอเคใช่ครับผ่านหน้าเซ็นทรัลแล้วก็ใช้การได้ดีครับผม
1: ค่ะ
2: อุณหภูมิร้อนครับผม35 องศา
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมร้อนอยู่คร
1: ับ ร้อนมากไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนช่วงเย็นจะมีฝนหรือเปล่านะคะ
2: มีสิทธิ์ครับผมมันในวันลาด้วยมั้งมันเข้าวันศาด้วยนี่เข้าวันศาวันพรุ่งนี้แหละครับ
1: อ๋อนี่คือแบบว่าตามเขาเรียกอะไรนะตามแบบคนไทยเลยเนาะวันเข้าวันศาก็ต้องฝนตกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เหรอคะเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมอย่างเงี้ยคะ
2: ทุกปีนะครับคุณนันทยาครับผมแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงครับก็บอกมันอะไรนะเอล
1: ิน โ
2: ยหร
1: ือ
2: เอล
1: ิน
2: โยอะไรคร
1: ับ
2: เอลินโยคร
1: ับ
2: เอลินโย
1: ทำให้แบบว่าฝนแรง
2: มันจะแรงครับใช่
1: ค่ะใช่
2: ใช้บ้านนอกเราจะเรียกอะไร82 ที82 ครั้งอะครับผมเขาเรียก82 หนถ้า82 หนนี้มันก็แรงนะครับคุณนันทยา
1: เหรอ
2: หาลุ่มนี่ก็จะมีน้ำขังนะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำขัง
1: ไม่เพราะว่าพอคุณพันธ์บอกว่าวันนี้เดี๋ยวอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวว
2: ันที่
1: ข้าพรรษาก็จะมีฝนอันนี้คือแบบว่าแบบไทยๆเลยนะแบบไทยๆที่เขาใช้วัดกันแบบนี้ใช่ไหมคะดูจากแบบนี้ว่าข้าพรรษาก็จะมีฝน
2: มันนอกเนี่ยคุณแม่จะบอกเป็นอย่างน
1: ั้
2: นข้าพรรษาว
1: ัน
2: ไหวก็จะมีฝน
1: แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใช้แบบนั้นได้หรือเปล่าเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ได้มั้งครับน่าจะได้
1: น่าจะได้
2: ไม่ได้ครับผม
1: ไม่เพราะที่ฉันจำได้ว่าอย่างเช่นพอโรงเรียนเปิดเทอมอ่ะวันเปิดเทอมปุ๊บจะฝนตกแล้วก็เป็นตั้งแต่เด็กๆมาแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่พอโตมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
2: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะ
2: ต้องได้จากระดับจิรินทร์เนี่ยผมแจ้งพี่เสมาไปเขตอันนี้ครับบางวันก็น่าจะมาเก็บขยะนะครับกองเต็มเลยครับอยู่ใต้สะพานต่างระดับเนี่ยครับ
1: ใต้ต่างระดับตรงใส่ใต้เก่าเหรอคะ
2: ใต้เก่าครับผมถ้าสมมติเราอยู่ในรถกลับมาปุ๊บมันจะอยู่ใต้ต่างระดับซ้ายมือเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เนื้อถนนจะเป็นสิริธรนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะพอกลับรถ
2: กองอยู่ใต
1: ้กลับรถไปทางด้านกลับรถไปทางด้านสิรินธรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกลับมาทางสิรินธรที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยขยะกองเบลเลอร์เลยครับกองเลยครับผม
1: เขาเก็บ
2: ว่าบางท่านมาอยู่บุรุษบุรีหรือว่าคนสติไม่ดีมาจุดแล้วก็ไฟไหม้แบบไปเยี่ยมมาก่อน
1: อันนี้คือแบบว่าขยะแบบเขาเก็บไปแล้วมาทิ้งใหม่หรือว่ายังไง
2: ไม่กองไว้นานแล้วครับผม
1: หรอฮะ
2: ไม่ได้เก็บเลยครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวเผื่อประสานไปที่ทางเขตเขาหน่อยเขตบางพลัดเนาะได้ค่ะ
2: ครับถูกต้องครับผม
1: ค่ะ บอกว่า
2: ซิลิโคนก็ไม่มีปัญหานะครับผมมันนี่สบายเบิร์ด
1: ๆค่ะค่ะ
2: แต่ว่าอากาศร้อนครับผม
1: ใช่ร้อนมากไปที่ไหนก็ร้อนค่ะ
2: ฝากเพื่อนสมาชิกที่คุณลุงทั้งหลายเลยครับฝากเพื่อนก็ใส่แว่นสายตาหน่อยครับแว่นไหนแว่นกันแดดแว่นกันแดด
1: อือใส่แว่นสายตาด้วยจะได้มองเห็นชัด
2: แว่นกันแดดดีกว่าแว่นกันแดดครับผม
1: ไม่ก็คือนอกจากกันแดดแล้วก็ต้องสายตาด้วยเดี๋ยวมองไม่ชัดอยู่แล้วนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วคุณพันคุณพันใส่ไหมคุณพันใส่ไหม
2: ใส่กันแดดครับ
1: ใส่กันแดดเนาะโอ้มันผิดกันเลยนะระหว่างไม่ใส่กับไม่กับใส่เนี่ยนะคะ
2: โอ้ผิดกันเยอะครับเพราะว่าเจอแดดนี่แบบโอ้แบบใส่กันแดดมันก็สายตามันจะสดใสดีครับผม
1: คือคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นก็คือแบบว่าไม่กล้าใส่แว่นกันแดดบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยแบบขี้เตะหรือเปล่าใส่แว่นแต่ใส่เถอะเพราะมันช่วยถนอมสายตาเราอย่าไปแคร์คนอื่นเอาสายตาเราเพราะคนอื่นคงมามองช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นน่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ตึกรามันจอมคอนโดก็มีแดดกระจกนะครับคุณอาจารย์มันจะมีแดดกระจกใช่ไหมครับผม
1: คุณพันเคยคุณพันเวลาขับรถแล้วเจอแดดแรงๆแล้วแบบว่าไม่มีแว่นกันแดดใส่เคยแบบว่าหมีบตาพร่าหรืออย่างงี้ไปบ้างมั้ยคะ
2: มีครับมี
1: เนาะ
2: มีครับผมอ
1: ือ
2: แล้วเจอเย็นๆนะครับจะง่วงนอนเลยอ่ะบางคนเนี่ยจะหลับ
1: อ๋อดิฉันเคยเป็นอย่างงี้คือแบบว่าเราอยู่ในรถอ่ะแล้วข้างนอกอ่ะแดดจ้ามากแล้วคือไม่ได้ใส่แว่นกันแดดแต่ว่าเลนส์ที่ตามันจะแบบสีแสงมันจะดรอปลงมาเป็นแบบว่าเหมือนสีกันแดดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าดับมากแต่ปรากฏมองไปอีกทีนึงโอ้ยคือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคือเหมือนตามันดับมองไม่เห็นมันเป็นฝ้าขาวไปหมดเลยทีนี
2: ้
1: ตกใจ
2: ไม่ต้องใช้ครับคุณอาจารย์เวลา6 โมงครับหรือว่า5 โมงกว่าฝ้าที่จะตกดินเลยคร
1: ับ
2: เราวิ่งสวนทางขาออกกับบ้านที่นี่โอ้มองไม่เห็นนะครับผม
1: ค่ะน่ากลัวนะอันนี้คือดิฉันว่าคนขับรถอะควรจะต้องมีแว่นกันแดดเอาไว้ที่แบบว่าพี่ปรับสีดีๆด้วยนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี้ยพอมืดๆไปเนี่ยพอเย็นๆโพรเพสหน่อยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นละ เป็นสีชาสีเขียวอะไรไปอย่าเป็นสีดำเลยเนาะเดี๋ยวอันตรายแทนที่จะนั้น
2: คร
1: ับ ถ้าแดดแจ้งๆอะได้อยู่นะแต่ถ้าแดดแบบลมๆแบบ
2: นี้ได้สีอะไรนะครับสีชาครับผม
1: สีชาเนาะสีชาใส่แล้วสบายตาใช่ไหมฮะ
2: สบายตาครับ
1: สีชาสีเขียวแบบเลแบนเนี้ยได
2: ้คร
1: ับ ได้ค่ะตอนนี้
2: ผมตอนนี้อยู่แยกบางพลัดแล้วครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างยังดีอยู่ไหมฮะ
2: ก็ไม่มีปัญหาครับแยกเป็นยันไม่ได้ยัน
1: ค่ะค่ะ
2: เล็กน้อยคันที่2คันที่3เองคร
1: ับ
2: ผม
1: อ่าฮะค่ะได้ค่ะ
2: ตอนนี้สบายอยู่ครับวันหยุดยาวครับคุณน้ำตา
1: ล
2: ยาคร
1: ับ สบายเนาะได้อย่าลืมไปทำบุญด้วยนะวันหยุดอ่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถนนโล่งๆนะเลยชวนคุยใครอยากจะคุยตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มาคุยได้ถนนยังโล่งๆอยู่ในหลายเส้นทางนะแต่บางเส้นทางก็ยังรถเยอะอยู่อย่างเนี้ยอย่างที่บอกนะถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกที่มาจากทางอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีช่วงนี้การจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะยังไม่เป็นปัญหาค่ะก็คือไม่เป็นปัญหาคือเหมือนว่าไม่ได้แบบมีอุบัติเหตุอะไรนะแต่รถเยอะแล้วก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟพอเลยจากราชเทวีไปที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนี่ก็ลักษณะเดียวกันก็คือรถเยอะแล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของสสสค่ะคุณผู้ฟังทางสสส.นี่เขามีความห่วงใยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องรู้ก่อนที่จะสายเมื่อของหวานเนี่ยจะไปทำร้ายลูกคุณนะคุณพ่อคุณแม่เคยแอบคิดไหมคะว่าเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันหรือว่าเวลาเราเห็นเด็กอ้วนจ้ำม่ำแล้วรู้สึกว่าโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักน่าเอ็นดูเลยผู้ใหญ่พอเห็นเด็กแบบว่าตัวแบบแขนเป็นป้องๆนี่แบบโอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยจะเข้าไปหยิกแก้มไปแบบขยำจ้ำม่ำแต่คุณเคยคิดแบบนี้ไหมคะว่าต ้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าความรักที่ตัวเราเนี่ยยอมตามใจลูกอาจจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กติดหวานแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำร้ายสุขภาพทำลายสุขภาพของพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้เขากินนิดเดียวนะคงไม่เป็นไรที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่น้ำอัดลมขวดเดียวหรือว่าชาไข่มุกแก้วเดียวหรืออาจจะเป็นขนมกรุบกรอบกรอบแกบอะไรเนี่ยนะคะไอเนี่ยทำให้น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็จะพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรที่จะได้รับในแต่ละวันเลยนะคะแล้วก็ความหวานที่มันสะสมกินทุกวันทุกวันเข้าไปแบบนี้แหละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกของตัวคุณเองเนี่ยใน5เรื่องใหญ่ๆเลย5เรื่องใหญ่ๆมีอะไรบ้าง1นั้นก็คือทำให้ลูกนั้นอิ่มทิพย์แล้วก็กินข้าวยากเคยไหมคะเวลาเด็กที่กินขนมแล้วเนี่ยพอกินขนมหรือว่าน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มละแต่ไอความอิ่มเนี่ยมันไม่ใช่อิ่มจริงมันเป็นการอิ่มแบบปลอมๆแต่ว่าพอถึงเวลากินข้าวแล้วเด็กเนี่ยเพราะด้วยความที่แบบเหมือนมันอิ่มเด็กก็จะไม่อยากกินข้าวทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์2ค่ะอันนี้สำคัญเลยพ่อแม่หลายคนน่าจะแบบว่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยความหวานที่ได้รับมากเกินไปมันจะไปขัดขวางความสูงค่ะเพราะว่าไอ้น้ำตาลอันนี้เนี่ยจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังทำให้กระดูกนั้นปิดเร็วด้วยลูกก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะคะ3มันจะทำให้สมองช้าสมาธิสั้นเรียกว่าพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดเลยนะคะแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกค่ะคราวนี้เองเนี่ยลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนทั้งวันเลยอย่างที่เขาบอกว่าเวลาคนหงุดหงิดขาดน้ำตาลหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะกลองสังเกตดูแล้วกันนะคะแล้วก็4ค่ะเด็กๆมันจะฟันผุลามไปจนถึงฟันแท้ได้เด็กที่ยังมีฟันน้ำนมอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการผุจากความหวานไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปนะแต่ว่าไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในที่มันมากับทางด้านของน้ำตาลเนี่ยแล้วมันไปทำให้ฟันน้ำนมผุเนี่ยนะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถช้อนชัยลงไปลึกไปทำลายถึงหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของอ้วนลงพุงค่ะแล้วก็ยังพ่วงเรื่องของเบาหวานไปด้วยน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกนั้นน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กๆเนี่ยเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ของเราหลายเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราเองที่จะต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันกันนะคะอย่าปล่อยให้ความหวานมาทำลายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสสนะคะก็ช่วยกันดูแลจริงต้องดูแลกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็เห็นหลายบ้านอยู่เหมือนกันนะคะที่ยังปล่อยให้ลูกกินพวกขนมคบเคี้ยวน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของพวกน้ำหวานอะไรต่างๆขนมหวานของหวานอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยคือพอลูกไม่กินก็ลูกก็งอแงด้วยความรักลูกก็เลยอ่ะหยวนๆกินไปไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆไอ้นิดๆหน่อยๆนี่ละพอมันสะสมขึ้นเยอะๆแล้วเนี่ยก็น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเรามาที่ทางด้านของเดี๋ยวนะคุณอิสระภาคุณอิสระบอกว่าวันนี้ไปไหนก็สะดวกครับรถโล่งเลยคนออกต่างจังหวัดน่าจะหมดแล้วอุณหภูมิร้อน39องศาแถวๆลำลูกกานะคะคุณพักให้อินถามดิฉันว่าไปทำบุญแถวไหนคะเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันไปทำบุญแถวไหนเดี๋ยววันปีนี้โอกาสดีได้หยุดวันเข้าพรรษาด้วยเดี๋ยวว่าจะไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนกันนะคุณอิสระถามว่าพี่พันแกมีร้านแว่นตาไหมครับเห็นตำรวจแว่นตาดำมากเห็นตำรวจแว่นตาดำมากเลยครับมีแจ้งเพื่อนสมาชิกทราบด้วยคือยังไงเนาะไม่เป็นไรค่ะดีค่ะพูดคุยกันเข้ามาแบบนี้มาแหมมาคุยออกอากาศแล้วก็คนที่ไม่ได้คุยออกอากาศก็ส่งข้อความมาแซวเดี๋ยวดิฉันอ่านให้นะว่า ใครแซวใครนะนะถือว่าเป็นการสื่อสารกัน2ทางนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ส่งเสียงเข้ามาก็ส่งเป็นตัวหนังสือเข้ามาเราก็ได้สื่อสารกันด้วยนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันคุณตู่ระยองเพิ่มเติมอุบัติเหตุมาอีกจุดหนึ่งนะคะบนมอเตอร์เวย์สาย7เป็นช่วงที่มาจากต่างระดับลาดกระบังอันนี้ก็เป็นฝาขาออกด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากต่างระดับลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางด่านเก็บเงินลาดกระบังค่ะกิโลเมตรที่21เชิงทางลงสะพานข้ามคลองลาดกระบังไปรถเก๋ง3คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเป็นอุบัติเหตุตรงกม21นะตรงกม21อันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะฮะขออภัยเป็นฝั่งขาออกที่มาจากลาดกระบังมุ่งหน้ามาที่บริเวณด่านลาดกระบังนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงช่วงของบริเวณด่านลาดกระบังกมที่21นะฮะเป็นฝั่งขาออกเนาะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตอนนี้การจราจรตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีส่งผลเรื่องของสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาบอกว่ารถเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ออกต่างจังหวัดในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆเส้นทางที่มีรถหนาแน่นจุดไหนที่คุณใช้แล้วการจราจรมีรถแบบเยอะๆอย่างเช่นกรณีที่แบบว่ารถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการทำทางซ่อมถนนอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้แจ้งให้กับทางด้านของเพื่อนร่วมทางท่านอื่นได้ทราบล่วงหน้าด้วยนะเผื่อจะได้เผื่อเวลาหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะคะตอนนี้สภาพการจราจรนะคะสำหรับการจราจรในหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครนี่ช่วงนี้บนถนนรัตนาธิเบศรนะฝั่งขาเข้ารัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเลียกเมืองมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแครายตอนนี้จะมีรถชะลอตัวนะตรงช่วงจากตรงบริเวณหน้าโรงแรมกันริชมอนด์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแครายมีรถหนาแน่นในช่องทางด่วนนะคะก็ชะลอตัวกันก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนี่แหละค่ะพอผ่านพ้นจากสะพานข้ามแยกแครายมุ่งหน้าเข้ามางามวงวานรอบในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งทางถนนติวานนท์ตอนนี้รถที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาแยกแครายตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายแถวอยู่ตรงแถวซอยเรวดีนะคะส่วนจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะคะมีถนนพญาไทพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาที่ทางด้านของแยกราชเทวีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะพ้นจากราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูมาทางปทุมวันนะคะตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ผ่านจากปทุมวันมุ่งหน้ามาทางสัมย่านก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่ไปจากแยกสัมย่านมุ่งหน้าไปที่ย่าปทุมวันตอนนี้ติดสัญญาณไฟนะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงก่อนที่จะถึงคือท้ายแถวเนี่ยชนถึงบริเวณแยกจุฬา12แล้วนะคะส่วนถนนพระราม4ช่วงนี้นะคะสำหรับผู้ที่ใช้ถนนพระราม4ฝั่งขาออกที่ไปจากหัวลำโพงที่มุ่งหน้ามาทางด้านของ สะพานเหลืองต่อเนื่องมาทางด้านของสัมย่านการเคลื่อนตัวโดยรวมแล้วถือว่ายังคงใช้การได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่เข้ามาทางแยกสัมย่านหรือจะขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์พายุโนอึนรวมถึงสภาพอากาศในวันนี้กันด้วยนะคะจากทางด้านของคุณธนิตโชคเกื้อนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณธนิตสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เอาสภาพอากาศในเมืองไทยก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
3: ครับสำหรับประเทศไทยนะครับในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับก็คือตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงจังหวัดแถวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่มีลักษณะของฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็เป็นฝนตอนตกเรื่อยๆตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมแล้วก็ทางมุกดาหารนะครับจังหวัดที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับก็คือเป็นฝนตกเรื่อยๆตกเรื่อยๆนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับมันมีปัจจัยนอกจากเรื่องลมแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของแนวร่องมรสุมนะครับแนวร่องมรสุมในวันนี้นะครับพัดผ่านทางด้านภาคเหนือและก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแนวร่องมรสุมหรือว่าแนวร่องฝนนะครับถ้าพัดผ่านที่ไหนก็จะทำให้มีฝนตกหนักนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหนักทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส
1: ่
3: วนสำหรับภาคกลางนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยวันนี้ยังคงให้การกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแต่โดยภาพรวมในกรุงเทพของเรานะครับก็ยังเป็นลักษณะของฝนปกตินะครับและเป็นฝนฟ้าคะนองฝนตกเปียกปกตินะครับยังคาดว่าน่าจะยังไม่ถึงเกณฑ์แบบหนักมากขนาดนั้นครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ส่วนมากจะอยู่ช่วงเย็นใช่ไหมคะกรุงเทพ
3: ใช่ครับส่วนใหญ่จะประมาณช่วงเย็นนะครับซึ่งแนวฝนเนี่ยมันจะค่อยๆก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นไปนะครับถ้ายิ่งเย็นเท่าไหร่นะครับเมฆที่เราเห็นก็จะยิ่งคึ้มมากขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเมฆฝนได้มากขึ้นด้วยครับ
1: มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปอีกสักกี่วันได้อะคะที่แบบว่าเป็นตกตอนช่วงเย็น
3: ครับถ้าเป็นฝนในช่วงเย็นใช่ไหมครับจริงๆในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเราดูในทุกๆวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีนะครับช่วงบ่ายแล้วก็ต่อบ่ายถึงค่ำนี่นะครับก็จะมีฝนในทุกๆวันเลยนะครับในช่วง7วันข้างหน้านี่นะครับก็จะมีฝนเยอะทุกๆวันนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าทรงๆเลยดีกว่านะครับช่วงวันที่29ก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นฝนหนักได้ด้วย
1: อ๋อค่ะ
3: ครับสำหรับกรุงเทพครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของพายุโนอึนตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
3: ครับส่วนพายุโนอึนนะครับตอนนี้นะครับมันเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะห่างไกลทางประเทศไทยอยู
1: ่
3: นะครับโดยปัจจุบันนะครับตัวพายุโนอึนเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับขึ้นฝั่งทางมณฑลกวางตุ้งนะครับประเทศจีนนะครับซึ่งผ่านมา24ชั่วโมงเนี่ยก็เบาลงนะครับจากพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนกลางแรงนะครับตอนนี้ก็จะเบาลงไปอีกนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะของเป็นพายุโซนร้อนปกตินะครับก็ค่อยๆเบาลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยพายุนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเลยนะครับแต่ว่าทางก็จะไปหนักแถวทางจีนโดยเฉพาะจีนฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักฝนตกเรื่อยๆทั้งวันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ครับ
1: คือพายุไม่ได้ส่งไม่ได้แบบว่าพัดเข้ามาหรือว่าส่งผลกระทบประเทศไทยแม้แต่ภาคใดเลยใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่า
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยใช่ไหมคะ
3: ตัวพายุเนี่ยมันจริงๆมันกินเป็นบริเวณกว้างก็จริงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลของเราไปหลายพันกิโลเมตรเลยนะครับมันไม่มีผลต่อบ้านเราครับไกลมากครับ
1: ค่ะอาจจะมีเฉพาะแบบใครที่อาจจะไปเที่ยวจีนไปฮ่องกงอาจจะมีเรื่องของลมพายุตอนนี้เขาก็ยังอยู่แถบตรงนั้นอยู่นะคะ
3: ถูกต้องครับอยู่แถวนั้นเลยครับแถวมันทนกวางตุ้งแถวนั้นครับจีนฝั่งตะวันออกครับแถวนั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวตอนนี้เนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศให้ดีก่อนเลยนะคะเพราะเห็นว่ามีเรื่องของฮ่องกงก็สนามบินเขาก็มีการหยุดบินชั่วคราวก่อนเนื่องจากว่ามีพายุอันนี้ไม่สามารถขึ้นบินได้อย่างนั้นนะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะอย่างที่ทางด้านของคุณธนิตบอกนะคะว่าพายุโนอื่นอันนี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบใดๆกับประเทศไทยเลยนะแต่ว่าถ้าใครจะไปเที่ยวทางจีนทางกวางตุ้งหรือแม้กระทั่งทางฮ่องกงนะที่เมื่อช่วงเช้าคุณปุญญนุชได้คุยกับคุณขวัญที่อยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของลมเรื่องของฝนน่าจะเป็นเรื่องของลมจะแรงกว่านะแล้วก็เห็นเมื่อตอนเช้าก็ดูข่าวเหมือนกันที่จีนที่กวางตุ้งที่พายุพัดขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ประชาชนเขาก็ต้องบอกว่าเตรียมรับคือเขาเตรียมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลมต่างๆตรงนี้แต่ยังไงก็ตามนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจีนช่วงตั้งแต่ปีนี้ต้นปีมาถ้าจำไม่ผิดนี่ก็โดนพายุไปหลายลูกแล้วเหมือนกันนะที่พัดขึ้นทางด้านของประเทศจีนนะคะเรามาดูสภาพการจราจรของเรากันต่อนะตอนนี้ดูเพิ่มเติมกันนะคะว่ามีจุดไหนที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะสำหรับตอนนี้นะคะในกรุงเทพเองอย่างที่บอกค่ะว่าน่าจะแบบการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาเยอะมากนะคะแต่น่าจะมีแบบรอบนอกที่มีคนเดินทางกันไปเยอะๆเนี่ยแหละค่ะก็จะส่งผลเรื่องของรถมีการชะลอตัวแล้วก็จุดที่ในกรุงเทพเองเนี่ยจุดที่จะมีปัญหาการจราจรน่าจะเป็นช่วงที่มีห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโซนทางพระรามหนึ่งหรือว่าจะเป็นทางด้านของนี่เลยเจริญนครนะตอนนี้แถวๆเจริญนครนะคะช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าห้างไอคอนสยามเนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆต้องผ่านจากตรงบริเวณช่วงหน้าห้างไอคอนไปก่อนนะถึงจะใช้การได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มาจากทางแยกเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกเจริญรัตแยกถนนเจริญรัตหรือเป็นฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันที่มันจะคลองสารรถยังแน่นๆอยู่เลยตรงช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าห้างไอคอนสยามแต่พอผ่านพ้นไปแล้วทั้งสองฝั่งก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็บนถนนบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้รถที่ขึ้นมาจากถนนกรุงธนบุรีนะที่จะมาลงทางสะท้อนเหนือตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมาติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะสะท้อนเหนือสะท้อนใต้ภาพรวมตอนนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวดูจุดอื่นอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบนถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกเท่านั้นนะคะส่วนผ่านจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยถนนเจริญกรุงเจริญกรุงที่มาจากบริเวณแยกสามยอดนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยเจริญกรุงฝั่งที่เจริญกรุงที่ฉันหายไปไหนละถนนเจริญกรุงในช่วงเวลานี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณคลองถมเนี่ยรถหนาแน่นพอผ่านจากทางด้านของคลองถมผ่านทางด้านของแยกเสือป่ามาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ดีขึ้นนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้แต่ฝั่งทางด้านของเยาวราชนี่รถเยอะกว่าเยาวราชจากหัวลำโพงเข้าไปเลยนะรถเยอะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกตัดกับถนนราชวงศ์ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มาข้ามมาดูทางด้านของถนนราชดำเนินตอนนี้จากแยกผ่านฟ้านะคะมุ่งหน้ามาวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแยกคอกวัวต่อเนื่องขึ้นไปทางด้านของแยกผ่านพิภพขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะคะไม่เป็นปัญหาเนาะบนถนนหลันหลวงอันนี้ก็เป็นจุดที่เขามีแนวการก่อสร้างทั้งเส้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่รถก็จะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตามปกติเลยนะเพราะว่าตรงจุดนี้เขามีงานการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
4: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 EasyPass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และรุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาเพิ่มเติมทางด้านของรฟม.ค่ะเขามีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนลานหลวงจากบริเวณถนนพะเนียงนะคะมาจนถึงแยกลานหลวงฝั่งที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีลานหลวงในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะอันนี้ปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นนะคะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องจราจรค่ะบนถนนลานหลวงจากบริเวณถนนพะเนียงถึงบริเวณแยกลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีลานหลวงตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569ในเวลา0นาฬิกา1นาทีนะคะไปจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา24นาฬิกาอันนี้ปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรเป็นวันเวย์นะคะตรงนี้โดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้นะคะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.เองนั้นต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะทางเฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็เป็นการแจ้งเรื่องของการขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนลานหลวงนะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอย้ำกรณีที่เราติดตามคนหายนะคะคนหายก็คือคุณสิริพัฒน์นะหรือว่าคุณเชอรี่คุณเชอรี่เนี่ยนะคะอายุ63ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรนะคะลักษณะก็คือรูปร่างสมส่วนไปทางผอมแล้วนะตอนนี้ไปทางลักษณะผอมๆแล้วแล้วก็ผมสั้นผมมาผมขาวแล้วด้วยนะนี่เลยตามภาพนี้นะคือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเธอน่าจะผอมลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมค่ะแต่ก็ยังสามารถสื่อสารได้ตามปกตินะคะตอนที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีเทาๆดำๆแล้วก็กางเกงขายาวสีเทาๆดำๆเหมือนกันลักษณะคล้ายๆแบบสีเทาเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวมรองเท้าแตะสีครีมแล้วก็จุดสังเกตก็คือว่าจะมีนกแก้วซันคอนัวเกาะอยู่ที่ไหล่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวคุณเชอรี่หายจากบ้านมาตั้งแต่วันที่21แล้วนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่านกแก้วเนี่ยยังติดอยู่ที่ตัวด้วยหรือเปล่านะยังเกาะอยู่ที่บ่าที่ไหล่ด้วยหรือเปล่านะเป็นนกแก้วสีแบบสีส้มๆเหลืองๆตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีห่วงตรงที่ตรงข้อเท้าด้วยในส่วนของตัวนกแก้วนะคะอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนที่คุณเชอรี่ยังดูแบบสมบูรณ์กว่าภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็หายออกไปจากบ้านก็หลายวันแล้วก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเสื้อผ้าเอ่ยนกเอ่ยยังอยู่ตามปกติหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคุณสุภาพสตรีลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีนกแก้วถ้ายังอยู่นะเจ้านกแก้วตัวนี้นะถ้ายังอยู่เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยตัวคุณเชอรี่เนี่ยหายออกจากบ้านที่อยู่ภายในซอยลาดพร้าวซอย1แยก13นะ
ตัวทางด้านของคุณเชอรี่เองเนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วอะค่ะปกติแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไม่มีเงินติดตัวแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะไม่มีเอกสารใดๆติดตัวไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยเป็นห่วงเพราะว่าหายออกจากบ้านหลายวันแล้วแล้วก็สามีก็เป็นห่วงออกตามหาทุกวันเลยพอมีเบาะแสตรงไหนก็ตามแต่เนี่ยก็จะไปตามเบาะแสที่แจ้งเข้ามานะคะก็คือเข้าใจเลยเป็นห่วงกันเพราะว่าออกจากบ้านหายจากบ้านมานี่ตอนนี้ก็กี่วันแล้วเนี่ย5วัน6เกือบจะ6วันแล้วอ่ะนะ6วันแล้วเพราะว่าหายออกมาตั้งแต่ตอนวันที่วันอังคารที่21ตอนช่วงกลางวันตอนช่วงที่หายออกจากบ้านมาเนี่ยเป็นวันอังคารที่21ตอนประมาณสักเที่ยงเลยนะจนมาถึงตอนนี้เกือบอาทิตย์นึงแล้วอ่ะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ออกจากบ้านมาตอนช่วงกลางวันตอนช่วงที่หายออกจากบ้านมาเนี่ยเป็นวันอังคารที่21ตอนประมาณสักเที่ยงเลยนะจนมาถึงตอนนี้เกือบ

ถ้ามีเบาะแสว่าเห็นหน้าคุ้นๆเดินอยู่แถวนี้เดินอยู่ที่ตรงไหนคุ้นๆเนี่ยช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานให้ทางด้านของสามีของคุณเชอรี่เนี่ยไปดูอีกทีหนึ่งนะคะฝากด้วยทุกคนนะคะคุณชาคริสแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องแคนนอนสีดำค่ะ อยู่ในกระเป๋ากล้องนะคะกระเป๋ากล้องก็สีดำด้วยข้างในจะมีกล้องดิจิตอลบอกว่าตัวบอดี้กล้องเนี่ยจะเป็นสีดำนั่งรถกันมา2คนจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่ซอยสุขุมวิท 97/1 เมื่อตอนประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตี 1 ครึ่งประมาณนี้กลางดึกเลยนะคะรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียน1มม.คควาย3948คนขับรถชื่อคุณไมตรีดุดดาอันนี้น่าจะเป็นรถแท็กซี่ถ้าไม่ใช่รถแท็กซี่สุวรรณภูมิก็จะเป็นแท็กซี่ที่แบบว่าวิ่งตอนกลางคืนนะคะเพราะว่านั่งมาจากที่สนามบินแล้วก็มาลงที่ซอยสุขุมวิท 97/1 ถ้าคุณไมตรีดุดดาเจอกระเป๋าของผู้โดยสารแล้วก็มีกล้องอยู่ข้างในรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณวราพรค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำนะคะข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนของคุณวราพรแล้วก็มีบัตรเครดิตมีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ8582มาจากที่บริเวณหน้าเซียรังสิตนะคะมาลงที่ซอยวิภาวดี82หมู่บ้านสุภลักษณ์นะคะคนขับรถชื่อคุณจตุพงษ์ผู้พลับไปรถแท็กซี่ททหารหอหีบ8582นั่งรถมาเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนี้เองค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถนะคะฝากด้วยนะคะถ้าเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารลืมไว้บนรถของคุณแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจคนจนมีสิทธิ์ไหมครับชี้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69กว่า 51% ไม่ได้รับสิทธิ์และสตม.บุคคลวิลล่าหรูในชลบุรีรวบ5ผู้ต้องหาจีนเทาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 51.73% ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนโดยเมื่อถามว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหรือไม่53.78% บอกว่าเคยได้รับและ 46.22% บอกว่าไม่เคยได้รับส่วนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นั้น 51.73% บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ 50.66% ไม่ต้องการได้สิทธิ์ 22.37%และ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด 43.26% ไม่โกรธเลยและ 21.53% บอกว่าโกรธมากในส่วนของการตัดสินใจของประชาชนต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 36.84% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและ 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับกองปราบปรามลุยค้นวิลล่าหรูในจังหวัดชลบุรีโดยเป็นปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนสืบเนื่องจากสำนักงานกงสุลฝ่ายตำรวจณนครคุนหมิงประสานข้อมูลมายังฝ่ายสืบสวนสตม.ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นชายสัญชาติจีนหลายรายโดย2คนแรกเป็นชายจีนอายุ21และ22ปีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือดำเนินคดีนอกจากนี้ยังคุมตัวชายชาวจีนอายุ24ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนซึ่งสตม.ได้มีคำเพิกถอนการตรวจลงตราวีซ่าไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและชายจีนอายุ27ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตรวม82วันโดยทั้งคู่กระทำความผิดในคดีดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายจำหน่ายแก๊สหัวเราะนอกจากนี้ยังจับกุมชายจีนอายุ35ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตถึง 1,235 วันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกราะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ขออภัยค่ะ2569ในวันนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา 19:10 น
6: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์ พิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะมากันที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่นะคะรุ่นที่382ค่ะเสริมความพร้อมสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่สู่ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่382ในระหว่างวันที่22แล้วก็23สิงหาคมนี้นะคะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่นะคะโดยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผ่านการอบรมแล้วก็การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมมาแล้วนะคะไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่100ถึง120ท่านเท่านั้นทั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้เรียนรู้สาระสำคัญของการขับขี่รถยนต์ทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติได้แก่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกแล้วก็มารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากกรมการขนส่งทางบกนะคะพร้อมกับเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับจากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบของ Exam นะคะแล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและก็เวลาราชการสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภารับรองซึ่งต้องอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะโดยยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-129-8888แล้วก็ต่อ7419-7422-7443นะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้ารับการอบรมใบขับขี่นะคะก็เชิญเตรียมเอกสารแล้วก็ไปยื่นได้เลยนะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนจะต้องรับฟังแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยทางด้านของปอสหรือว่าตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเขาร่วมกับทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันปลอมแล้วก็ เรื่องของสินค้าปลอมนะทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับเรื่องของสินค้าปลอมปลอมทั้งสินค้าปลอมทั้งเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยตำรวจไปเจอไปจับแล้วก็ไปตรวจทางด้านของโกดังเก็บสินค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยอยู่ทางแถบๆทางด้านของบักมดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปตรวจยึดสินค้าของกลางได้ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วนะคะกว่า 200,000 ชิ้นทีเดียวรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทแล้วพวกนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์แล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมพร้อมจำหน่ายด้วยนะเป็นสินค้าปลอมพร้อมจำหน่ายแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ดิฉันว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะเรานัดหมายกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาไว้นะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าต้องมาเตือนกับประชาชนด้วยนะที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ไปใช้ไปบริโภคในชีวิตประจำวันเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสินค้าจริงแล้วก็สินค้าปลอมมันต่างกับสินค้าจริงอย่างไรบ้างนะคะดิฉันว่าสิ่งของที่เป็นสินค้าปลอมเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการวางจำหน่ายอยู่ด้วยแต่มันไปวางจำหน่ายอยู่ที่ไหนนะวางจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างเวลาเราไปซื้อเราจะต้องระมัดระวังแล้วเราจะต้องสังเกตยังไงบ้างนะคะเพราะว่าสินค้าที่เขาปลอมเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่แบบว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแหละค่ะกับเรื่องของการใช้ประเภทที่แบบว่าเอามาเอามาใช้เรื่องของการซักผ้าคือก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นหรือว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปลอมพวก อะไรนะพวกยาสระผมสบู่ครีมอะไรพวกอย่างเงี้ยปลอมอันนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะแต่จะเป็นพวกลักษณะของเป็นกาแฟเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยปลอมหลายอย่างเลยทีเดียวคือถ้าเป็นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นผงซักฟอกอันนี้ยังพอไม่แบบยังถามว่าอันตรายไหมมันก็อันตรายแหละแต่ถ้าเป็นพวกเป็นกาแฟเป็นอะไรที่เราต้องกินเข้าไปอันนี้เนี่ยมันอันตรายหนักกว่าอีกนะคะ ซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเมื่อวันก่อนแล้วก็มีการแถลงข่าวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาสอบถามรายละเอียดจากทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะอีกสักพักหนึ่งตอนนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรของเรากันต่อก่อนเลยดีกว่านะคะ การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้โอ้มองไปข้างนอกแดดร้อนมากขนาดอยู่ข้างในห้องส่งตรงนี้เนี่ยยังรู้สึกสัมผัสได้นะว่าแดดมันร้อนก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะต้องร้องเพลงนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยการจราจรบนถนนราชพฤกษ์นะคะรถที่ไปจากตรงบริเวณแยกตัดกับถนนรัชดามุ่งหน้าไปทางต่างระดับส่วนเรียบตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆพอลงจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้นะคะส่วนตรงบริเวณถนนกลับประพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่จะขึ้นมาตรงต่างระดับส่วนเรียบก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยพอผ่านจากทางต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะรถหนาแน่นตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับส่วนเรียบนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เขามีเรื่องของภาวะสมองเสื่อมบางคนเนี่ยมีคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมอยู่ในบ้านเริ่มมีอาการเป็นอัลไซเมอร์อันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดอาการหนักๆเนี่ยเขาจำใครไม่ได้เลยนะคะคือแบบว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกับเขาเนี่ยเขาอาจจะพูดคุยอะไรกับเราแต่พอเวลาถ้าอาการมันเยอะมากๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเป็นความจำเห็นหน้าทุกวันถามใครคนนี้ใครเวลาคนที่เป็นคนดูแลเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่เขาเข้าใจเรื่องของอาการของภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะแบบไม่คิดอะไรมากแต่บางคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าถ้าการดูแลเรื่องของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเขาจะต้องดูแลยังไงบ้างบางคนอาจจะรู้สึกบอกอ้าวนี่ไงลูกไงคะทำไมจำไม่ได้เงี้ยแล้วยิ่งถ้าอาการหนักๆมากขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่แบบว่าบางคนอาจจะออกไปทางแบบรุนแรงอาละวาดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่บ้านปกติ พูดคุยปกติถ้าพอเวลามีคนอื่นไปเจอคนอื่นมีญาติมีคนอื่นมาบ้านก็จะแบบฟ้องแล้วเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยเขาไม่หาข้าวให้กินเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบนี้ออกมาคนที่ดูแลบางคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยก็หาข้าวให้กินตลอดนะ3มื้อครบดูแลอย่างดีทำไมพูดแบบนี้นะบางคนไม่เข้าใจทางจสร้อยเองเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คนที่ต้องดูแลคนที่ผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมาอบรมในการดูแลคนที่มีภาวะแบบนี้นะคะซึ่งทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาติหรือว่าคนที่ดูแลเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยวิทยาศิริราชพยาบาลนะคะอบรมกันตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ค่ะสมัครได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สิทธิพิเศษอันนี้นะคะรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นโดยในงานนี้เนี่ยผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์รวมถึงเรื่องของกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะอบรมในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทางเพจ JS100 Radio ค่ะที่หรือว่าที่หน้าแชทของ LINE @JS100 ก็ได้นะคะรวมถึงที่หน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio และก็ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรารับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะคะเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่ศิริราชพยาบาลที่หอประชุมราชแพทยาลัยในการอบรมผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนการอบรมค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ใครสนใจมาลงชื่อกันได้นะคะที่จสร้อยเลยค่ะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะโอ้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้บอกว่ารถจะติดช่วงตรงบริเวณต่างระดับตรงส่วนเรียบนะแต่มาดูอีกทีนึงตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วรถที่มาจากตรงช่วงของราชพฤกษ์ตัดกับราชดาก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงแยกตัดกับถนนวุฒากาศเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะรถที่ไปจากบริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่านะคะท้ายจะอยู่ตรงช่วงโรงพยาบาลพญาไท3ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางแคต่อเนื่องไปต่างระดับเพชรเกษมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของเพชรเกษมจากทางต่างระดับเพชรเกษมเข้ามาทางด้านของบางแคต่อเนื่องไปทางด้านตรงบางว่าเข้าไปจนถึงแยกท่าพระเลยช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาถนนบรมชนนีจนตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะช่วงที่คุณพันรายงานที่มาจากแยกบรม รถจะเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันนี้มีรถเลี้ยวเข้าเซ็นทรัลกันเยอะเลยทำให้มีการชะลอตัวตรงจุดนี้แต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันทางด้านของถนนบรมชนนีรวมถึงไปทางด้านของสิรินธรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบางพลัดก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะบนถนนราชวิถีค่ะราชวิถีนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถเดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงตรงจุดนี้เนี่ยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกการเรือนรถเยอะนะคะแล้วก็ไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์ M6จากท่านพันตำรวจตรีพานุพระศักดิ์นะคะสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ ค่ะเห็นว่ามีอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคะบนมอเตอร์เวย์ M6
4: อ๋อครับผมค่ะประมาณกม177นะครับ
3: ค่ะเป็นรถอะไรอะฮะตอนนี
4: ้ครับตอนนี้กำลังเจ้าที่กำลังช่วยเหลือดำเนินการอยู่ครับ
3: ค่ะ
4: ไม่บาดเจ็บครับไม่ได้บาดเจ็บหนักครับ
3: เป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: ค่ะแล้วมันไปกีดขวางการจราจรไหมคะ
4: หนึ่งช่องทางครับผม
3: หนึ่งช่องทางทางด้านไหนฮะ
4: ใช่ครับหนึ่งช่องทางเลนด้านขวาครับแต่ตอนนี้ก็คือสามารถไปด้านซ้ายได้อยู่ครับ
3: อ๋อค่ะ
4: แล้วก็เดี๋ยวเร่งตอนนี้ก็ตรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรในช่องทางที่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ในส่วนที่รถที่อาจจะแข็งอยู่เดี๋ยวช่วยกันเคลียร์พื้นที่ถ้านำรถออกได้ก็อาจจะมีพวกน้ำมันหรืออะไรที่มันตกหล่นอาจจะต้องใช้สารซึมหรือซึมของเหลวพวกน้ำมันสิ่งลื่นนะครับแล้วก็จะค่อยเปิดการจราจรครับตอนนี้เร่งดำเนินการครับ
3: สารวัตรคะเขาเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงอะคะทำไมถึงมาพลิกตะแคงตรงนี้เขาให้ข้อมูลไหมคะ
4: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบยางนะครับเพราะว่ารถก็ตอนนี้ถนนไม่ได้โล่งที่จะสามารถใช้ความเร็วได
3: ้ค่ะ
4: ครับก็อาจจะเป็นระบบยางที่แตกครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับผมต
3: ้
4: องรอรับรายงานครับ
3: ค่ะครับเบื้องต้นนี่คือเป็นรถกระบะแบบมีบรรทุกอะไรมาไหมคะ
4: ตอนนี้เป็นรถกระบะเปล่าครับเป็นรถกระบะเปล่าครับครอบอยู่ครับไม่บรรทุกอะไรครับ
3: ค่ะค่ะจุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุนี่อยู่ตรงช่วงไหนนะคะ
4: กม177ครับก็ก่อนจะถึงขามทะเลสอครับ
3: กม177ก่อนถึงขามทะเลสอเยอะไหมคะ
4: ขามทะเลสอประมาณ1กม180ครับ180ครับก็ก่อน
3: ประมาณ3กม.
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะก่อนถึงตรงด่านขามทะเลสอนะคะประมาณ
4: คร
3: ับ แล้ว
4: 30กิโลครับ
3: ค่ะแล้วรถติดไหมคะรถติดไหม
4: รถชะลอตัวครับรถชะลอตัวครับ
3: ชะลอตัวนะคะ
4: สามารถระบายเดินทางได้ในเลนซ้ายอยู่ครับผม
3: ค่ะค่ะ
4: ก็ขอให้ผู้ขับขี่ก็คือถ้าขับผ่านแล้วก็ไม่ต้องชะลอดูหรือถ่ายภาพท่านใดก็คือถ้าขับผ่านได้ก็รบกวนขับไปเลยจะไม่จะทำให้ท้ายแถวมันยืดตัวครับยาวครับเพราะว่าบางทีคนที่ขับผ่านอาจจะมองดู
3: ไม่
4: ได้เห็นแล้วอาจจะถ่ายรูปไม่ชะลอตัวนะครับท่านใดก็ประทานพันให้ขับที่ขับผ่านเป็นจุดต่างๆไปครับ
3: ค่ะแล้วตอนนี้นี่ภาพรวมบนมอเตอร์เวย์ M6 เป็นยังไงบ้างนะคะการจราจร
4: ครับผมปริมาณรถก็มาเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อวานครับ
3: ค่ะ
4: เคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีฝนตกครับ
3: ค่ะก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดยกเว้นจุดที่มีอุบัติเหตุนะตรงนี
4: ้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็เร่งดำเนินการครับ
3: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับยินดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นจุดอุบัติเหตุที่คุณวสันต์แจ้งเข้ามานะคะเป็นมอเตอร์เวย์ M6 ฝั่งขาออกที่ไปจากด่านสีคิ้วมุ่งหน้าไปทางด่านขามทะเลสอก่อนถึงด่านนะคะก่อนถึงด่านทางสารวัตรเพิ่มเติมบอกว่าอยู่ที่ประมาณกม.ที่177นะก็จุดนี้เนี่ยเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็รถเนี่ยอยู่ในช่องทางขวารถสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะคะการจราจรก็ชะลอตัวตรงจุดนี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่ง เป็นถนนเลียบมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงตรงพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังมุ่งหน้ามาทางแอร์พอร์ตเรลลิงรัฐกระบังตรงใต้แอร์พอร์ตเรลลิงเลยนะคะใต้แอร์พอร์ตเรลลิงรัฐกระบังเลยเป็นรถบรรทุก10ล้อพลิกตะแคงโอ้ตายแล้วแล้วมันก็กีดขวางการจราจรใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นเลียบมอเตอร์เวย์สาย7นะถนนเลียบมอเตอร์เวย์นะไม่ใช่บนมอเตอร์เวย์นะเลียบมอเตอร์เวย์สาย7จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คืออยู่ตรงบริเวณใต้แอร์พอร์ตเรลลิงที่ลาดกระบังพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เพราะฉะนั้นรถที่จะผ่านไปผ่านมาตรงช่วงของลาดกระบังตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเป็นฝั่งที่มาจากทางเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแอร์พอร์ตเรลลิงก็อยู่ตรงบริเวณใต้แอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังพอดีเลยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้รถก็จะมีการชะลอตัวแล้วแหละตรงแถวๆตรงจุดที่รถเกิดอุบัติเหตุเป็นรถใหญ่ด้วยเสียหลักพลิกตะแคงเลยทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของเลียบมอเตอร์เวย์สาย7แล้วรถใหญ่เนาะยังไงทำไมถึงไปเสียหลักพลิกตะแคงได้เหมือนกันก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกว่าถนนโล่งก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าขับแล้วก็ใช้ความเร็วแล้วก็เกิดแบบอาจจะมีกรณีฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ไงระมัดระวังด้วยละกันเส้นทางบนถนนเจริญนครตอนนี้ยังรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้ถนนเจริญนครก่อนที่จะผ่านไปทางด้านของหน้าไอคอนสยามเนี่ยรถแน่นๆเลยคือรถที่มาจากตรงช่วงบริเวณแยกคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามตอนนี้เนี่ยรถท้ายแถวก็ชนถึงทางด้านของแยกคลองสารส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางด้านของแยกเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองสารตอนนี้ก็รถเยอะต้องเลยจากตรงบริเวณช่วงจุดกับรถที่จะเลี้ยวเข้าไอคอนนะคะพอเลยไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนี่ชนมาถึงตรงบริเวณใต้สะพานตักสินเลยนะคะบนถนนสมเด็จเจ้าพระยามาจากวงเวียนเล็กมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกท่าดินแดงต่อเนื่องมาทางแยกคลองสารตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกบ้านแขกนะคะก็คือรถยังตรงมาไม่ได้นะคะที่จะมุ่งหน้าตรงมาทางด้านของวงเวียนใหญ่ฝั่งนี้ยังตรงมาไม่ได้จะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปทางด้านของถนนอิสรภาพนะคะแล้วพอผ่านทางด้านของบริเวณแยกบ้านแขกไปทางด้านของถนนอิสรภาพแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนลาดยา กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตรงเข้ามาทางวงเวียนใหญ่โดยรอบวงเวียนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรโดยรอบไม่เป็นปัญหายังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่ว่าทางฝั่งทางถนนถนนประชาธิปกนะจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกตอนนี้ก็จะมีรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็มาดูโดยรอบทางด้านของถนนราชดำเนินกันบ้างนะคะตอนนี้คนไปที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมองดูโดยรอบนี้มีคนเดินแบบอยู่ตรงกำแพงของพระบรมมหาราชวังกันเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นวันหยุดนะคนก็เลยถือโอกาสที่จะไปไม่ว่าจะเป็นมาไหว้ ที่วัดพระแก้วนะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่ทางด้านของศาลหลักเมืองก็คนเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะบนถนนมหาชัยนะถนนสนามชัยค่ะขออภัยที่มาจากวงเวียนรอดอที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณทางแยกตรงหน้าศาลหลักเมืองตรงจุดนี้เขาเรียกว่าแยกป้อมพระเด็จตรงศาลหลักเมืองตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาส่วนรถที่ไปจากทางหน้าศาลหลักเมืองมุ่งหน้ามาทางวงเวียนรอดอตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเข้ามาทางด้านของถนนท้ายวังอันนี้ถนนเล็กหน่อยแต่ว่ามีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะที่จะผ่านทางด้านของหน้าวัดพระเชตุพนรถยังมีปริมาณมีรถมาใช้เส้นทางกันอย่างต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะก็มีการทำให้กันเคลื่อนตัวเนี่ยก็ชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาตรงช่วงของถนนราชดำเนินกลางนะคะที่มาจากบริเวณแยกผ่านพิภพมุ่งหน้ามาทางแยกคอกวัวมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปทางด้านของผ่านฟ้าช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะก็จะมีการติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะที่แยกคอกวัวแล้วก็ในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านเข้าไปทางด้านของถนนนครสวรรค์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกนางเหลิงช่วงนี้ยังคงใช้การได้หรือว่าจะไปทางด้านของถนนราชดำเนินนอกมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกจปรต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสวนมิกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนรถที่ใช้ถนนเพชรบุรีมาจากอรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางราชเทวีตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะยังรถเยอะอยู่เลยชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเพชรพระรามมาเลยนะคะมาจนถึงราชเทวีต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของประตูน้ำยังมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่แล้วก็รวมถึงรถที่มาจากทางถนนราชดำริจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ก็ไปกันเรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกเนี่ยล่ะค่ะส่วนบนถนนถนนชิดลมถนนเพลินจิตชิดลมนะตอนนี้รถเยอะนะคะที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางแยกเพลินจิตการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟ ไปจนถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตเลยนะคะผ่านจากใต้ด่วนเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางนานาต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะอาจจะมีรถเยอะช่วงที่มาจากแยกและประสงค์ที่จะมาทางด้านของแยกเพลินจิตส่วนรถที่ผ่านจากทางด้านของแยกเพลินจิตขออภัยแยกอโศกสุขุมวิทมาแล้วมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงษ์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกพร้อมพงษ์นะติดสัญญาณไฟตรงช่วงซอยสุขุมวิท22ผ่านมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็เป็นการจราจรในกรุงเทพชั้นในนะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่ามีภาพอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงนะคะตรงบริเวณใต้ทางด่วนขออภัยใต้สถานีแอร์พอร์ตเลอลิงลาดกระบังโอ้เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเนาะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกมาแล้วพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางน่าจะเป็นช่องทางซ้ายไหมคะรถเนี่ยมันจะเป็นช่วงทางโค้งมาพอดีที่เมื่อสักครู่นี้เรียนดูนะก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่ มาจากทางด้านของทางพระจอมเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาทางแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะตรงลาดกระบังแล้วก็รถเขาเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงแถวๆสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงพอดีเลยนะนี่เลยภาพนี้ตีโค้งมาหรือเปล่าแล้วเสียหลักพลิกตะแคงแต่ตรงจุดนี้เนี่ยรถก็ยังไม่ติดนะเท่าที่ดูเท่าที่ดูจากในคลิปของทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะขอบคุณทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะคะจุดนี้เนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยวันนี้คนที่มาใช้เส้นทางตรงนี้ยังไม่มากนักนะคะแต่ต้องค่อยๆไปเนาะเพราะว่ามันมาจากทางโค้งพอดีเลยเดี๋ยวไปกันที่คุณณฤทีค่ะอยู่ตรงจุดอุบัติเหตุตรงนี้เลยใช่ไหมคะคุณณฤทีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: คุณณฤที
5: ตรงแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยมีรถจับเพลิงแล้วละ
3: คุณณฤทีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่นะครับ
3: ค่ะได้ยินค่ะอยู่ตรงอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกตะแคงใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
3: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะล่าสุด
5: แต่ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่เราไปดูแลแล้วครับ
3: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรฮะ
5: ทุกหน่วยงานครับ
3: อ๋อทุกหน่วยเลยรถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหม
5: ถูกต้องครับ
3: ค่ะแล้วเขาตรงนั้นเป็นทางโค้งเหรอคะหรือเขามายังไงทำไมมาเสียหลักพลิกตะแคงตรงนี้ได
5: ้ไอ้ก่อนเกิดเหตุผมไม่ทราบหรอกเขามายังไงแต่ว่าผมอยู่ในแอร์พอร์ตลิงค์เพื่อที่จะรอรับบริการผู้โดยสารอยู
3: ่ค่ะ
5: แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบรถคนรถชนกันอ่ะ
3: ค่ะดังมากเลยใช่ไหม
5: แล้วก็รถติดล้อคันนี้ก็ตะแคงแล้วก็ภาพเห็นก็คือมีกลุ่มควันเตยพุ่งขึ้นไปข้างบน
3: อ
5: ่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็หนาคือแก๊สเป็นจีรั่ว
3: อ๋อค่ะ
5: ครับ
3: ค่ะแล้วก็คือมันก็นอนแอ้งแม้งแบบนี้อยู่เลย
5: ก็นอนตะแคงนะครับ
3: ก็นอนตะแคงเลยอย่างนี้นะคะ
5: คร
3: ับ ค่ะแล้วค่ะแล้วคุณณฤทีอยู่ที่ตรงสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงพอดีเลยใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้อยู่ครับ
3: ค่ะเห็นมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
5: ก็น่าจะเป็นผู้ขับรถไปเลย
3: คนขับรถเนาะเพราะเห็นว่ากระจกหน้ารถนี่แบบว่าทั้งแผงเลยแตกออกมาหมดเลย
5: ก็แตกก็ต้องแตกเป็นเรื่องธรรมดาของอุบัติเหตุนะคะอ
3: ืมค่ะแต่มันลงมาแต่ว่าไม่ได้โดนเสาไฟตรงนั้นนะคะอีกนิดเดียวเองอ่ะจะโดนเสาไฟแล้ว
5: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่ารถติดแล้วพอตะแคงปุ๊บมันก็คือเกยพุทธาตรงนั้นอ่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วตรงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงแอร์ตันลิ้นพอดี
3: ค่ะ
5: ที่ว่ารถไฟฟ้าจะมารับส่งผู้โดยสารพอดีอ่ะครับ
3: ค่ะ
5: ถ้าเกิดไปไหม้นี่คงไม่ติดสถานีอ่ะ
3: คุณณฤทีตกลงคืออันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของแก๊สรั่วใช่ไหมคะจริงๆเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นควันเป็นอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเป็นฝุ่นฟุ้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
5: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเลยนะแต่อยู่ในสถานการณ์ก็คือมันมีควันขึ้น
3: ค่ะ
5: แล้วก็แก๊สรั่วเป็นแก๊สเอ็นจีวีที่น่าจะเป็นแก๊สเอ็นจีวีที่ติดในตัวรถ
3: ค่ะ
5: เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการวิ่งรถอ่ะ
3: ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงสถานีเลยไหมตรงที่เป็นสถานีของ
5: สถานีเลยครับ
3: ตรงสถานีเลยนะคะตรงที่มี
5: การรับส่งผู้โดยสารเลยอ่ะ
3: เออค่ะค่ะ
5: อ
3: ัน
5: นี้พอเห็นภาพไหมพูดอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: เดี๋ยวเห็นภาพอยู่ภาพจากตอนเนี้ยที่เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูมีคลิปมาเดี๋ยวก็เห็นอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวกำลังดูเส้นทางอยู่ว่ามันไปขวางการจราจรอะไรไหมก็มันไม่ได้ขวางเลยใช่ไหมฮะ
5: อันนี้ไม่ได้ขวาง
3: อืม
5: แต่เพียงแต่ว่าการจราจรอาจจะแคบลงไปหนึ่งช่องทางแล้วหนึ่ง
3: ค่ะค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยว
5: จุดตรงนั้นจะมีทางขึ้นไปลาดกระบังกับเข้าสนามบินอะเป็นทางขึ้น
3: เป็นทางเบี่ยงพอดีเลยใช่ไหมฮะที่จะขึ้นทางเบี่ยงพอดีเลย
5: เบี่ยงเพื่อที่จะขึ้นมาสนามบินหรือไม่ก็จะไปแถวลาดกระบังออกกิ่งแก้วได้เลยประมาณนั้น
3: ค่ะคุณณฤทีที่บอกว่ามีแก๊สรั่วออกมาเนี่ยแล้วคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาทำยังไง
5: ก็ยังมีคนก็ยังมีไทยมุงอยู่นะไม่รู้ว่าอะไร
3: เออมันมีกลิ่นไหมอ่ะมันมีกลิ่นไหม
5: แต่ผมออกมาไกลพอสมควรแล้วล่ะ
3: อืมเขาไม่ได้ปิดการจราจรเหรอฮะ
5: อืมตอนนี้ผมอยู่แยกลาดกระบังกับทางเข้าร่มเกล้าไง
3: ค่ะ
5: แต่ที่ผมรายงานอยู่เนี่ยเพราะว่าผมอยู่ข้างนอก
3: ไม่แล้วมองเห็นตรงที่รถบรรทุกอ่ะเพราะว่าในคลิปเนี่ยยังมีรถผ่านเลยแล้วปัจจุบันล่าสุดเขาปิดไหมการจราจร
5: ปัจจุบันล่าสุดนี่ผมยังไม่เห็นการปิดนะแต่ว่าเห็นว่ามีรถดับเพลิงเข้าไปแล้ว1,000
3: มีรถดับเพลิงนะคะคือ
5: เดี๋ยวผมจะตัดหลวงพ่อข้าวไปแบบไอที่จะพาไปจะได้ติดผมจะได้เห็นอะไรมากกว่าน
3: ี้อ๋อจะได้เห็นมุมสูงขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ผมอยู่ใต้ร่มเกล้าเนี่ย
3: อืมไม่คือดิฉันสงสัยว่าที่บอกว่าเป็นแก๊สรั่วออกมาเนี่ยเราได้กลิ่นไหมเรามีโอกาสได้กลิ่นแบบว่ามันเป็นแก๊ส
5: ไอ้ที่ผมไม่ได้กลิ่นหรอกครับ
3: ไม่อ๋อ
5: แต่มัน
3: ไม่มีกลิ่นแต่มันเห็นว่าเป็นแบบว่ามันพุ่งออกมาใช่ไหมคะ
5: ใช่
3: อ๋อค่ะค่ะ
5: เอาไปถามที่ติดโทรแล้วนะครับ
3: ค่ะค่ะเข้าใจเดี๋ยวคุณนฤทีตอนนี้จากตรงจุดที่คุณนฤทีอยู่เนี่ยขึ้นไปทางด้านบนไปกี่ไกลไหมฮะ
5: ไกลนะ
3: เดี๋ยว
5: ขึ้นมาบนสะพานแล้ว
3: ค่ะเราเห็นอะไรบ้าง
5: กำลังมองไปอยู
3: ่เราเห็นอะไรบ้างคะตอนนี
5: ้ผมตอนนี้ตอนที่สะพานบางอยู่ไม่เห็นเลย
3: อ๋อถ้างั้นไม่เป็นไรถ้างั้น
5: เราเห็นว่าดูแล้วแบบผมจะว่าตอนนี้มีรถตำรวจมีรถเจ้าหน้าที่เข้าไปทุกหน่วยแล้วล
3: ่
5: ะ
3: ได้
5: ตำรวจเน
3: า
5: ะ
3: ค่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยว
5: รถดับเพลิงมีคุมอยู่คัน2,000แล้ว
3: ค่ะเป็นรถดับเพลิง2 คันรถใหญ่เลยใช่ไหมคะ
5: รถใหญ่เลย
3: อืมค่ะ2 คันเนาะ
5: ประมาณคัน2,000ที่ไหนเท่าที่เห็นนะ
3: ค่ะค่ะ
5: แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรคือหน้าตาหัว
3: แล้วก็รถไม่ติดเนาะตรงนั้น
5: ไม่ติดครับไม่ติดครับ
3: ค่ะ
5: ตอนนี้ตัวโล่งอยู่ตอนนี้ผมลงสะพานมาแล้ว
3: อืมค่ะเอายังไงตอนนี้เดี๋ยวฝากคุณนฤทีดูก่อนละกันถ้าเกิดว่ายังอยู่แถวนั้นนะยังไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อละกันนะคะ
5: ครับงั้นผมขอรายงานตรงนี้ก่อนละกันนะ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์สาย7นะคะรถบรรทุก10ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะเสียหลักพลิกตะแคงตามภาพนี้เลยทาง YouTube Live ที่เราเห็นกันอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยแล้วก็มีรถดับเพลิงมาสแตนบายอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของแก๊สที่ของพลังรถเชื้อเพลิงของรถคันนี้เนี่ยมันพุ่งออกมานะเดี๋ยวยังไงจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
6: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
9: 1330ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเขาจะมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยงานนี้เขาจะมีกันในระหว่างวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการแล้วก็ยังมีกิจกรรม DIY ด้วยนะคะมาให้คุณทุกท่านเนี่ยที่ไปเที่ยวงานได้ทำก้อนจุลินทรีย์แล้วก็ยังมี The Return Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาตินะคะการทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะแล้วก็พวงกุญแจจากหญ้าแฝกค่ะแล้วก็อันนี้กิจกรรมเด็กๆตักปลาสวยงามเด็กๆน่าจะชอบนะกิจกรรมอันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีคัสวาคุกกี้อาร์ตด้วยนะคะการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ในงานนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วไม่อยากเดินเมื่อยเหนื่อยเขามีรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์บริการให้ฟรีเลยนะคะและที่สำคัญค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าเขาจะมีการแจกกล้าไม้กล้าผักแล้วก็ที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วไม่อยากเดินเมื่อยเหนื่อยเขามีรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์บริการให้ฟรีเลยนะคะและที่สำคัญค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบ

0: ใครเป็นสายช็อปเขายังมีผลิตผลมีผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกษตรต้นแบบมาให้ช้อปปิ้งกันนะมีการรวมร้านค้าที่อยู่บริเวณรอบๆหมู่บ้านนะที่หมู่บ้านโดยรอบศูนย์เนี่ยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะก็สามารถไปสแกนจ่ายกันได้เลยนะ60-40ค่ะสายช็อปพอถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะมากันที่สภาพการจราจรนะคะคุณผู้ฟังมีคุณอนุกูลค่ะเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถนนสาทรใต้มาจากแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตรงช่วงบริเวณใต้ BTS สุรศักดิ์มีคราบน้ำมันหกเลอะอยู่ในช่องทางซ้ายบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาช้าๆก็ลื่นล้มเหมือนกันโอ้ตอนนี้เราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเป็นตรงช่วงของถนนสาทรใต้นะคะตรงช่วงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ค่ะมีคราบน้ำมันหกอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้ใครกำลังจะผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะเราประสานงานไปที่ทางกทม.ให้มาช่วยดำเนินการทำความสะอาดตรงจุดนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณอนุกูลบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ขี่จักรยานยนต์มาก็ลื่นล้มด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณสมเกียรติค่ะรายงานผลโยธินฝั่งขาออกมาจากวังน้อยมาทางหนองแคการจราจรยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาเป็นเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณอนุกูลนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะบนถนนสาทรใต้ใครใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้นะคะระมัดระวังนะคะมีคราบน้ำมันหกอยู่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้มันจะอยู่ตรงในช่องทางเดี๋ยวนะครับมีอยู่ในช่องทางซ้ายเลยนะเป็นคราบทางยาวเลยเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 คุณป้อมนะคะคุณป้อมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนภยา
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
1: ตรงปม177นะคะ
0: เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกคะ
1: ขาออกค่ะขาออก
0: อ๋อที่บอกว่าเป็นรถเดี๋ยวนะที่ก่อนหน้านี้มีเป็นรถเกิดอุบัติเหตุอยู่ใช่ไหมคะ
1: เป็นรถเก๋งเขามาแทนอยู่เลยค่ะข้างทางอยู่ตรงเลนซ้ายค่ะ
0: กม177นะคะ
1: ค่ะ
0: ตกลงเป็นรถเก๋งหรือเป็นรถบรรทุกคะเนี่ยหรือว่ากระบะ
1: รถเก๋งนะคะไม่ค่ะเป็นรถเก๋งถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกับพวกCRV อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนตะแคงอยู่สีขาวแต่ข้างหน้าเขาอะข้างหน้าสัก10เมตรมีรถกระบะจอดอยู
0: ่
1: แต่รถกระบะเขาก็ไม่มีรอยบุบอะไรนะคะจอดอยู่แล้วก็ม
0: ี
1: น่าจะเป็นคนข
0: ับ
1: ไปออกไปย
0: ื
1: นอ
0: ันนี้เป็นฝ
1: ั่
0: งขาออกนะคะค
1: ุ
0: ณป้อม
1: ใช่ค
0: ่ะกม177นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะ
1: ก่อนหน้านั้นจะมีรถติดชะลอนิดหน่อยค่ะก่อนจะถึงประมาณกิโลนึงค่ะก่อนจะถึงที่อุบัติเหตุแต่พอดีว่า Google เขาก็แจ้งนะคะว่ารถชน
0: ค่ะ
1: ในแมปเขาก็แจ้ง
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุอยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
1: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติและควบคุมสารตั้งต้นสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
0: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปส.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง2ประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอาวุโสโซวินประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผลักดันการดำเนินงานร่วมเพื่อสกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำเลียงและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาวทั้งนี้คณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไทยเมียนมาณกระทรวงมหาดไทยกรุงเนปิดอโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร่วมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคดุสิตโพเผยผลสำรวจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นระบบสวัสดิการของรัฐว่ารองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้และอยากให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้เหมาะกับช่วงอายุมากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆเรื่องผู้สูงอายุกับระบบสวัสดิการของรัฐกลุ่มตัวอย่าง434คนโดยมีการสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามถามว่าผู้สูงอายุคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุมากเพียงใดอันดับ1 67% มองว่าไม่พร้อม 32% มองว่าพร้อมขณะที่ผู้สูงอายุคิดว่าระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 74% มองว่าไม่เพียงพอผู้สูงอายุคิดว่ารัฐควรที่จะปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุดอันดับ1สูงสุด 65% มองว่าควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่ 62% เปิดบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงรวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้ญาติดำเนินการแทนได้และลดขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดพอๆกันอย่างไรก็ตามหากรัฐจะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดสูงสุด 66% มองว่าควรให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้นรองลงมาคือมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลระยะยาว าวส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จ้างงานผู้สูงอายุให้มากขึ้นรวมไปถึงช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟและค่ารถโดยสารสาธารณะแต่โดยรวมแล้วผู้สูงอายุที่ตอบคำถามยังไม่ได้เชื่อมั่นต่อระบบสวัสดิการของรัฐว่าจะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศในอนาคตได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเพิ่มเติมที่เมื่อสักครู่นี้คุณป้อมรายงานไปก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณวสันต์รายงานไปก่อนแล้วบอกว่ามีรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่แล้วก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ทางตำรวจมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยเขาก็ไปดำเนินการเป็นจุดทางด้านของ M6 ฝั่งขาออกนะกม.ที่177ก่อนถึงด่านขามทะเลสอปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้คุณป้อมผ่านมาใช้เส้นทางผ่านมาพอดีก็มาเจอรถเป็นรถเก๋งน่าจะหยุดอยู่จุดใกล้เคียงกันเลยนะคะกม.ที่177เหมือนกันเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายใกล้ๆกันก็มีรถกระบะจอดอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าใช่คู่กรณีหรือเปล่านะก็ตรงนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์ M6 นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่นะก็เป็นเส้นทางเรียบมอเตอร์เวย์สาย7ที่มาจากพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังมุ่งหน้ามาทางแอร์พอร์ตเลเวลลิงลักกระบังเป็นรถบรรทุก10ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพิ่มเติมเข้ามาทางร้อยตำรวจโทสิทธิชัยหอมกลิ่นค่ะรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามช่วยปฏิบัติงานจราจรนะเพิ่มเติมบอกว่าอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปทำการปิดวาล์วแก๊สเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทางคุณนฤทีที่บอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยพอดีอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลย เห็นว่ามีแก๊สรั่วออกมาด้วยนะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปสแตนบายอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วก็ไปปิดวาล์วแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถเนี่ยแหละเพราะว่าดูจากสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าคุณดูจสร้อยอยู่ทาง YouTube จะเห็นภาพรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้นะคะที่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กระจกหน้ารถเนี่ยทั้งบานเลยมันแตกออกมาแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นคนขับรถนะเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรช่วงนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหานะรถยังพอผ่านไปได้ค่ะแล้วก็คุณตั้มนะคะแจ้งการจราจรบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าอันนี้มาไกลนิดนึงนะมาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรเพชรเกษมขาเข้าช่วงที่มาจากศาลหินตาศาลพ่อตาหินช้างที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรคือมาจากทางพัทลุงมุ่งหน้ามาทางปราณบุรีมาจนถึงชุมพรแล้วเนี่ยบอกว่ารถติดขัดค่ะบอกว่าเลยจากศาลพ่อตาหินช้างที่ท่าแสะมาก็เริ่มมีท้ายแถวรถติดสะสมตอนนี้ติดหยุดนิ่งนานเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะที่ตรงช่วงของแถวท่าแสะนะคะนี่มาค่อนข้างที่จะไกลนะเดี๋ยวไปกันที่ทางด้านของคุณไก่บางบอนอยู่ถนนเจริญนครคุณไก่คะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีคุณนริยาครับผม
1: ค่ะ
2: จะแจ้งจราจรเมื่อกี้ผมมาประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยจะส่งลูกค้าเสร็จแล้วเจริญนครขาเข้าอะครับ
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวเลยแยกตัดกรุงธนบุรีครับ
1: ค่ะ
2: เลยซอยประมาณ28ป่ะน่าจะ28ป่ะเลยไปครับผม
1: ขยับได้
2: ตามสัญญาณรอบไฟอ่ะครับ
1: ค่ะ
2: ติดถ้าใครไม่เข้าห้างก็ชิดซ้ายออกไปเลยออกไปเลยถ้าส่งลูกค้าก็ให้ก็เดินข้ามสะพานเนาะถ้าเราเข้าห้างไม่ได้ครับถ้า
1: เป็นรถเสียเวลาเนาะใช่มั้ย
2: ใช่ยิงซ้ายสุดเลยตรงซ้ายสุดครับ
1: ค่ะ
2: นะครับผมแล้วขอให้อะไรนะเมื่อกี้แจ้งน้องหลังใหม่ตรงเซ็นทรัลพระราม2อ่ะครับ
1: ค่ะ
2: มันมีแท็กซี่เขาจอดรอเข้าคิวหน้าห้างครับ
1: ค่ะ
2: ทางคู่ขนานอ่ะ เลนนึงเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันคือเขาไม่ได้ไปจอดตรงที่เขาจอดรอที่ให้แท็กซี่ไปจอดรอผู้โดยสารเหรอคะ
2: เขามีให้จอดครับจอดหน้าห้าง3คันแล้วก็ให้จอดรอข้างๆได้ประมาณ4หรือ5คันนะแล้วคันนี้เขาล้นออกมาหน้าถนน
1: อ๋อแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือรถเยอะด้วยนะคะตอนนี
2: ้โอ้เยอะติดครับติดเลยตอนนี
1: ้ค่ะค่ะ
2: ผมว่าเอ๊ะว่าติดอะไรผมก็ดูต้องแต่ใครที่ไม่ได้เข้าห้าง
1: ค่ะ
2: ให้แนะนำให้วิ่งด่วนเลย
1: โอเคได้ค่ะค่ะ
2: แล้วเมื่อกี้ผมมาประมาณ20นาทีเมื่อที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: เขาน่าจะมีกระบวนแห่อะไรอยู่นะเขากำลังตั้งอยู่นะ
1: ค่ะ
2: เทียนหรือเปล่า
1: โอเคได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่ขา
2: ได้คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่ฉันได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยตำรวจบอสของตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละค่ะไปทำการจับกุม เรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าปลอมนะตอนนี้ที่ฉันมีสายของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสนะคะอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเริ่มมาเรียนสอบถามรายละเอียดกรณีอันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้บัญชาการคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้บัญชาการคะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่ากรณีอันนี้เนี่ยเราได้เบาะแสก่อนที่เข้าไปจับกุมจากที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
3: ครับก็ต้องเรียนคุณรัตยากับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเราเนี่ยเราก็มีผมมอบนโยบายชัดเจนในการดำเนินการกับสินค้าปลอมอะครับเพราะเราก็ห่วงพี่น้องประชาชนว่าจะเกิดอันตรายจากการดำเนินการไม่ว่าโดยเฉพาะเรื่องสินค้าบริโภคนะครับมันมีทั้งบริโภคและอุปโภคนะครับแต่สินค้าบริโภคเนี่ยพี่น้องประชาชนนำเข้าสู่ร่างกายนะครับในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้บก.ปส.คือปราบปรามทางเศรษฐกิจนะครับบก.ปคบ.ซึ่งอาจจะทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาเราก็มีผลการจับกลุ่มนะครับสินค้าปลอมมาอยู่เรื่อยๆถ้าใครดูจากเพจของ CIB เรานะครับเช่นก่อนหน้านี้เราก็มีการจับสุราเถื่อนได้เป็นจำนวนมากนะครับนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็มีการจับผลิตภัณฑ์กับด้านกาแฟนะครับปลอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์คันอะไรโอตินปลอมแล้วก็ดาวดี้ปลอมนะครับถามว่าข้อมูลพวกนี้นะครับก็เกิดจากการเก็บรวบรวมจากการจับกุมในอดีตแล้วเราก็นำมาขยายผลต่อเช่นกลุ่มบุคคลที่ส่งสินค้าพวกนี้นะครับเราก็เอามาดำเนินการสืบสวนขยายผลจนน่าเชื่อว่าร้านนะครับเคสล่าสุดเนี่ยเรารู้ว่าร้านที่เป็นอะไรเรียกอะไรตัวแท้จำหน่ายเป็นร้านที่เป็นตัวกระจายสินค้าตัวเนี้ย
1: อยู่ที่ไหนยี่ปัวอะไรพวกนี้เหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็เราก็รู้ว่าแหล่งผลิตเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับจนเป็นที่มาที่ไปของการตรวจค้นที่กรุงเทพมหานครและก็ที่สระบุรีนะครับเราได้ทั้งโกดังที่เป็นตัวกระจายสินค้าแล้วก็ได้เป็นส่วนที่เป็นผลิตสินค้าที่ปรากฏที่ภาพเป็นข่าวนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของการเข้าไปจับคุมตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่ท่านบอกเลยว่าพวกสินค้าที่เป็นพวกอุปโภคบริโภคคือถ้าใช้ภายนอกอย่างเช่นตอนนี้มีเรื่องของเป็นดาวนี่นี่อันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ำยาซักผ้าคะอันนี
3: ้เป็นน้ำยาซักผ้า
1: เป็นน้ำยาซักผ้าคือถ้าใช้ภายนอกอ่ะก็คงแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่มีกาแฟมีผงโอวัลตินอะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยกินเข้าไปข้างในอันตรายมากเลยสินค้าตรงนี้อ่ะค่ะที่ไปจับกุมคือเขาลักษณะของการผลิตอยู่ที่นั่นเลยหรือว่าผลิตออกมาแล้วจากที่อื่นแล้วมาเก็บไว้ที่โกดังที่เราไปตรวจเจอค่ะ
3: เขาจะผลิตที่สระบุรีเลยนะครับแต่ถามว่าจะใช้คำว่าไงดีจะใช้คำว่าโชคดีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เขาก็ใช้สินค้าที่เราประชาชนสามารถบริโภคได
1: ้
3: แต่ทำยังไงให้ต้นทุนการผลิตเขาลดลงนะครับเขาก็จะมีสูตรการผลิตเช่นเอาของแท้กี่ส่วนเอาผสมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้นนะครับแต่ในกระบวนการบรรจุเนี่ยก ควรกระบวนการบรรจุเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เทคนิคเหมือนทางผู้ผลิตผู้เจ้าของสินค้าตัวจริงนะครับเราก็จะพบว่าในสินค้าเนี่ยพอใช้เวลาไปสักพักหนึ่งพออากาศเริ่มเข้าเนี่ยสินค้าจะมีลักษณะเป็นก้อนเป็นแข็งๆนะครับก็คือแต่ว่าถ้าสินค้าของแท้เนี่ยเขาก็จะเป็นผงนะครับเขาก็มีสูตรในการใส
1: ่สภาพอยู่เหมือนเดิม
3: ก๊าซบางตัวใช่ก๊าซบางตัวเข้าไปเพื่อให้มันไม่เกิดจากการจับตัวเป็นก้อนกันอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะที่ท่านผู้บัญชาการบอกว่าที่เขามีการมีสูตรการผสมเพราะทำให้แบบเรื่องของลดต้นทุนตรงนี้อันนี้พอจะทราบไหมคะว่าเขาผสมอะไรยังไงกันบ้างอันตรายไหมคะ
3: เขาก็จะมีไอ้สิ่งที่เขาผสมผมบอกว่าจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ใช่เขาผสมเนี่ยเป็นสินค้าที่เราทานได้เช่นน้ำตาลกี่ส่วนอะไรตัวของแท้กี่ส่วนแล้วก็โกโก้กี่ส่วนอะไรเงี้ยเขาจะมีจดไว้ครับให้พนักงานคอยผสมเขาจะผสมเสร็จก็ค่อยมาบรรจุใส่ซองนะครับโดยมีเครื่องเราจับวันที่เราไปค้นเนี่ยเราได้เครื่องจักรถึง5เครื่องนะครับ
1: จ
3: ะเป็นเครื่องผสมด้วยเครื่องบรรจุซองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นกาแฟอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่ผงกาแฟในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ก็จะอย่างถ้ากาแฟนะครับก็จะมีของแท้หนึ่งส่วนของกาแฟปลอมซึ่งอาจจะราคาถูกกว่า
1: เอามาปนกันเหรอคะ
3: ใช่แล้วก็มีน้ำตาลกี่ส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปครับ
1: อ๋อคือเอาของแท้มาสมมติว่าอัตราส่วน10ส่วนของแท้ก็อาจจะมีแค่3เอาของปลอมมาผสมกันอะไรอย่างนี
3: ้ใช่ครับก็จะมีสูตรอะไรของเขาอยู
1: ่
3: สีเขียวสีแดงอะไรครับเหมือนซองสังเกตของจริงก็จะมีทั้งซองเขียวซองแดง
1: ที่
3: จีนมัน
1: มีรสชาติต่าง
3: ๆใช่ใช่ครับใช่
1: ค่ะค่ะแล้วพวกบรรจุภัณฑ์ของเขาล่ะคะในส่วนของการผลิตตรงนี้ที่เป็นผลิตบรรจุภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองจากรูปลักษณ์ภายนอกกับของจริงของแท้ที่เขาผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยมันมีลักษณะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันหรือว่ามองกันแทบไม่ออกเลยแบบนี้ค่ะ
3: อันนี้เป็นความกังวลของเราแล้ววันก่อนเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้การสอบถามค่อนข้างเยอะนะครับด้วยเขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยีในการผลิตเราผลิตพวกนี้มัน
1: ปลอมแปลงนะคะ
3: มีสูงมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ผลิตบรรจุภัณฑ์พวกนี้มีความใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องดูจากอะไรถ้าผมเองดูเดี๋ยวผมดูไม่ออกเหมือนกัน
1: ดูด้วยสายตาไม่ได้
3: แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเราก็จะดูอย่างเช่นถ้าถามดูเบื้องต้นก็ต้องดูวันหมดอายุวันผลิตให้ชัดเจนนะครับมันมีสินค้าบางตัวก็ไม่ปรากฏวันหมดอายุเขาอาจจะในกระบวนการผลิตตัวนี้เขาอาจจะลืมสแกนไปหรือเปล่าเขามีตัวสแกนเรียบร้อยนะครับแต่บางตัวบางรุ่นเนี่ยก็จะไม่มีวันหมดอายุนะครับส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่สองก็ต้องดูจากผลิตของที่อยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นพวกโอตินกาแฟเนี่ยก็ไปรวมตัวกันจับเป็นก้อนนะครับหรือว่าเป็นลักษณะผิดแผกจะเป็นผงปกติน
1: ะ
3: ครับส่วนที่สามที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็คงอย่าหลงเชื่อกับสินค้าที่มีต้นทุนถูกกว่าปกตินะครับเช่นสมมติว่าปกติเราขายอยู่เขาส่งเรา100บาทปรากฏเข้ามาว่าอันนี้เป็นรับพิเศษโปรโมชั่นส่ง20บาทอะไรเงี้ยครับครับอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะผสมพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับในท้องตลาดนะครับ
1: ค่ะค่ะท่านคะในส่วนของการเอาสินค้าพวกนี้ไปวางจำหน่ายส่วนมากมันจะอยู่ที่ไหนคะช่องทางที่เขาจำหน่าย
3: พวกนี้เขาเมคทูออเดอร์ครับเขาก็จะมีแหล่งที่กระจายอยู่พอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะกระจายอย่างของดาวนี่เนี่ยเขาก็เลือกปลอมเฉพาะซองเล็กทำไมถึงซองเล็กเนี่ยสอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาไปขายอยู่ใน อยู่ในพนักงานล้างซักผ้าอัตโนมัติ
1: ก็คือ
3: ไม่ใช่ร้านหลักๆที่เราไปซื้อของกันนะครับเพราะว่ามันก็ง่ายสองบาทปุ๊บกด
1: ไปซักผ้า
3: แล้วก็สองบาทแล้วก็ใส่ซักผ้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะอู้แต่อย่างพวกน้ำยาซักผ้าที่เห็นในภาพที่วันแถลงข่าวนี่คือถ้ามองไกลๆแบบนี้แพ็กเกจมันเหมือนของจริงเลยนะ
3: เหมือนของจริงครับเหมือนมากครับวันก่อนลุงที่แถลงข่าวก็เอามาเปรียบเทียบกันก็ผมมองว่ามันก็แทบไม่
1: ต่างกันเลยใช่ไหม
3: เราไม่กล้าตัดสินใจ
1: ต้องให้เจ้าของผลิตภัณฑ์มาชี้เองเลยว่าอันไหนของจริงของปลอมอย่าง
3: ไรไม่รู้เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะมีเทคนิคอะไรหรือเปล่านะครับในการป้องกันตรงนี้ครับ
1: อืมค่ะอันนี้สินค้าที่เราจับได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจำนวนมากมายแค่ไหนอะคะ
3: ที่เราได้มาครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ 200,000 กว่าชิ้นนะครับ200,000กว่าชิ้นอันนี้คือรวมที่บรรจุอยู่ในกล่องแล้วแล้วก็รวมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมรอบรรจุอยู่ในกล่องอะไรครับ
1: ค่ะอ๋อค่ะก็คือมีทั้งกาแฟโกโก้น้ำยาซักผ้ารวมๆกันประมาณ 200,000 กว่าชิ้นได้นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยู่ในโกดังเดียวกันหมดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: อยู่ทั้งบริเวณที่เป็นกระจายตัวกระจายสินค้านะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณส่วนที่ผลิตครับโกดังที่ผลิตคร
1: ับ
3: รวมทั้งหมดครับเป็นเครือข่ายเดียวกัน
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนที่เขามีใครมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของตรงนี้ไหมคะ
3: วันเราจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายนะครับ
1: ค่ะ
3: 4รายแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราจับได้ก็คือเจ้าของนะครับอีก3รายก็เป็นผู้ร่วมเป็นพนักงานที่ดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยข้อหาที่เราแจ้งมีอะไรกันไปบ้างอะคะ
3: ก็คือเป็นจะมีในส่วนข้อหาของปลอมนะครับปลอมผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วปลอมเครื่องหมายการค้านะครับแล้วก็เบื้องต้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราคงต้องส่งทั้งหมดเนี่ยไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรของปนเปื้อนอย่างอื่นหรือเปล่าม
1: ี
3: วัตถุอันตรายอะไรหรือเปล่าในการปนเปื้อนพวกนี้ครับ
1: การจับกลุ่มในครั้งนี้คือนอกเหนือจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจากทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีตัวแทนจากทางด้านของบริษัทที่เขาผลิตสินค้าพวกนี้ไปด้วยไหมคะ
3: อันนี้ไม่มีครับเคสเนี้ยเราขยายผลถ้าขยายผลจริงๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเกิดกับการจัดกลุ่มเมื่อประมาณปีที่แล้วปีประมาณปีหนึ่งแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วเราพบว่าสินค้าพวกนี้ไปจำหน่ายอยู่นะครับเราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วก็มาดำเนินการสืบสวนจนทราบว่าอ๋อยังมีกลุ่มบุคคลที
1: ่
3: ทำดำเนินการในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับก็มาสืบสวนจนทราบแหล่งที่กระจายสินค้าก็แหล่งผลิตนะครับแล้วก็นำไปสู่การตรวจค้นครับ
1: เขาเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือว่าเป็นเจ้าของเดียวกันคะ
3: เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วที่เราจับจากผู้ที่เอาไปจำหน่ายให้กับร้านรายย่อยครับ
1: ค่ะอันนั้นขยายผลจากคนที
3: ่ขยายผลใช
1: ่ที่จำหน่าย
3: นะก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่ง
1: ค่ะ
3: ครับ
1: แล้วคนที่จับมานี่ที่บอกว่า1ใน4คนนี่ที่ให้การรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเขาเคยโดนจับกุมมาก่อนไหมคะ
3: ไม่มีครับ
1: แล้วเขาให้ข้อมูลไหมว่านอกจากสินค้าที่ไปจับกลุ่มในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้เคยมีผลิตอะไรออกมาอีกไหมคะ
3: ในส่วนนี้เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ก็ทำมาพอระยะเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันครับสำหรับนี
1: ้อันนี้เขาเป็นนายทุนเองใช่ไหมคะ
3: ครับเชื่อว่าครับแต่เดี๋ยวก็ต้องลดค่อยๆสืบสวนขยายผลกันต่อครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอยากจะให้แบบว่าทางท่านผู้บัญชาการนะคะแนะนำนิดนึงอย่างเช่นสินค้าพอเห็นอย่างเงี้ยอย่างกาแฟโอวัลตินเลยซึ่งกาแฟผู้ใหญ่กินเด็กๆก็กินโอวัลตินไปอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะค่ะ
3: ครับ อันดับแรกนะครับผมอาจจะต้องดูจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผงนะครับก็อาจต้องจับดูก่อนว่าไม่เป็นก้อนไม่เป็นลักษณะอะไรมีสิ่งปลอกปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับส่วนที่สองก็คงต้องมาดูมาตรฐานนะครับผลิตบรรจุภัณฑ์ว่าชัดเจนสกรีนชัดเจนหรือเปล่าหรือว่ามีแสดงวันหมดอายุหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับมันควรคือสินค้าที่ถูกเนี่ยมันควรต้องมีวันหมดอายุวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจนนะครับส่วนที่สามเนี่ยส่วนที่สามเนี่ยจริงแล้วผมก็แต่ไม่อยากจะเตือนเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ขายของรายย่อยนะครับ ทุกจุดก็ต้องซื้อของจากแหล่งสินค้าที่น่าเชื่อถือ ผมใช้พูดได้อีกแล้วกันครับ ไม่ว่าสิทธิ์คนที่มาส่งเราก็ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือครับเป็นแหล่งที่มาที่ไปค่อนข้างชัดเจน นะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับมาจำหน่ายต่อนะครับควรจะเป็นมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนหรือว่ามีราคาไม่ถูกเกินจริงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาน่าจะมีราคามาตรฐานในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
1: คง
3: ไม่มีโปรโมชั่นแต่ก่อนก็แบบรอกันซื้อ10ลังแถมค่าลังโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้อย่างรู้อย่างนี
1: ้
3: ผมว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นนำไปสู่สินค้าปลอมเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากอันนี้แล้วยังมีสินค้าประเภทอื่นที่เรามีเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลที่จะต้องมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมอีกไหมอะคะ
3: ครับอย่างที่ผมบอกครับกองบริการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเราเน้นอยู่สองส่วนหนึ่งสินค้าที่ผิดกฎหมายเลยเช
1: ่
3: นพวกบุหรี่ไฟฟ้าพวกอย่างที่ผ่านมาเราจับไอ้พวกพอร์ตเคซึ่งมีการผสมยาแอทามิเดตนะครับซึ่งเป็นวัตถุอันตรายนะครับหรือว่าถ้าเมืองนอกเขาเรียกอะไรนะยาซอมบี
1: ้
3: นะครับเข้าไปในพอร์ตเคซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับเยาวชนและพี่น้องวัยชนเป็นส่วนมากนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราก็ดูในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็อาศัยช่องว่างตรงนี้เนี่ยในการมาเป็นมีส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับกับบริษัทใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเขาส่วนผสมไม่เป็นอันตรายก็ยังนี่แต่ถ้าดีเท่านั้นถ้าเนื่องจากเป็นสินค้าปลอมเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเขาใส่อะไรไปอะไรประจุภัณฑ์เหล่านั้นบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าบริโภคเนี่ยประการก็ถ้าใส่อะไรที่เป็นอันตรายเนี่ยผมก็เกรงหัวว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่บริโภคไปเนี่ยจะรับอันตรายและท้ายสุดจะนำมันไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับเราก็เลยจะให้ความสำคัญกับในส่วนนี้มาโดยตลอดนะครับเรามีการจับกุมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในส่วนนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ประชาชนสมมติถ้าเขาแบบไปซื้อของตามตลาดนัดแล้วเขาสงสัยว่าอันนี้ปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถแจ้งไปทางด้านของทางปคบหรือปอสอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ครับนะครับเราก็ยินดีครับเราแจ้งมาหรือแจ้งที่เพจ CIB เราให้เป็นข้อมูลมาครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับถ้าเกิดคือเราจะดูถ้ามีการผู้โดนแจ้งอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มทำการสืบสวนนะครับจากจุดต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วครับ
1: ค่ะค่ะโอ้นี่ต้องขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการไปจับกุมสินค้าปลอมทั้งหมดตรงนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
3: ครับยินดีคร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณ
1: พระ
3: เจ้าคร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะอันตรายนะในส่วนของสินค้าปลอมแต่ว่าทางท่านผู้บัญชาการบอกแล้วนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของส่วนผสมว่าจะมีส่วนผสมอื่นๆนะที่อาจจะมีอันตรายต่อร่างกายเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะก็จะได้ส่งไปตรวจอีกทีหนึ่งพอส่งไปตรวจแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าพบสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยก็น่าจะได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นนะก็มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมเรื่องของเครื่องหมายการค้าปลอมผลิตภัณฑ์นะที่มีการลักลอบ ทำผลิตภัณฑ์ปลอมขึ้นมาตรงนี้นะคะ 200,000 กว่าชิ้นนี่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มีการกระจายสินค้าตรงนี้เนี่ยออกไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็ถ้าดูด้วยตาเนี่ยจริงๆพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่แตกต่างจากของจริงเลยนะคะดูทั้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์ข้างนอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ทางด้านในบางคนเนี่ยพอซื้อมาเสร็จก็ไม่ทันได้สังเกตอะไรนะฉีกซองเทน้ำใส่กินเลยแบบเนี้ยนะคะพอมารู้สึกทีเอ๊ะทำไมรสชาติมันแปลกๆไปแบบนี้นะมันอาจจะแบบก่อนหน้านี้เราเคยกินแบบว่ามันเข้มข้นกว่านี้ทำไมอันนี้มันรู้สึกมันเจือจางอะไรแบบนี้นะคะก็ทางด้านของคนซื้อเนี่ยก็ต้องสังเกตนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้บัญชาการนะบอกว่าอันนี้เป็นน้ำตาลนะที่เห็นนะเป็นน้ำตาลที่เขาเอามาผสมแล้วก็จะบรรจุเข้าไปในซองกาแฟซองโอนตินที่เป็นแบบ 3-in-1 แบบนี้นะคะท่านผู้บัญชาการบอกว่าดูด้วยตาเราเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยก็จะแทบจะมองไม่ออกเลยนะมองไม่ออกเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะแต่ที่ง่ายๆก็คือถ้าเราแบบเสียเวลาสักนิดนึงหยิบขึ้นมาดูว่ามันมีอาจจะพอสัมผัสนิดนึงเนี่ยไอ้พวกของที่เป็นของทำเรียนแบบตรงนี้เนี่ยนะคะพอเวลาบรรจุใส่เข้าไปในซองสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เรื่องของอายุของผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีพิมพ์อยู่ในซองที่เขาใส่นะลองสังเกตดูนิดนึงพลิกซ้ายพลิกขวาดูเรื่องของส่วนประกอบส่วนของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยดูสิว่าที่มาที่ไปของที่เขาจะมาผสมให้เรากินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดถูกหลักในการผลิตนะคะอุปกรณ์เนี่ยนะก็ไม่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานของอย.ที่เขาผลิตเลยนะคะแต่ยังไงซะเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องพิจารณากันนิดนึงคือจริงๆคนซื้อเนี่ยมันเป็นปลายทางแล้วมันก็จะอยู่ที่ทางด้านของคนซื้อมาขายอีกทีหนึ่งนะคะก็อย่าแบบว่าอย่าเห็นว่าโอ้เขาขายถูกมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อมาขายน่าจะได้กำไรแบบนี้ก็เข้าใจด้วยคนที่เขาซื้อไปปลายทางไปบริโภคนี้เดี๋ยวเกิดเป็นอันตรายขึ้นมานี้จะแย่เอานะคะเอาละค่ะต้องขอบคุณทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมสินค้าปลอมตรงนี้นะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเดี๋ยวนะพอดีว่าจะไปเรื่องอื่นมาเจอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการแถลงการจับกุมยาเสพติดอันนี้นะน่าจะจับกุมมาไม่แน่ใจว่ากี่รายนะเพราะว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่คนล่าสุดนะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาได้มาแถลงการจับกุมยาบ้านะซึ่งเป็นเครือข่ายของนักค้ายาภาคตะวันออกได้ยาเสพติดเป็นยาบ้ารวมทั้งหมดถึง17ล้านเม็ด 17.5 ล้านเม็ดเยอะขนาดไหนคิดดูแล้วกันกองแบบเลือดกองบนโต๊ะนี่แทบจะท่วมหัวเลยนะคะโอ้โหเยอะขนาดนี้ทำไมเนาะทำไมถึงแบบว่าคือไม่แน่ใจนะว่าเป็นยาเสพติดที่จะมาขายในพื้นที่ในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าจะส่งต่อออกไปนะซึ่งในส่วนของการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดสระบุรีเองเนี่ยเขาได้มีการสืบตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองกำลังการเด็กและสตรีหรือว่าดสเนี่ยก็ได้จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากเลยซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั้นเป็นกลุ่มที่ขนย้ายยาเสพติดมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะจากการสอบขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไปรับยาเสพติดมาจากผู้ค้ายารายใหญ่โดยใช้รถตู้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็มาซุกซ่อน ขนยาเสพติดมาเนี่ยนะมาทางรถตู้เพื่อเป็นการอำพรางสายตาของเจ้าหน้าที่ที่จะมีการตั้งจุดตรวจค้นอะไรต่างๆตรงนี้นะคะนำเอายาเสพติดมาพักไว้ที่พื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเองเนี่ยก็ได้ไปตรวจค้นแล้วก็สืบทราบนะจนกระทั่งทราบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายดังกล่าวเนี่ยใช้รถตู้ขึ้นไปรับยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยแล้วก็นำมาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในแล้วก็เพื่อที่จะลักลอบจำหน่ายให้กับประชาชนนะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสะกดรอยตามไปจนกระทั่งไปเจอเป็นเพิงพักที่อยู่ในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดนะโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณสัก3ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็ใช้ยุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่มได้ผู้ต้องหา2รายด้วยกันนะอายุ30ปีแล้วก็อายุ45ปีแล้วก็มีของกลางเป็นยาบ้านะคะของกลางเป็นยาบ้าเนี่ยมีรวมๆทั้งหมดนะคะในการจับกุมที่อยู่ในเพิงพักตรงนี้เนี่ยรวมทั้งหมด9ล้านกว่าเม็ดทีเดียวนะคะที่ซุกซ่อนอยู่แล้วก็นอกจากนี้แล้วตัวกลุ่มผู้ต้องหาตรงนี้ถูกแจ้งข้อหานะร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะแล้วเจ้าหน้าที่เองก็มีการส่งตัวผู้ต้องหาตรงนี้นะคะไปดำเนินคดีแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาล7เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็มีการขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่นะจนกระทั่งสามารถไปจับกุมผู้ต้องหาแล้วก็ยึดยาเสพติดได้นะคะเนื่องจากว่าจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ขยายผลไปจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญโดยพบว่าโดยพบข้อมูลของเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งมีพฤติกรรมลักลอบนำยาเสพติดแล้วก็มาพักรออยู่ที่จังหวัดลพบุรีเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่สระบุรีใช่ไหมคะอันนี้อยู่ที่ลพบุรีก่อนที่จะนำเข้ามากระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะจนกระทั่งเมื่อวันที่เมื่อตอนตีเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็สามารถจับกลุ่มตัวคนผู้ต้องหาได้ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็ยึดยาเสพติดได้จำนวน40กระสอบด้วยกันนะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนมาประมาณ6ล้านกว่าเม็ดได้นะคะอันมี6ล้านกว่าเม็ดคือมันมีแบ่งยี่ห้อกันด้วยนะยี่ห้อหนึ่งก็6ล้านกว่าเม็ดอีกยี่ห้อหนึ่งก็เกือบ2ล้านเม็ดด้วยกันนะเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มในส่วนของผู้ขายยาตรงนี้ไปนะโอ้โหรวมๆกัน2ล้านนี่ประมาณ17ล้านเม็ดได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเอามารายงานให้ทราบกันนะในส่วนของการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ผ่านมาล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้เองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคมกันนะคะอยากจะมาชวนทุกท่านนะคะคนที่ติดตามจอสอร้อยอยู่นะตอนนี้เนี่ยใครไม่ได้เปิดทางด้านของ YouTube Live นี่เปิดก่อนเลยYouTube Live เนี่ยเปิดก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจะมาชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยมามองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เราสามารถคาดการมองไกลได้นะคะก็คือสามารถมองเห็นได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะจากรูปที่เห็นเนี่ยนะคะคุณมองเห็นอะไรก่อนเลยนะคะ A ก็คือมองเห็นรถจอดข้างทาง B มองเห็นจักรยานกำลังออกจากซอยแล้วก็ C ค่ะมองเห็นคนกำลังข้ามทางม้าลายอยู่ไกลๆนู่นนะเนี่ย A B C คุณมองเห็นอะไรนะคะหรือว่าคุณอาจจะมองเห็นทุกอย่างพร้อมกันหมดเพราะว่าคนขับรถเนี่ยก็ต้องหูไวตาไวใช่ไหมคะมองเห็นทั้งรถจอดข้างถนนจักรยานกำลังจะออกจากซอยรวมถึงมองไปไกลๆก็เห็นว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคนกำลังข้ามทางม้าลายคุณก็คุณมองเห็นอะไรคุณเลือกได้เลยนะคะร่วมเล่นกิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาวตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนัน Central Group นะคะมูลค่า300บาทค่ะรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะจาก Toyota ถนนสีขาวซึ่งใครที่จะร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะก็ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตอบคำถามตามลิงก์ได้เลยนะคะทางถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยดู YouTube Live อยู่ก็มาสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยหรือจะเข้าไปที่ทางด้านของเพจ JS100 Radio นะที่มีการปักหมุดไว้ที่บริเวณที่หน้าเพจนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเล่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และที่สำคัญต้องลงทะเบียนก่อนทั้งเพราะว่าทีมงานจะคัดเลือกจะทำการสุ่มผู้โชคดีจากคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่7สิงหาคมนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กของจอสอร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุบนถนนลาดพร้าวค่ะจากมนุนธรรม40นะคะอาสากู้ภัยสน.โชคชัยนะคะสวัสดีค่ะมนุนธรรม40ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยา
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนอะคะ
1: ลาดพร้าวขาเข้า
0: ค่ะ
1: จึงเยื้องกับดับเพลิงลาดพร้าว
0: ดับเพลิงลาดพร้าว
1: จอยอยอชนเสาไฟฟ้า
0: อุ้ยค่ะ
1: บาดเจ็บสาหัส2รายกู้ชีพดำเนินการ1รายแล้วก็ปฏิเสธดำเนินการ1รายเป็นผู้ชายทั้งคู
0: ่ค่ะค่ะเขามายังไงอ่ะเขาหักหลบอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
1: ผมไปถึงเขานอนกองอยู่กับพื้นแล้วครับเหลือแต่ร่องรอยที่อยู่ที่เสาไฟฟ้ากับคนเจ็บนอนอยู่กลางถนน
0: ดับเพลิงลาดพร้าวนี่อยู่ทางฝั่งขาออกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าคนเจ็บอยู่ขาเข้า
0: อ้าวกระเด็นมาเลยเหรอฮะ
1: ไม่ใช่แน่เขาชนฝั่งขาเข้า
0: เขาชนฝั่ง
1: คือตรงนั้น
0: อุบัติเหตุอยู่ตรงข้ามใช่ไหมคะ
1: ตรงข้าม
0: ตรงข้ามอืมอืมค่ะค่ะชนเสาไฟทางด้านซ้ายมือนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคนเจ็บนี่คือหมดสติเลยไหมอะคะ
1: ไม่หมดครับแต่ว่าคนที่สาหัสบาดเจ็บมีเข่าเหมือนกับเข่าแตกหรือเข่าหักครับแล้วก็บาดเจ็บที่คอเลยต้องใช้กู้ชีพส่วนอีกคนนึงก็ให้ออกซิเจนเหมือนกันแต่ว่ายังอาสาปฏิกิริยายังสามารถดำเนินการได
0: ้ค่ะก็คือยังถามตอบรู้เรื่องนะคะอันนี้ทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วรถนี่เสียหายเยอะไหมคะ
1: เยอะครับทั้งคันเลยผมส่งรูปให้จอสอร้อยดูแล
0: ้
1: ว
0: ค่ะเสียหายหมดทั้งคันเลยนะคะเขาหักหลบอะไรไหมเพราะตรงข้ามกู้ตรงข้ามดับเพลิงลาดพร้าวมันเป็นจุดกลับรถพอดีย
1: ังไม่ถึงจุดกลับรถหน้าไอตรงซอย27ครับ
0: อ๋อยังไม่ถึงจุดกลับรถ
1: เลย35มาแล้ว
0: ยังไม่ถึงจุดกลับรถนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ยังไม่ถึงจุดกลับรถดีหน้าตรงที่เป็นรูปไก่คล้ายๆใบพัดไก่หมุนน่าจะสักอย่างตรงนั้นพอดีเลย
0: อ๋อค่ะยังไม่ถึงจุดกลับรถ
1: เลย35มาแล้ว
0: ยังไม่ถึงจุดกลับรถนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ยังไม่ถึงจุดกลับรถดีหน้าตรงที่เป็นรูปไก่คล้ายๆใบพัดไก่หมุน

0: คลื่อนย้ายคนเจ็บทั้งสองรายแล้วเปิดการจราจรสองเลนละตอนแรกใช้ได้เลนเดียวเพราะว่าคนเจ็บอยู่คนละเลนซ้ายหนึ่งเลนกลางหนึ่งเลนก
1: ็
0: จะใช้ได้แค่ขวา
1: ค่ะได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนลาดพร้าวนะเป็นฝั่งขาเข้าก็คืออยู่ตรงช่วงเดี๋ยวนะเป็นเยื้องๆก่อนถึงดับเพลิงลาดพร้าวนะก่อนถึงดับเพลิงลาดพร้าวดับเพลิงลาดพร้าวจะอยู่ทางฝั่งขาออกแต่ว่าจุดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะก็เลยเป็นรถจักรยานยนต์ไปเสียหลักชนเสาไฟฟ้านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปหักหลบหรืออะไรยังไงนะคะทำไมไปชนเสาไฟฟ้าได้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วทั้ง2รายนะคะการจราจรตอนนี้ก็ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะตรงช่วงที่มีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะแล้วก็พอเลยไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าว71ตอนนี้ก็ยังชะลอตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะมีเนี่ยอ๋อรถทางด้านหน้ารถนี่เสียหายพอสมควรเลยนะคะทางที่คุณมนูสะทำ40ส่งภาพเข้ามานะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อันนี้เป็นภาพรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะมีคุณมาร์ชนะคุณมาร์ชบอกว่าพระราม2อันนี้แจ้งเข้ามาทาง YouTube Live นะคะพระราม2ในช่องทางคู่ขนานจากโรงพยาบาลนครทนมุ่งหน้าเซ็นทรัลพระราม2การจราจรรถมากถึงติดขัดรถเต็ม3ช่องจราจรไม่แน่ใจว่าเกิดรถติดอุบัติเหตุหรือมีเหตุอะไรหรือไม่นะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้คุณไก่บางบอนฝากเอาไว้ตรงช่วงของบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม2บอกว่ารถแท็กซี่เขาจอดรอรับผู้โดยสารคือจอดล้นออกมาทางด้านนอกมันจะมีช่องที่เขาให้รถแท็กซี่จอดรอด้วยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมีรถมารอกันเยอะก็เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม2นะคะตอนนี้รถมาถึงตรงท้ายแถวนี้ชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครทนแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงหน้าเซ็นทรัลไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎา

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล19:10 นวันนี้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์พระภิกษุสงฆ์225รูปร่วมรับบิณฑบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนแห่ร่วมตักบาตรทำบุญฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้านกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงโคตรแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกปลัดมหาดไทยลงพื้นที่สนามสอบข้าราชการท้องถิ่นสายงานบริหารย้ำอย่าทุจริตขณะที่ทุกสนามสอบทั่วประเทศคุมเข้มหลังเกิดขบวนการโกงครั้งใหญ่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกรมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมากจบด้วยดีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเรจขอโทษพร้อมยอมรับผิดแล้วหลังเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายอภัยขอยุติเรื่องให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเคารพมารยาทสังคมวอนสังคมหยุดคุกคามกองปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาโรงแรมกลางเมืองนนทบุรีรวบแก๊งจีนเทาเช่าเหมาโรงแรมเปิดบ่อนมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดค้ากามครบวงจรเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนด้านสตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกวิลล่าเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบ2ทรชนคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000เม็ดหลังลักลอบรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่อำพรางตาเก็บไว้ในเพิงพักที่สระบุรีก่อนจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อยดาบตำรวจสภ.กตาบารูใจสู้ยิงโต้กลับ4คนร้ายที่ดักลอบยิงในระหว่างลาพักที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่ดาบตำรวจบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพย้ำ31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกสตาร์ครั้งแรกของประเทศหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวนำร่อง3จังหวัดกรุงเทพมหานครพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม
4: ่ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ฝุ่นควันPM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
12: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
13: .1330 ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
13: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
15: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการท างด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และรุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทาง X เนี่ยมีคุณผู้ฟังที่ส่งภาพจากจุดอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนเรียบมอเตอร์เวย์มาหลายมุมเหมือนกันนะเรียนก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะสำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตอนที่เสียหลักพลิกตะแคงเนี่ยมันมีควันออกมาด้วยนะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ได้รับความเสียหายด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากเห็นภาพเหตุการณ์นี้เข้ามาดูทาง X ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio หรือว่าจะมาทางด้านของทางเพจFacebook ก็ได้นะคะอันนี้เพจ Facebook เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำหล่อตรงทางด้านของถังแก๊สเอาไว้นะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคงที่ทาง X เนี่ยจะเห็นภาพของทางด้านของคุณจักรพงศ์SM น่าจะอยู่ที่ตรงสถานีตรงที่จอดรถของสถานีแอร์พอร์ตเดลลิงพอดีเลยแล้วก็จะเห็นภาพช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆจะมีกลุ่มควันขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่ก่อนหน้านี้คุณนฤทธีรายงานที่บอกว่าเป็นควันจากเป็นแก๊สที่มันรั่วไหลออกมานะคะแล้วก็ยังมีภาพตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุพอดีเลยเป็นทางแยกนะที่จะขึ้นไปทางด้านของสุวรรณภูมิกับทางด้านตรงสถานีตรงเรียบตรงทางเรียบตรงนี้พอดีเลยนะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยรถเขาก็ยังขับผ่านกันได้ตามปกติเลยโดยที่แบบว่าไม่แน่ใจเหมือนว่าทำไมถึงแบบยังไม่มีคนไปปิดกั้นตอนแรกนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการก็ต้องเอารถดับเพลิงมาสแตนบายไว้ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงแล้วก็ขึ้นไปปิดวาล์วแก๊สนะคะเพราะว่าคนขับรถได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการยกรถตรงนี้ขึ้นแล้วหรือยังเพราะว่ามีสินค้าที่เขาบรรทุกมาในรถนะตู้คอนเทนเนอร์เองเขาก็ได้รับความเสียหายเนี่ยโหจริงๆอีกนิดนึงจะถึงเสาไฟที่ตรงบริเวณตรงจุดที่เกิดเหตุเลยนะยังโชคดีที่แบบว่ายังไม่มาโดนเสาไฟตรงฝั่งทางด้านของชิดขอบทางด้านซ้ายนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะก็จะถึงตรงเสาไฟตรงนี้แล้วเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยรถเขายังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรถใหญ่คงต้องทางด้านก่อนหน้านี้ทางรองสวัสดิ์ปราบปรามเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าอาจจะต้องใช้รถเคน2คันมายกรถคันนี้นะคะอาจจะต้องใช้รถเครน2คันมายกรถคันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันอยู่ตรงช่วงบริเวณทางแยกที่จะขึ้นบนทางที่จะเข้ามาทางสนามบินแล้วก็อีกทางนึงก็จะเป็นทางเรียบที่จะมาทางด้านของแอร์พอร์ตเดลลิงพอดีเลยนะรถเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยรถยังผ่านได้หรือเปล่าหรือว่าเขาปิดการจราจรตรงนี้ไปชั่วคราวก่อนนะเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะถ้ายังไงแล้วใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณจุดตรงนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่มีทางด้านของคุณตั้มแจ้งสภาพการจราจรมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาจากทางด้านของนู่นเลยจากชุมพรเข้ามาเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะรถติดขัดแล้วก็ดิฉันก็ดูนะตามมาดูตรงจุดที่คุณตั้มนะ ที่แจ้งเข้ามาคือตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณศาลพ่อตาหินช้างเข้ามาจนถึงตรงบริเวณจุดที่ตรงจุดที่เป็นหัวแถวของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าศาลพ่อตาหินช้างตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะเข้ามาระยะทางพอสมควรเลยทีเดียวนะประมาณสัก7กิโลเมตรได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแล้วทำให้รถเนี่ยติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเป็นฝั่งทางด้านของเพชรเกษมฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณตั้มผ่านมาแล้วหรือยังนะเพราะว่าคุณตั้มแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก16นาฬิกาผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคืออยากจะรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ทำให้รถติดขัดตรงช่วงของเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่มาจากชุมพรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของปราณบุรีติดท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงของศาลพ่อตาหินช้างเลยนะคะที่อำเภอท่าแซะที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ติดต่อเนื่องกันเข้ามาระยะทางประมาณสัก 6-7 กิโลได้นะคะตรงบริเวณจุดที่ติดขัดเนี่ยคือเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นสาเหตุอะไรเลยทำให้รถติดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าตรงบริเวณสองข้างทางตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นรถแบบเป็นถนนแบบสองเลนสวนกันนะคะสองเลนแล้วก็มีร่องกลางถนนเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าตรวจสอบได้แล้วนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมีคุณสุนานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าแบบล้อลากสีเทาข้างในกระเป๋าเนี่ยจะไม่มีของอะไรเลยนะนั่งรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่หนองจอกมาลงที่ Airport Leveling นะคะมาลงที่ Airport Leveling เมื่อสักครู่นี้เองตอนช่วง 4:30 นลงจากรถมาแล้วลืมกระเป๋าล้อลากสีเทาเอาไว้บนรถแท็กซี่ถ้าคุณคนขับรถแท็กซี่นะจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากหนองจอกแล้วก็มาลงที่ Airport Leveling และกระบังเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไงช่วยดูนิดนึงว่าเจอกระเป๋าเดินทางที่เป็นแบบล้อลากอยู่บนรถของคุณหรือไม่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยละกันค่ะไปกันที่คุณหัวโต99นะคะอยู่ที่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณนันทยาครับ
1: ค่ะ
2: ก็เอาไปบนรอบๆของคุณปฐมดีๆเกือบกัน
1: ค่ะ
2: หน้าพระหลังพระก็ยังใช้ได้นะก็แค่หนาตาหน่อย
1: ค่ะ
2: ก็หน้าพระหนาตาแต่ดูเสียงก็ไม่เป็นปัญหานะถ้าเข้ามาจากเพชรเกษม
1: ค่ะ
2: ออกมาหน้าพระก็ใช้ได
1: ้
2: เราออกอย่างใช้ได้ดีโดยตลอดออกมาถึงเพชรเกษมด้านนอกนี่ก็ดีนะครับเนี่ยก็เมนต่อเนื่องไปทางแยกหนองขยันมันไม่เป็นปัญหานะใช้การได้ดีนะเราเลยออกผมจะออกไปอยู่ไกลๆกันหมดแล้วมั้งนะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยค
2: ่
1: ะ
2: พรุ่งนี้วันก็ได้ยาว
1: ว่าจะถามคุณหัวโตว่าที่องค์พระมีคนไปนมัสการเยอะไหมคะ
2: คือถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ยังพอมีปะปลายนะถ้าถามว่าเยอะไหมก็พอมีแต่ว่าไม่มากช่วงเย็นก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหาอาหารแล้วก
1: ็ตลาดตรงนั้น
2: ด้านหลังพระมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดแล้วล่ะ
1: เขาไม่ได้มีงานใช่ไหมคะที่องค์พระปฐมเจดีย์
2: ไม่มีแต่ว่ามีขายอาหาร
1: ค่ะ
2: จะไม่ตามประมาณ15-80 ล้านนะที่เปิดกันอยู
1: ่
2: ในข้างในองค์พระนะ
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นองค์พระปฐมเจดีย์เลยก็คือรอบกันนะมันจะมีทุกวันอยู่แล้ว
1: ค
2: ่ะต้องเที่ยวเรื่องอะไรถ้าเขาไปจากราชบุรีมาเรื่องอะไรก็ถึงก็อาจจะเพิ่งแวะผ่านแล้วที่จอดรถก็สะดวกสบายนะ
1: ค่ะ
2: เดินไปที่ต่อยก็หาอะไรรับประทานกันสะดวกสบายถนนลำบากนะ
1: ค่ะ
2: เข้าได้ก็คงคนก็บอกบางฝ่าย ทั้งเย็นกลางคืนคนก็จะคึกคักที่หนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: เท่าที่ดูขนาดนี้กลุ่มฝนไม่มีเลยคุณอัจฉริยะ
1: เดี๋ยว
2: ในร่องเลย
1: ทั้งในกรุงเทพก็ร้อนในต่างจังหวัดก็ยังร้อนอยู่ด้วย
2: วันนี้ร้อนวันนี้35-36
1: ค่ะ
2: ร้อนตอนนี้ก็ยังร้อน
1: ค่ะ
2: แดดส่องเลยออกที่ตะวันตกก็ส่องตาแล้วครับไม่เห็นกลุ่
1: ม
2: ฝนเลยทางราชบุรีก็ไม่เจอต
1: ้อง
2: มองมาทางกรุงเทพก็ไม่เห็นอะไรคือระยะมองทางสายตานี่ประมาณ35 กิโลเมตรตึกบันทึกประมาณ30 กิโลเมตรเนี่ยไม่มีเลยใต้ฝ่านี่จะไม่มีกลุ่มฝนเลยมีเมฆปราบปรายนั่นเอง
1: ฟ้ายังใสอยู่เลยใช่ไหมฮะ
2: ฟ้ายังใสฟ้ายังใสก
1: ็
2: ลมก็มีบ้างเป็นจิ๋วจิ๋วที่หน่อยแต่วันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลมครับลม
1: คร
2: ับบรรยากาศนะเขาเรียกว่าในทะเลมีเขาเรียกว่าในทะเลตอนนี้มีพายุก็ความฝนต่างๆก็มาใกล้ก็ถ้าใกล้เข้ามาหน่อยก็ลมก็จะแรงขึ้น
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ยังไม่มีลมก็คงต้องอ้าวคงมีสิทธิ์จะลงได้นะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนหน้าพระนะแล้วออกมาทางด้านของถนนเพชรเกษมด้วยนะตอนนี้การจราจรนี่ไม่เป็นปัญหานะโดยรวมๆถือว่ายังคงใช้การได้นะคะเข้ามาเรียนต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรเกษมรอบในเลยดีกว่าจากทางด้านของคุณหัวโต99เข้ามาทางรอบในตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยภาพรวมก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะจะมีชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนผ่านแยกพุทธมณฑลสาย3ตรงช่วงนี้นะคะติดตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวก็อยู่แถวๆประมาณโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์พอผ่านพ้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเรียบคลองทวีวัฒนาต่อเนื่องเข้ามาทางสาย2มาทางต่างระดับเพชรเกษมผ่านบางแคเข้ามาจนถึงทางแยกท่าพระเลยการจราจรยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถที่มาจากทางถนนบรมราชชนนีตรงช่วงของบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับชิมพลีเข้ามารอบในจนถึงช่วงสายใต้เก่าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเข้ามาแยกบรมก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะบนถนนจรัญสนิทวงศ์จะมีรถหนาแน่นตรงแถวๆช่วงบริเวณแยกไฟฉายนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของบางขุนนนท์อันนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงทางรถไฟตรงบางขุนนนท์เท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกบรมต่อเนื่องบางพระยาวๆไปจนถึงสะพานพระราม7เลยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะข้ามสะพานพระราม7มาทางวงสว่างประชานุกูลรัชวิภามาจนถึงรัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับเข้ามาทางด้านของพหลโยธินแยกลาดพร้าวรัชโยธินแยกเกษตรยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเลี้ยวมาทางด้านของงามวงวานค่ะขาออกตอนนี้นะคะจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณหน้าเรือนจำที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรผ่านจากสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมาผ่านหน้าเดอะมอลล์งามวงวานออกมานี่ก็ใช้ความเร็วกันได้นะคะออกมาทางด้านของแยกแครายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไปทางรัตนาธิเบศรไปทางเลี่ยงเมืองขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ฝั่งขาเข้าของรัตนาธิเบศรนะคะช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายเท่านั้นผ่านมาแล้วใช้งานวงวานฝั่งขาเข้ามาก็เคลื่อนตัวมาได้ก็จะมีรถชะลอตัวสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะจากสะพานข้ามแยกพงเพชรเข้ามาที่สะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่แยกเกษตรช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ทางหลักสี่แจ้งวัฒนะใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่วงเวียนบางเขนมาทางสะพานข้ามแยกหลัก4มุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าสุรชการออกมาใต้ทางด่วนศรีรัตน์มาจนถึงแยกเลี่ยงเมืองมาแยกปากเกร็ดช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะวิภาวดีจากอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาตรงหลัก4อันนี้จะมีรถเยอะช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองนะคะพอผ่านพ้นจากหน้าสนามบินดอนเมืองมาแล้วมุ่งหน้ามาหลักสี่ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ผ่านจากแยกหลักสี่มาบางเขนมารัชวิภา ต่อเนื่องเข้ามาแยกลาดพร้าวสุทธิสารมาจนถึงทางช่วงของดินแดงขึ้นทางด่วนตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวขอไปดูทางด้านของทางด่วนบูรพาวิถีนะที่จะไปลงทางด้านของถนนสุขุมวิทถนนเทพรัตน์นะที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะน่าจะแบบคนอาจจะเลี่ยงไปใช้ทางด้านของมอเตอร์เวย์กันเยอะเลยทำให้บนบูรพาวิถีแล้วก็ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพนะคะคุณณปกรณ์ค่ะเป็นหัวหน้าชุดหน่วยกู้ภัยพุทธยานสมาคมเต็กก่าที่ขอนแก่นนะคะเป็นอุบัติเหตุถนนมิตรภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณณปกรณ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ อุบัติเหตุตรงนี้มันอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
3: จะเป็นถ้ามาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
1: ค่ะ
3: ประมาณ1กิโลเมตรก่อนจะเข้าตัวอำเภอบ้านไผ่ครับ
1: อันนี้เป็นฝั่ง
3: สี่แยกไฟแดงเข้าอำเภอครับ
1: อืมค่ะเป็นรถอะไรอ่ะคะ
3: เป็นรถตู้โดยสารครับ
1: ค่ะ
3: เป็นมีผู้โดยสารเป็นชาวลาวทั้งหมด14คนนะครับส่วนคนขับเป็นคนไทย
1: ค่ะ
3: ก็จะมีบาดเจ็บทั้งหมด11รายนะครับ11ราย
1: ค่ะเจ็บทั้งหมด
3: เป็นบาดเจ็บเล็กน้อย8รายครับส่วนอีก3รายก็อาการปานกลางครับคือไม่หนักมากแต่ก็พอสมควรอยู่ครับ
1: ค่ะเขาเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงอะฮะ
3: จากการสอบถามคนขับคือหลับในฮะคนขับหลับใน
1: คนขับหลับในไปชนกับอะไรอะคะ
3: รถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ข้างทางครับ
1: โอ้รถบรรทุกพ่วงจอดข้างทางแล้วคนขับรถตู้เขามีอาการหลับในเลยไปชนส่วนท้ายเขา
3: ค
1: ่ะแล้วค่ะที่บอกว่าคนขับทั้งหมดไม่ใช่คนที่โดยสารมาทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวลาวทั้ง14คนเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับคือจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำหนังสือที่เพื่อที่จะทำงานในประเทศไทยครับ
1: ค่ะคือเขาเพิ่งเดินทางข้ามมาจากที่สปป.ลาว
3: ใช่ครับเดินทางออกมาจากจังหวัดหนองคาย
1: ออกมาจากหนองคายก็คือเพิ่งข้ามมาแล้วก็จะมาทำหนังสือทำงานทำเอกสารทำงานที่ขอนแก่นเหรอคะ
3: ที่กรุงเทพครับ
1: เข้ากรุงเทพ
3: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแล้วคนที่นั่งข้างหน้ามานี่บาดเจ็บสาหัสไหมคะ
3: อ๋อไม่ฮะคือสอบถามน้องผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าคือน้องเขาไม่หลับ
1: น้องไม่หลับค่ะ
3: คือผู้โดยสารข้างหลังคือพากันหลับหมด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไอ้น้องผู้หญิงเขารู้สึกตัวดี
1: ค่ะ
3: เขารู้ว่าจะชนเขาเลยรีบยกขาขึ้นครับไม่งั้นก็คิดว่าอาจจะเสียชีวิต
1: ค่ะ
3: เพราะว่ามันแต่เข้าตรงมุมตรงที่น้องเขานั่งพอดีเลยคร
1: ับ นั่นน่ะสิเพราะว่าพอเห็นภาพแล้วนึกถึงว่าคนนั่งข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าหลบไม่ทันนี่บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเนี่ยอันนี
3: ้ใช่ครับเพราะว่าจากสภาพรถที่เห็นตอนแรกผมยังไม่ถึงที่ผู้ถึงที่เกิดเหตุ
1: ค่ะ
3: ผมว่าโอ้ยังไงอาจจะมีติดภายในหรืออาจจะเสียชีวิต
1: ค่ะ
3: แต่ว่าน้องเขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: อืมค่ะนั่งข้างหน้ากันมากี่คนกับข้างคนขับเนี่ย2คนหรือ1คน
3: ข้างหน้า2คนครับ
1: ข้างหน้า2คน
3: ก็คือมีน้องผู้หญิงแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงก
1: ็
3: คือไม่คือไม่ได้หลับทั้งคู่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนที่เขาเห็นตอนที่เขาเห็นว่ารถอ่ะมันกำลังจะชนเขาได้ปลุกคนขับมั้ยเขาบอกมั้ยฮะ
3: คือตอนนั้นน้องเขาก็ทำอะไรไม่ถูกฮะแต่การสอบถามก็คือเขาก็นึกว่าคนขับรู้สึกตัวดีก็คือตอนแรกเขาก็เอียงใจอยู่ว่ารถทำไมค่อยๆเอียงเอ็นไปทางซ้าย
1: อืมค่ะ
3: ซึ่งรถบรรทุกอีกจะแจกอยู่ชิดไหลทางฝั่งซ้ายครับ
1: ค่ะแล้วคือเขาไม่ร้องไม่อะไรให้คนขับรถแบบว่าตกใจตื่นอะไรอย่างนี้จะได้หักหลบออกอย่างนี้เหรอฮะหรือไม่ได้มี
3: คือตอนที่ร้องก็คือตอนที่ชนแล้วฮะ
1: อ๋อค่ะโอ
3: ้ครับ
1: คือ
3: เขาก็ไม่คิดว่ามันจะชนเขาก็อาจจะคิดว่าคนขับอาจจะหักออก
1: อืม
3: เพราะว่าน้องเขาไม่รู้คนขับเขาง่วงเขาหลับอะไรประมาณนี้ฮะ
1: อืมแล้วคือชนเนี่ยก็คือรถบรรทุกที่จอดอยู่เนี่ยมันเป็นรถพ่วงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับแล้วชนเอาตรงกลางเลยพอดีอ่ะส่วนท้ายของส่วนหัวตรงนั้น
3: นี่ครั้งแรกของตัวแม่เลย
1: ค่ะโอ้แสดงว่าคือหักหัวแบบพุ่งเข้าไปเลยแบบนี้
3: ใช่ฮะ
1: ค่ะแล้วคืออยากจะรู้นิดนึงอ่ะเขานั่งกันสองคนถ้าคนเดียวอ่ะยังแบบว่าน่าจะแบบหลบท่าทางแบบว่าหลบทันแต่นั่งสองคนนี่ข้างหน้ากันสองคนคือหลบกันยังไงอ่ะทำไมถึงไม่ได้รับบาดเจ็บบ้าง
3: น้องเขาตัวเล็กครับ
1: อ๋อตัวเล็กอืม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ยกขาขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: ยกขาขึ้นมากอดกอดเข่ากันอยู่สองคน
3: ใช่ครับคือถ้าไม่ยกก็คิดว่าจะถ้าไม่สาหัสก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วส่วนคนข้างหลังที่ตรงนั่งไอ้ตรงข้างประตูก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ชนเข้าไปหนักเหมือนกัน
3: มันจะมีคนหนึ่งที่ว่ากระแทกตรงหัวไหล่ฮะก็ปวดหัวไหล
1: ่ค่ะ
3: แต่เขาไม่ถึงว่าอาการหนักมากครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือสามารถพูดจารู้เรื่องสอบถามแต่จำเหตุการณ์ไม่ได้ว่าข้างหลังนี่จะพากันหลับเลย
1: หลับเลยนะคะ
3: ครับใช
1: ่ครับค่ะแต่คนขับดูแล้วไม่น่าบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคะ
3: ก็มีเจ็บแขนนิดหน่อยครับ
1: ค่ะอืมค่ะส่งไปที่โรงพยาบาลไหนกันบ้างคะ
3: ก็เข้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ทั้งหมด11รายครับ
1: ทั้งหมดเลยนะที่โรงพยาบาลบ้านไผ่นะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะ
3: ก็ทางเจ้าที่สภ.บ้านไผ่ก็ให้ทางเจ้าที่จราจรมาอำนวยความสะดวกและเคลียร์เส้นทางเรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: อืมค่ะตอนค่ะ
3: ว่าจะมีกีดขวางการการจราจรอยู่เลนหนึ่งคือจะเป็นในส่วนท้ายของรถตู้ที่มันโผล่ออกมาแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะอืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ที่ขอนแก่นมีแบบรถผ่านไปผ่านมามีผู้ใช้ทางเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติไหมคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวแบบนี้คนเดินทางกันเยอะไหม
3: ก็เยอะฮะเยอะ
1: อืม
3: ก็คือปกติก็เส้นนี้เป็นถนนมิตรภาพเนา
1: ะ
3: ก็การจราจรก็จะเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์หรือว่าเป็นวันหยุดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเยอะขึ้นมาอีกประมาณเกือบเท่าตัวนึงครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
3: ได้ครับ
1: ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าอยู่ตรงช่วงไหน
3: มันเขามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านเกื้องครับ
1: โรงเรียนบ้านเกื้องนะอยู่ตรงข้ามกันพอดีเลยนะคะ
3: ใช่ครับจะเป็นจุดยูเทิร์นพอดี
1: อืมค่ะ
3: ซึ่งจุดยูเทิร์นนี้มันจะเยื้องๆกับโรงเรียนมันเกินไม่ถึง20เมตรครับ
1: อ๋อค่ะค่ะครับได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในเขตอำเภอบ้านไผ่นะคะ
3: ได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณณภกรขาขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะที่จังหวัดขอนแก่นนะแต่ว่าเป็นช่วงที่ไปจากขอนแก่นกำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครปรากฏว่าเป็นคนขับรถตู้โดยสารแล้วก็มีผู้โดยสารที่นั่งมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนมาจากสปป.ลาวเพิ่งเดินทางข้ามมาจากที่จังหวัดหนองคายกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะมาทำใบอนุญาตทำงานนะคะทั้งหมดเลย14คนปรากฏว่าคนขับรถมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็หลับในก็เลยพุ่งเข้าไปชนรถบรรทุกพ่วงที่เขาจอดอยู่ข้างทางนะแล้วก็ชนแบบนี้เลยนะคือเสียบปักเข้าไปเลยตรงส่วนของตัวแม่ของรถพ่วงอันนี้นะน้องผู้หญิง2คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นก่อนแต่คือทำอะไรไม่ได้เข้าใจว่าคนขับรถน่าจะหักหลบไม่รู้ว่าคนขับรถหลับในอยู่แต่ถ้าเกิดว่าส่งเสียงดังนี่คนขับรถอาจจะหลบรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอาจจะหักหลบกันแล้วก็ไม่ชนแบบนี้นะคะแต่ว่าโชคดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสนะคะก็สองคนที่นั่งข้างหน้าตัวเล็กก็เลยโชคดีว่ายกเท้าขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเท้าเนี่ยมันไม่ไปติดอยู่ทางด้านในนะสามารถที่จะแบบว่าหลบขึ้นมาได้ทันนะคะเนี่ยคนเดินทางไกลๆนะอย่างที่บอกว่า เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการหลับในได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกอาการง่วงไงเนี่ยจอดข้างทางก่อน ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก่อนหายง่วงอาจจะงีบสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดินทางต่อยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะแล้วก็เนี่ยอย่างช่วงนี้เนี่ยอีกอาจจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆอาจจะมีคนเดินทางไปต่างจังหวัดอีกชุดหนึ่งนะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยละกันพักผ่อนให้เพียงพอถึงจุดที่แบบว่าเหนื่อยก็ต้องพักนะอย่าฝืนนะคะคุณอุนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณต่างระดับจิมพลีมาทางซอยวัดศรีประวัติทางขึ้นด่วนประจิมรัฐยามีการจราจรนั้นจะชะลอตัวเนื่องจากว่าใกล้ทางขึ้นด่วนประจิมรัฐยามีรถเก๋ง BMW จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถนั้นไปได้ช้าๆพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณกำจรค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นกระเป๋าหนังสีน้ำตาลข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีแบบประชาชนใบขับขี่ของคุณคำจรนั่งรถแท็กซี่สีขาวมาจากที่หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถนนพญาไทไปลงที่วงเวียน22ซอย22เมื่อตอนช่วง 17:00 นเมื่อสักพักที่ผ่านมานี่เองนะคะลงจากรถแท็กซี่สีขาวมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ค่ะถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่ที่จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่หน้าจุฬาที่ฝั่งทางด้านของถนนพญาไทเนี่ยแล้วไปลงที่วงเวียน22เมื่อตอนช่วง5โมงยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าแล้วก็มีคุณอภินพรลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำเงินใบยาวข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินสดมีบัตรประชาชนชื่อของคุณอภินพรเลยนะคะแล้วก็มีสมุดธนาคารมีลอตเตอรี่ด้วยนั่งรถมาจากที่ร้านเมทาวไลสอนแดงมาลงที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะคะ เมื่อตอนช่วงบ่าย 3:30 นที่ผ่านมานะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะแล้วก็นั่งมากันจากที่ร้านอาหารเมทาวไลที่ร้านอาหารน่าจะอยู่ตรงถนนลาดดำเนินใช่ไหมคะตรงแถวๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีสมุดธนาคารด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งมาเมื่อตอนช่วงบ่าย 3:30 นคุณกวิยาค่ะลืมโทรศัพท์มือถือiPhone 13 Pro Max นะคะตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสสีครีมนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานไปลงที่หมู่บ้านลานทองปากเกร็ดเมื่อตอนช่วง 15:15 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนนะว่าทะเบียนอะไรไม่จำทะเบียนรถไม่ได้นะคะยังไงทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้จะส่งคืนก็แจ้งเข้ามาเลยที่จสร้อยนะคะมีคุณฝนนะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนสาทรใต้ค่ะจากแยกสาทรสุรศักดิ์ขึ้นสะพานตักสินรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานตักสินพบเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนชิดขอบถนนด้านช่องทางขวาแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยสวมเสื้อสีดำใส่หูฟังกางเกงยีนยืนนิ่งๆอยู่กับที่ท่าทางเหม่อลอยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบนิดนึงกลัวจะถูกรถเฉี่ยวชนเพราะว่าเขายืนอยู่ชิดขอบทางในช่องทางขวาลักษณะท่าทางเหม่อลอยด้วยนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปดูนิดนึงนะว่าเอาผู้ชายคนนี้เนี่ยลงมาทางด้านล่างก่อนก็ได้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนได้นะเพราะเขาอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะมีใครอยู่แถวๆทางด้านของสาทรขึ้นสะพานตักสินตรงนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยู่แถวนั้นนะเพิ่มเติมมาให้ได้เลยนะว่ายังเห็นผู้ชายคนนี้อยู่หรือไม่นะคะตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินเป็นฝั่งที่จะไปลงทางถนนกรุงธนบุรีนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่รามินทาคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ผมอยู่แถวถนนรามินทาแถวหน้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ไปได้งานมาแล้วก็มาส่งผู้โดยสารที่วัชรพลธนาคารจำหงมิตรนะครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรรามินทาขาเข้าตั้งแต่ตรงข้ามแฟชั่นมุ่งหน้ามากม.8กม.7กม.6กม.5ใช้การได้ดีนะครับผม
0: ค่ะ
1: แต่เวลาจะเข้าวัชรพลเนี่ยแนะนำเพื่อนสมาชิกคือไปยูเทิร์นเรียบด่วนอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราจะยูเทิร์นบนถนนรามินทาคือเดี๋ยวนี้ยูเทิร์นยากนะคุณนัตยา
0: ทำไมอะฮะ
1: เวลาจะโผล่หัวออกไปอย่างเงี้ยโผล่หัวรถออกไปก็คือรถมันใช้ความเร็วสูง
0: ค่ะ
1: จุดยูเทิร์นถนนรามินทาทุกจุดเลยเนี่ยยูเทิร์นลำบากมากทุกวันนี้ครับผม
0: ค่ะ
1: ว่ารถใช้ความเร็วสูง
0: อ
1: เขาไม่ค่อยหยุดให้เพราะว่าเวลาเลี้ยวมันต้องใช้พื้นที่กว้างอะครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้จุดเดียวที่ยูเทิร์นง่ายก็คือรามอินทราขาออกช่วงกม.7อันนี้เจ้าหน้าที่จะเอาแท่งพลาสติกมาริเออร์มากั้นไว
0: ้
1: ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลหรือรถเก๋งรถกระบะก็สามารถหมุนได้เลยตรงนี้จะดีหน่อยนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: จุดอื่นก็ค่อนข้างจะอันตรายผมก็ออกมาจากอาคารถนนมิตรแล้วก็ออกมาใช้รามอินทราขาออกอีกรอบนึงจากข้างด่วนมุ่งหน้ามากม.8ก็ยังวิ่งสบายๆนะคุณนัทยา
0: ค่ะ
1: วิ่งสบายๆใช้ความเร็วได้เลยแต่ว่าแดดแรงแรงครับผม
0: ยังแรงอยู่เหรอคะตอนนี
1: ้แดดแรงแดดจ้ามาก
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ถ้าใครหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยจะต้องมีแว่นเหมือนผู้พันบ้าเลยครับผม
0: ค่ะ
1: หันหน้าไปทางมีนบุรีอันนี้ไม่มีปัญหา
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวจะสองหลังเราก็เนี่ยผมจะถึงกม.8รถพื้นราบเส้นสะพานก็โล่งตลอดนะครับคุณนัทยาอาจจะเป็นผลที่ว่าหยุดหลายวันก็ดีนะหรือนานๆหยุดทีเป็นอาทิตย์นี่ผมว่าดีนะผมว่าการจราจรใช้การได้ดีนานๆได้ผู้โดยสารเที่ยวหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องระแวงเรื่องรถติดนะครับผม
0: ค่ะ
1: ผมก็ขอจบรายงานรามอินทราขาออกก่อนถึงกม.8ขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของถนนรามอินทราในช่วงเวลานี้เนี่ยการจราจรก็ถือว่าสบายๆนะในกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะที่ทางด้านของรามอินทรานะหลายๆเส้นทางก็การจราจรใช้การได้ดีตลอดเลยนะคุณผู้ฟังเน้นมาดูทางเพจของชอบจากบางแสนวันนี้เนี่ยบางแสนก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นทะเลที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนได้หยุดติดต่อกันนะคะที่บางแสนก็มีคนไปเดินทางไปพักผ่อนกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีคนแบบไปนั่งที่ชายหาดบางแสนมีเอาเก้าอี้สนามไปอะเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแบบนำไปกันเองหรือเปล่าหรือว่ามีให้เช่าแถวๆนั้นนะเพราะเป็นเก้าอี้สนามแล้วก็มีโต๊ะตั้งโต๊ะทานอาหารนั่งคุยกันแบบนี้สบายๆรับลมทะเลนะแล้วก็สังเกตจากคลื่นของทะเลตรงชายหาดบางแสนตอนนี้เนี่ยวันนี้มันขึ้นไม่แรงเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นแรงอยู่นะแต่ว่าพอตกบ่ายๆมาหน่อยนี่น่าจะแบบดีขึ้นเบาลงหน่อยก็มีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกันที่ชายหาดบางแสนกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังสบายๆยังมีที่ให้ปูเสือหรือว่าเอาเก้าอี้มานั่งที่ชายหาดยังมีอีกเยอะนะแล้วก็สภาพการจราจรก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปดูการจราจรตรงช่วงของบริเวณจังหวัดชลบุรีชายหาดบางแสนนี่โดยเฉพาะถนนเรียบชายหาดไปนะคะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะตรงอังจังหวัดชลบุรีที่บางแสนนะเดี๋ยวฉันกลับไปดูอีกทีนึงนะที่ถนนเรียบหาดบางแสนเนาะการจราจรก็ใช้ได้เลยนะตั้งแต่รถที่เลี้ยวเข้ามาจากถนนสุขุมวิทตรงเข้ามาตรงวงเวียนบางแสนเนี่ยแล้วก็เข้ามาตรงถนนเลียบหาดบางแสนมารถเยอะกันมาตลอดเลยนะคะแล้วพอเลี้ยวออกไปทางด้านของไปอ่างศิลาขึ้นไปทางเขาสามมุกในช่วงนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ถัดมาจากทางด้านของชายหาดบางแสนมาตรงช่วงของศรีราชาช่วงนี้ก็ยังคงไม่เป็นปัญหานะยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็จากทางด้านของศรีราชามาที่พัทยาตอนนี้ที่พัทยามานาเกลือก็ยังใช้การได้นะคะถือว่ายังดีการจราจรยังไม่ได้แบบหนาแน่นหรือว่าติดขัดมากนักนะคะจะมีตรงช่วงของบริเวณถนนเลียบชายหาดเป็นบางช่วงเท่านั้นที่จะมีรถเยอะแต่ว่าก็ยังคงใช้การได้นะคะบนถนนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพัทยานาเกลือมาทางด้านของพัทยากลางมาทางด้านของพัทยาใต้ในช่วงนี้เนี่ย ก็ยังคงใช้การได้นะคะบนถนนเลียบชายหาดมานี่ก็ยังคงไม่เป็นปัญหานะอ่ะก็มีใครไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนทางด้านของแถบจังหวัดชลบุรีส่งเสียงส่งภาพส่งบรรยากาศมาได้หมดเลยนะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือจะส่งมาทางด้านของทางช่องทางโซเชียลของเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง Twitter นะคะทาง X นะทางทวิตทาง X นะคะที่ JS100 Radio หรือว่าจะเป็นส่งข้อความมาทาง YouTube Live ก็ได้นะคะหรือจะมาทางด้านของทาง LINE Official ของทางจส100ก็ได้นะส่งได้ทุกช่องทางเลยนะเราก็พยายามหาช่องทางให้ติดต่อกับทุกท่านได้ไม่ว่าจะเป็นหรือทางแอปพลิเคชันนะทางแอปพลิเคชันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครดิฉันว่าช่วงนี้เนี่ยใครกำลังจะเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันของ JS100 ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เราเปิดให้โหลดแอปพลิเคชันอันนี้ไว้ในมือถือเนี่ยเวลาคุณเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเผื่อว่าไปเจออุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือง่ายๆเลยคุณก็กดปุ่ม SOS เนี่ยทาง YouTube Live เราจะเห็นเลยมันปุ่ม SOS อันใหม่ปรับปรุงใหม่ใช้งานง่ายแล้วก็ใหญ่สะดวกสีแดงชัดเจนอยู่ตรงกลางเลยอันนี้เนี่ยกด SOS เข้ามานะคะแล้วเราก็จะทราบถึงพิกัดที่คุณอยู่เนี่ยทาง YouTube Live เราจะเห็นเลยมันปุ่ม SOS อันใหม่ปรับปรุงใหม่ใช้งานง่ายแล้วก็ใหญ่สะดวกสีแดงชัดเจนอยู่ตรงกลางเลยอันนี้เนี่ยกด

โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะจะใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะคุณพักอินมีเมนูมาให้เลือกแล้วมีเมนูมาให้นะบอกว่าอะไรนะคิดเมนูมื้อเย็นออกหรือยังคะปลาทูชูฉี่ก็อร่อยผัดบล็อกเคอรี่ใส่กุ้งหิวข้าวนะมีสวัสดีคุณเอเอคุณอิสระคุณละพีด้วยนะคะคุณปรมินคุณปรมินบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ในเมืองฝนไม่ตกเลยครับกรุงเทพก็ฝนไม่ตกนะตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจส่งข้อความมาทักทายนะโอ้แต่ละคนส่งเมนูมาหิวข้าวนะโอ้คุณพักแก้อินถามดิฉันว่าไปเที่ยวบอกสัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวหาดบางแสนมาเหรอคะทราบว่าคนน้อยถึงทราบว่าคนน้อยดิฉันไม่ได้ไปไปอยู่แถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะนอนตื่นมาก็ครึ่งวันแล้ววันหยุดไม่มีโอกาสได้ไปไหนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะเดี๋ยวนะก่อนที่เราไปพักกันทางร้อยตำรวจโทสิทธิชัยหอมกลิ่นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามปฏิบัติงานจราจรหน้าสน.ลาดกระบังเพิ่มเติมมาให้บอกว่ากรณีอุบัติเหตุที่บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์สาย7ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เนี่ยรถเครนเคลื่อนย้ายส่วนหัวรถออกไปได้แล้วเหลือตัวตู้คอนเทนเนอร์รอรถเคนกำลังเคลื่อนย้ายอยู่นะยังปิดการจราจรใน2ช่องทางคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นะสิ่งของที่บรรทุกมาในตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เป็นจานพลาสติกนะไม่ได้ตกหล่นลงมาทางด้านล่างนะแต่ตัวตู้เองเขาก็มีความเสียหายอยู่เหมือนกันนะคะรายงานเพิ่มเติมกันให้ทราบกันตอนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์

0: การประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: โยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา10นาทีสวัสดีค่ะคุณพั
2: ชครับ
1: เป็นไงมั่งเดินทางมา
2: ผมว่ารถเยอะเหมือนกันนะแถวเอกมัยแถวเนี่ยสุขุมวิทเนี่ย
1: ขอแถวนั้นเมืองแถวในเมืองที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งเขายังมีคนมีนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะ
2: ยังจอแจอยู
1: ่แต่คนไทยเราออกต่างจังหวัดไปหมดแล้ว
2: ครับผม
1: คนไทยเราออกต่างจังหวัดกันไปตั้งแต่บางท่านหยุดยาวยาวเลยยาวจริงๆตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะเพราะเมื่อวันศุกร์เนี่ยรถเยอะมากเลยตอนช่วงเย็นนะแล้วก็ อาจจะแบบเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเห็นแบบเส้นถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะมีติดแต่จะติดเป็นช่วงๆไม่ได้ติดยาวกันมากเลยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมาทำงานวันจันทร์อีกทีนึงพอทำงานวันจันทร์เสร็จทีนี้ก็จะหยุดเพราะว่าอาจจะไปหยุดตรงช่วงท้ายช่วงวันศุกร์ที่31นะคะอันนั้นก็เลยแบบก็จะหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการจราจรกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพอไม่มีปัญหาปุ๊บเขาเรียกอะไรนะถนนมันโล่งรถก็จะใช้ความเร็วกันก็เลยจะเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเลยก็จะมีอุบัติเหตุที่ตรงช่วงบริเวณถนนเรียบมอเตอร์เวย์สาย7ตรงช่วงที่มาจากทางเจ้าคุณทหารและกระบังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงคือมันจะเป็นถนนทางเรียบมาอันนี้เป็นทางที่จะเข้าสุวรรณภูมิอีกทางนึงก็เป็นสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงพอดีเป็นทางแยกพอดีรถเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกรถตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคง อยู่ตรงช่วงบริเวณในช่องทางซ้ายพอดีตรงนี้เป็นแอร์พอร์ตเรลลิงนะแล้วก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ามีคุณนฤทีอยู่ตรงบริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงพอดีบอกว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเขาเรียกไงเป็นแก๊สรั่วออกมาแก๊สรั่วออกมาจากรถคันนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเห็นแบบเป็นควันขาวๆฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วคนขับรถเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าดูจากสภาพรถทางด้านหน้ากระจกแบบทั้งแผงหลุดออกมาเลยนะก็ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นี้คือตอนที่เขาเห็นมีแก๊สรั่วออกมาเนี่ยคนที่พบเห็นเนี่ยเขาก็ต้องมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องมาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ไปปิด
2: วาว
1: แก๊สนะอันนี้ก็สามารถที่จะแบบว่าดำเนินการได้ในเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยทางท่านรองสารวัตรปราบปรามที่สน.ลาดกระบังช่วยงานจราจรก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายในส่วนหัวไปได้แล้วนะคะเหลือแต่ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ตรงเราจะเห็นว่าตรงส่วนด้านหลังของตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เนี่ยมันมีแบบเขาเรียกว่าฝาปิดนะประตูปิดเนี่ยมันเสียหายแต่ว่าสินค้าที่บรรทุกมาไม่ได้ตกกระจายออกมานะเป็นจานพลาสติกก็แค่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ยังปิดการจราจร2ช่องตอนแรกที่เห็นน่ะงงมากเลยคือในขณะที่แบบรถพลิกตะแคงมาแล้วก็ควันจากแก๊สเนี่ยมันรั่วออกมารถก็ยังวิ่งผ่านกันตามปกติหรือว่าเขาไม่รู้ว่าอันนี้มันแก๊สที่มันมาจากรถอ่ะเนาะเขาก็ยังวิ่งผ่านกันตามปกติเลยแต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บก็เนี่ยรีบดำเนินการในส่วนของการปิดกั้นช่องทางการจราจรเนี่ยตอนนี้ยังรถผ่านรถแบบยังวิ่งผ่านไงเนี่ยดูดิเหมือนกับเขาลากครูดมาตลอดทางเลยนะพอเห็นความเสียหายมีความเสียหายตรงช่วงบริเวณที่ก่อนถึงจุดที่เขาจะมาสงบนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความเสียหายกันมาตลอดทางเลยนะคะ
2: ครับแล้วดูเหมือนมีแค่2ช่องเนาะเสียไป1ก็ไม่แน่ติดการจราจรนี่ก็แต่ตามหลังมาลำบากเลย
1: โชคดีก็คือว่าวันนี้รถน้อยรถน้อยแล้วก็มันเป็นเส้นทางที่แบบว่าทางนึงจะเข้าสนามบินอีกทางนึงมาทางด้านของแอร์พอร์ตเรียวลิงอ่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรไม่ได้แบบติดขัดมากอาจจะถ้าติดหรือว่าชะลอตัวก็เนื่องจากว่าเขามีปิดการจราจรตรงนี้ดูทางเขาเรียกเลยนะทางเท้า ทางเท้านี่เสียหายไปหมดเลยเกือบทั้งแถบเลย
2: มัน
1: นะ
2: ครูดมันครูดไปยาวเหมือนกันนะ
1: แต่โชคดีอีกนิดนึงได้จะถึงเสาไฟ
2: กี่เท่าไหร่กี่เซน
1: นิดเดียวนะ
2: ประมาณสักครึ่งเมตรได้
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าไปถูกเสาอีกนี้ก็เป็นอีกเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมาอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็อันนี้ที่ในกรุงเทพใช่ไหมคะมีจุดนึงที่ขอนแก่นขอนแก่นเป็นรถตู้โดยสารมีผู้โดยสารมาทั้งหมด14คนรวมคนขับด้วยผู้โดยสารทั้งหมดเป็นคนลาวเพิ่งเดินทางข้ามมาจากทางหนองคายแล้วกำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำใบทำงานใบอนุญาตทำงานที่กรุงเทพปรากฏว่านั่งรถกันมาทั้งหมดเนี่ยข้างหน้ามีคนขับแล้วก็มีน้องผู้หญิง2คนนั่งมาน้องผู้หญิงเนี่ยที่นั่งมาเหมือนก็คือเขาไม่ได้หลับนะแต่คนข้างหลังก็หลับกันหมดเขาก็รู้สึกได้แล้วว่าทำไมอยู่รถมันก็เอียงออกเลี้ยงก็ถามทางด้านของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รายงานเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาก็เห็นแล้วแหละว่ารถมันเอียงออกแต่เขาไม่รู้ว่าคนขับหลับในอยู
2: ่
1: คือถ้าเป็นเราแหละพอเอียงออกเราอาจจะตกใจใช่ไหมอาจจะแบบเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยเรียกคนขับรถแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกคนขับรถหรือเปล่าปรากฏว่าระหว่างที่เอียงเข้ามาเขาสองคนข้างหน้ายกขาขึ้นมากอดเข่ากันไว้2คนก็เลยโชคดีที่ว่าขามันไม่ไปติดอยู่คุณดูสภาพทั้งด้านหน้าสิ
2: มันยุบเข้าไปเลยนะ
1: ใช่แล้วต้องฝั่งคนนั่งด้วยนะ
2: ใช่โอ้
1: ต้องฝั่งคนนั่งด้วยแล้วก็คือรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาจอดอยู่ข้างทางเขาจอดอยู่แล้วมันเป็นพ่วงอ่ะคุณดูสิมีตัวแม่กับตัวลูกไปชนเอาตรงกลางพอดีเลย
2: ระหว่างแม่กับลูกเลย
1: เออ
2: เสียบเข้าไปด้านฝั่งคนนั่งอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่เหมือนกับว่าแบบเอียงแบบว่าไปข้างๆเข้านะเสียบหัว
2: ทิ่มเข้าไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่เสียบหัวเข้าไปเลยนะก็คือจะมีทางด้านของคนที่ข้างหน้าบาดเจ็บเล็กน้อยคือถ้ามายกขาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี
2: ้
1: แล้วก็จะมีคนที่นั่งทางด้าน
2: ฝั่งประตูด้านหลังเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บ
2: ใ
1: ช่ใช่บาดเจ็บตรงไหล
2: ่
1: บาดเจ็บที่ตรงไหล่นอกนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรมากคนขับก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะ
2: คนข้างหน้านี่ติดไหมติดข้างในไหมเนี่ย
1: ก็คิดว่าคงติดอะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
2: โชคดีมากเนี่ย
1: เพราะว่า
2: เขาขุบขาขึ้นมาได้ทัน
1: ใช่ก็คือสงสัยว่าถ้านั่งคนเดียวก็ยังพอเข้าใจได้เพราะทางคุณณปกรณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยก็บอกว่าคือเนื้อหาแบบว่าคือปกติเวลานั่งรถตู้เนี่ย2คนมันก็เต็มเนาะเต็มจะหลบยังไง
2: ด้านหน้านะ
1: ใช่ใช่จะหลบยังไงเขาบอกอ๋อพอดีน้อง2คนที่นั่งข้างหน้าตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้หลับเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละก็คือว่ามันเอียงมาแต่คิดว่าคนขับรถน่าจะหักออกมาได้ทันไม่รู้คนขับรถหลับไหนไงก็เลยนั่นแหละช่วยตัวเองก่อนคือยกขาขึ้นมากอดเข่าเอาไว
2: ้นะตู้โดยสารนะ
1: ใช่เพราะตัวคุณนภกรเองบอกว่าเห็นสภาพรถตอนแรกอ่ะเห็นเหมือนกับว่าคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาคงมีถ่ายภาพส่งมาประเมินสถานการณ์ว่าอย่างเนี้ยต้องมีการติดภายในแน่นอน
2: นั่นน่ะสิเราเห็นภาพนี้นี่คือผมยิ่งถามว่าเอ๊ะน่าจะติดหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ย
1: นะ
2: มันดูแกะยากด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าดิฉันเห็นตอนแรกเลยอ่ะแวบแรกเลยนึกถึงคนที่นั่งข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ไอ้ฝั่งคนขับนี่ไม่ยุบนะ
1: ใช่ใช่
2: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: นะอันนี้อยู่เป็นเส้นทางทางด้านขอนแก่นมุ่งหน้ามาทางด้านของบ้านไผ่จุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเกิ้งพอดีเลยนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะก็คือถือว่าคือเขาสามารถเคลื่อนย้ายรถตรงนี้พ้นกีดขวางไปได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ถามว่าตอนนี้ที่เส้นทางขอนแก่นตรงนี้เป็นไงบ้างก็มีคนใช้เส้นทางผ่าน
2: กันเยอะเหมือนกันใช่ไหม
1: เยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกเลยมีอุบัติเหตุอยู่เป็นระยะนะอย่างก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณถนนลาดพร้าวนะฝั่งขาเข้าก็มีจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คนแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไปชนเสาไฟไปชนเสาไฟได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่เลยตรงช่วงบริเวณเยื้องๆกับดับเพลิงลาดพร้าวเป็นฝั่งขาเข้าดับเพลิงลาดพร้าวอยู่ตรงฝั่งขาออกเนี่ยดูดีชนกันแบบนี้เลยชนเสาไฟไม่ใช่ชนใครชนเสาไฟอย่างเดียวได้รับบาดเจ็บสาหัสต้อง คือย้ำตลอดเลยเวลาถนนโล่งๆเนี่ยอย่าใช้ความเร็วอย่าใช้ความเร็วเพราะมันเวลามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดรุนแรงพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะวันนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
2: ๆคึกคักนะ
1: ก็คึกคักคึกคักนะทั้งอันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นที่เขาใหญ่เขาใหญ่คนเยอะนะที่บางแสนก็คนเยอะเหมือนกันเป็นทะเลที่ใกล้ๆกรุงเทพนะสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปแบบวันเดย์ทริปก็ได้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการจราจ
2: ร
1: แล้วก็มีวันนี้เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสมีอีกที่หนึ่งที่อยากจะเตือนกันภูทับเบิก
2: ที่เพชรบุรี
1: ใช่เพชรบูรณ์
2: เพชรบูรณ์ครับ
1: เนี่ยคือรถตู้ชนกับรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งอีกด้วยนะอันนี้มีคนเจ็บทั้งหมดแต่บาดเจ็บไม่มากนักนะ6คนด้วยกัน
2: ร
1: ถตู้ลงมาจากทางด้านบนแหกโค้งแหกอันนี้มันเป็นโค้งเรียนไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรโค้ง S1 น่าจะเป็นโค้งตัว S อ่ะคุณนะแล้วก็แหกโค้งมาชนเอากับรถกระบะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะ
2: ภูทับเบิกนี่เป็นอะไรที่ชันมากนะ
1: ชันใช่ไหม
2: ไม่เคยไปเหมือนกันแต่เขาพูดกันเราขึ้นแต่เขาคอไงแต่เราไม่เคยขึ้นทับเบิก
1: แต่มันจะมีพวกแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์นะ
2: ที่ขึ้นไป
1: แล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรกัน
2: ก็มากันเป็นคาราวานมาเป็นกลุ่มคณะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะแล้วก็คนไปเที่ยวกันเยอะ
2: ค
1: นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางเจ้าหน้าที่ของทางด้านของหน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทับเบิกบอกว่าวันเนี้ยคนน่ะขึ้นลงกันเยอะเลยนะไปท่องเที่ยวกันนะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของคนหายที่เรายังตามกันอยู่คุณเชอรี่
2: คร
1: ับ คุณเชอรี่นะคะก็ยังติดตามกันอยู่หายไปตั้งแต่วันที่21วันอังคารที่แล้วอ่ะนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอตัวฝากด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครพบเห็นคุณเชอรี่เดินออกมาจากบ้าน
2: ใ
1: ช่ๆมีนกแก้วสีส้มๆแดงๆเกาะอยู่ที่ไหล่จนตอนนี้อะไรวันแล้วไม่รู้นกยังอยู่หรือเปล่าน
2: ะ
1: อันนี้คือเป็นคลิปตอนที่คุณเชอรี่เดินออกมาจากบ้านตรงแถวซอยลาดพร้าวซอย1นะว่ามีใครพบเห็นคุณผู้หญิงอายุ63ปีแล้วล่ะแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะคะแต่ก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็จนถึงวันอังคารจนถึงบัดนี้ยังไม่มีคือมีเบาะแสก็จริงอ่ะแต่ว่าพอไปดูแล้วมันไม่ใช่นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่ฉันมีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะท่านวันก่อนมีการไปจับกุมในส่วนของเขาเรียกอะไรเป็นโกดังเก็บสินค้าปลอม คุณพัดดื่มกาแฟต้องระวัง
2: เออเหรอมีปลอมแล้วเหรอ
1: ปลอมเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการสอบขยายผลจากทางด้านของการจับกุมเหมือนกับเป็นผู้ค้ารายก่อนหน้านี
2: ้
1: แล้วก็สอบสวนกันมาจนกระทั่งไปจับกุมแล้วก็เข้าไปตรวจค้นเป็นโกดังสินค้านะที่อยู่ที่จังหวัดฉลับบุรีแล้วก็ที่ในกรุงเทพมหานครแถวๆทุ่งครุปรากฏว่าเดี๋ยวดิฉันให้คุณพัดดูนะว่าทางด้านของทางเจ้าหน้าที่อ่ะที่เขาไปตรวจจับเนี่ยแล้วไปเจอว่าพวกสินค้าปลอมต่างๆนะที่เขาตรวจเจอเนี่ยปลอมแบบปลอมเนียนอ่ะต้องบอกว่าเนียนเพราะว่าเนียนตั้งแต่ทางด้านของแพ็กเกจเลยกาแฟเป็นแบบ 3-in-1 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจแล้วก็ดูแพ็กเกจเนี่ยคือบอกว่าแทบจะแยกไม่ออกว่าสินค้าอันไหนจริง
2: อ
1: ันไหนปลอมนะคะ
2: ใช
1: ่ไหมใช่เดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าทางนอกจากเรื่องของกาแฟมีน้ำยาซักผ้าดาวนี่มีโอวัลตินเรียนดูนะว่าของปลอมเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าเขาปลอมกันถึงขนาดที่แบบว่าแบบมันดูแทบจะแยกไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยคุณพัดดูคุณพัดคิดว่าเหมือนไหมล่ะของจริง
2: เ
1: นี่ยเขามีตั้งให้ดูเลยนะอันนี้ของแท้นะอันนี้น้ำยาซักผ้าของแท้แล้วอันนี้เป็นของปลอม มันเหมือนกันมากเลยอ่ะแล้วก็ทางท่านผู้บัญชาการบอกว่าอย่างกรณีอย่างของพวกน้ำยาซักผ้าคงไม่เท่าไหร่เพราะมันใช้อยู่ภายนอกใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่อันตรายก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปอันเนี้ยคือเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ อย่างไปซื้อผงกาแฟมาซื้อของอย่างซื้อของของจริงมาส่วนหนึ่งซื้อของซื้อสมมติว่ามี10ส่วนซื้อของจริงมาสัก4ซื้อของปลอมมา6มาผสมกัน
2: มาเติมเต็มปริมาณ
1: มาเจือจาง
2: มาเติมเต็ม
1: มาเติมให้มันเต็มสัดส่วนเขา
2: แต่น้อย
1: ใช่เวลากินน่ะคนอาจจะว่าเอ๊ะมันรสชาติไม่เหมือนเดิม
2: เคยเหมือนกันนะ
1: เคยเจอเหรอ
2: ไอ้กาแฟแต่ไม่รู้แท้หรือจริงนะ
1: เออ
2: ไอ้ทำไมมันเปรี้ยวจังเลย
1: อ๋อฮะก็เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอจับมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งให้เบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าก่
2: อ
1: นเพราะว่าแพ็กเกจที่ทำก็ไม่ใช่ย่อย
2: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยวันที่เราไปเห็นตามขอโทษนะตามตลาดนัดทั่วไปไปขายของถูกเอามาแบบโอ้ยลดราคาวันที่เราก็คิดเหมือนกันนะเฮ้ยมันของแท้หรือเปล่า
1: เนี่ยก็คือว่าจุดที่เขาเอาไปขายกันเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าแบบว่าเป็นพวกผู้ค้ารายย่
2: อ
1: ยที่ไปซื้อมาบางทีเนี่ยคนที่เขาเป็นเหมือนเป็นยี่ปัวเนี่ยเอามาขายแล้วก็แบบว่าบอกว่าเออซื้ออันนี้เนี่ยซื้อ10ลังแถมกี่ลังได้ราคาเท่าไหร่เลยพวกเนี้ยเขาก็จะเอาไปขายกันแล้วก็บางทีแพ็กเกจเนี่ยคือเขาไม่ได้แยกซองอาจจะไปแพ็คเยอะๆมาอย่างเงี้ยคนที่ซื้อไปขายทีนึงเขาก็ไม่เห็นหรอกว่ามันจริงหรือมันปลอมข้างด้านในทางท่านผู้บัญชาการก็แนะนำบอกว่าถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าไปซื้อเนี่ยอย่างนึงก็ต้องไปซื้อจากแหล่งขายที่ไว้ใจได้ที่น่าเชื่อถือแล้วถ้าเกิดมีโอกาสว่าจะจับสินค้าพวกนี้เพราะว่าพอพวกนี้บางทีมันไม่ได้คุณภาพพอแกะออกมาแล้วตั้งเอาไว้นานๆเนี่ยจับดูมันจะเป็นก้อนๆข้างในเหมือนมันแข็งอากาศมันจับตัวอะไรเพราะอย่างเงี้ยนะแล้วก็สังเกตดูนิดนึงว่าบนแพ็กเกจอ่ะมีอายุวันหมดอายุอะไรพวกอย่างนี้ด้วยอัน
2: นี้สำคัญนะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนเนี่ย
1: ใช่ส่วนน้ำยาซักผ้าจุดที่ขายเยอะๆที่ไปที่ได้ข้อมูลมาก็คือพวกตามร้านสะดวกซักทั้งหลายประเภทที่แบบว่าลืมน้ำยาซักผ้าหรือไปหาข้างนอกซองละ5บาท10บาทอะไรพวกน
2: ี้เขามีหยอดเหรียญไงใส่ในตู้
1: ใช่เนาะก็คือแบบว่าอย่างเงี้ยเอามาขายก็คือสะดวกเราบางทีเราเดินทางไปต่างจังหวัดพวกร้านสะดวกซัก
2: พวกเนี้ย
1: ใช่ก็ไปซื้อเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยซองเล็กใช้ครั้งเดียวทิ้งไปอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็คือมันอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ไม่รู้ซักสะอาดหรือเปล่าหรืออาจจะทำให้ผ้าแบบว่
2: า
1: เสื้อผ้าราคาแพงๆจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะตอนนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายแล้วก็1ใน4เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแต่ว่าจากการตรวจสอบประวัติดูแล้วก็ไม่เคยถูกจับกลุ
2: ่ม
1: แต่ส่วนที่ว่าเคยทำสินค้าตัวอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงส่งสินค้าที่เป็นพวกกาแฟกับโอวัลตินอะไรพวกนี้ไปส่งตรวจดูว่ามีสารอย่างอื่นผสมอีกด้วยหรือไม่
2: ก็เป็นแบบแบรนด์ที่แบบขายดีอยู่แล้วนะพวกนี้
1: ใช่พวกทีอินวันพวกอย่างเงี้ยกาแฟเนี่ย
2: แล้วเด็กๆกินโอวัลตินอย่างเงี้ยเด็กๆเลยนะ
1: ใช่คือเด็กก็ต้องระวังเรื่องโอวัลตินผู้ใหญ่ก็ระวังเรื่องกาแฟแล้วมันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมีสีเขียวสีอะไรทุกสีที่เขาออกมีหมด
2: โอ้โหมีทุกรุ่นเลย
1: ใช่มีทุกรุ่นเลยระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คงไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่เป็นปัญหานะแล้วก็เมื่อตอนเช้าดูนิดนึงก็คือเมื่อตอนช่วงเช้าเขามีการสอบกันใช่ไหมคะที่ธรรมศาสตร์ก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็คงจะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะ18นาฬิกาตอนช่วงเช้าไม่ทราบว่าเห็นภาพหรือยังเพราะว่าการเข้าไปสอบของวันนี้พอดีเป็นสอบลักษณะของการสอบท้องถิ่นแต่เป็นระดับผู้บริหารคือทางรักษาราชการแทนท่านไปตรวจแต่เช้าเลยไปตรวจความเรียบร้อยแต่เช้าเลยที่สนามสอบที่ธรรมศาสตร์รังสิตจัดโต๊ะมีกล้องเครื่องวงจรปิดติดตั้งจับตากันหมดแล้วก็คือว่าเห็นบอกว่าคือจริงๆธรรมศาสตร์ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพอสอบเสร็จปุ๊บจะตรวจกระดาษคำสอบกระดาษคำตอบตรวจเลยพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศผลแล้วใครต้องการที่จะดูข้องใจเรื่องของคะแนนของตัวเองขอดูได้เลยไม่มีการเก็บรักษาเอาไว้ไม่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปตรวจอีกทีนึงใช่ไหม
2: ไม่ใช่วันนี้เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วเห็นคุณปุญญนุชบอกว่าอะไรนะว่าเขาอาจจะมีการไลฟ์ในขณะที่มีการตรวจข้อสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นแต่คงไม่ต้องถึงขนาดไปจอว่าตรวจ ไข้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบลักษณะเหมือนกับว่าให้เห็นบรรยากาศในการตรวจว่าเป็นยังไงจับตาเป็นพิเศษเลยสนามใหญ่ๆในวันนี้คือจริงๆมีสอบหลายที่แต่สนามใหญ่ๆก็จะมีที่กรุงเทพกับที่ขอนแก่นนะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันไปเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายคนยังให้ความสนใจกันอยู่นะในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะก็ฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยนะคะ
2: ครับ

0: มาติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับ 18:00 น.กับ 33 นาทีนะครับช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะครับ 26 กรกฎาคมครับพัดอภิธนการนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับและทางด้านของแอปพลิเคชันที่ฟังเรดิโอออนไลน์นะครับนะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะครับก็เห็นหลายท่านเนี่ยเข้ามาทยอยทักทายเพิ่มเติมไปแล้วนะครับนะก็พิมพ์เข้ามาทักได้เลยนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างวันหยุดหลายคนเดินทางไกลไปไหนยังไงบางคนยังทำงานอยู่ไหมนะครับพิมพ์มาบอกมาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางไลฟ์แชทนะครับใน YouTube JS100 Radio นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวย้ำเรื่องของกรณีอุบัติเหตุที่มีตกค้างกันก่อนนะรถเทเลอร์ที่ไปพลิกตะแคงถนนเลียบมอเตอร์เวย์สาย7นะครับทิศทางก็คือจากทางด้านของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังนะฮะช่วงต่อเนื่องมาทางใต้แอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์ลาดกระบังคือตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายตัวหัวไปแล้วนะครับแต่ว่าเหลือท้ายนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเสียหายอยู่รถคันนี้เนี่ยเสียหลักแล้วพลิกตะแคงแล้วทีนี้มันไปคลูดกับขอบฟุตบาทคือเสียหายเยอะเหมือนกันนะตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยด้านหลังนี่ฉีกขาดแต่ว่าสินค้าที่เป็นจานพลาสติกเนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยไม่ได้ตกหล่นลงมาบนถนนนะครับรอการเคลื่อนย้ายนะครับนะตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่นะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่อาจจะทำให้มีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่ารถไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวช่วงกลางคืนนี่ค่อนข้างมืดนะตอนผมเคยผ่านไปค่อนข้างมืดเหมือนกันนะยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้นะครับนะส่วนจุดอื่นที่พบเห็นมีอุปสรรคการเดินทางอย่างไรคุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งช่วยกันนะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อย2หมายเลขโทรศัพท์ของเราดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะหรือว่าจะเพิ่มเติมทั้งภาพและข้อมูลมาทาง LINE ก็ได้นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID พิมพ์ค้นหาตัว @JS100 LINE @JS100 นะครับหรือทาง X นะครับ @JS100 Radio นะก็เข้ามาติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามีกิจกรรมโครงการด่วนลัดฟ้านะครับข้ามกรุงนะครั้งที่48ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจอสร้อยนะครับเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ไปทำกิจกรรม CSR กับโครงการด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ประจำปี2569เราไปกันที่จังหวัดชัยนาทนะครับภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้างานนี้คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนด้วยนะครับเราเดินทางกันในวันเสาร์อาทิตย์ครับ 15-16 สิงหาคมนะครับ2วัน1คืนงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีตลอดงานหลายคนที่เคยไปร่วมกิจกรรมของการทางพิเศษนี่จะทราบดีนะดูแลอย่างดีมากนะครับสมาชิก Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FacebookJS100 Radio นะครับเว็บไซต์ www.js100.com หรือ X นะครับ JS100 Radio นะฮะก็จะไปเรียนรู้ทดลองเพาะกล้าข้าวร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีที่วิสาหกิจชุมชนนะครับรีเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทด้วยนะครับมีกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปโอ้เนี่ยคุณจะได้ไปชิมผลไม้สดๆจากต้นเลยนะครับนะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของชัยนาทเขาด้วยมีกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดการพัฒนาโครงข่ายการทำพิเศษในอนาคตนะครับแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการนี่ต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมีของรางวัลแจกตลอดทั้งงานเลยนะครับย้ำนะครับฟรีนะสำหรับสมาชิก Easy Pass ทีนี้กติกาในการสมัครให้ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปคือพาผู้ติดตามไปได้1คนก็ให้คุณถ่ายรูปคู่กับคนที่เราจะพาไปด้วยนะครับพร้อมกับถือโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ตัวอุปกรณ์ OBU Easy Pass ที่เราติดหน้ารถกันนั่นแหละนะครับก็ถ่ายถือไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายติดภาพของอุปกรณ์ตัว Easy Pass บัตรเติมเงินเข้ามาด้วยนะครับแจ้งเลข SN ครับของ Easy Pass นะครับก็หลายท่านทราบอยู่แล้วบนบัตรเติมเงิน Easy Pass ก็จะมีเลข SN อยู่นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณแล้วก็ผู้ติดตามแล้วส่งมาที่ inbox ของ Facebook Page JS100 Radio นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้สำคัญนะฮะ ต้องกดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ของท่านเองแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะอย่าลืมไปดูด้วยนะว่าเราตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือเปล่านะครับก็สมมุติว่าเป็นค่าที่ตั้งแค่ให้เพื่อนเห็นก็จะมีรูปคน2คนใช่มั้ยเราก็ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนกดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนมาให้เป็นรูปโลกนะครับตั้งเป็นสาธารณะนะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับก็จะมี3แฮชแท็กด้วยกันแฮชแท็ก EasyPass EasyEarth นะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแฮชแท็กก็คือเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะ EasyPass EasyEarth ส่วนแฮชแท็กที่2ก็คือแฮชแท็กทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและแฮชแท็กที่3คือแฮชแท็กการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งหมดนี้จะมีกติกาบอกอยู่แล้วนะครับที่ Facebook JS Roy Radio เข้าไปดูได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ให้กดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะมี Facebook ของการทางผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหลังจากพอเจอเพจของการทางพิเศษก็เข้าไปกดติดตามเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับหากได้รับคัดเลือกนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะครับมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมด่วนนะครับตอนนี้เรารับสมัครด่วนเลยถึงวันที่31กรกฎาคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสมาชิก Easy Pass ใครใช้ Easy Pass อยู่แล้วนี่เป็นโอกาสดีๆนะครับสำรวจตัวเองว่าคุณว่างหรือเปล่าวันเสาร์อาทิตย์15 16สิงหาคมเดือนหน้านี้นะครับ15 16สิงหาคม2วัน1คืนนะครับไปร่วมทริปนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายทำตามกติกาคุณผู้ฟังถ้าสงสัยยังไงก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook JS Roy Radio นะในโพสต์ของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับก็มีกติกาบอกละเอียดครบนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.js100 เนี่ยนะ www.js100.com x นะครับ JS100 Radio นะฮะก็ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ 18:40 นาทีช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

คุณฝ่ายครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาจากทางคุณณัฐพลนะครับถนนวังหลังครับทิศทางจากแยกสิริราชมุ่งหน้าแยกพระนกจุดเกิดเหตุบริเวณแยกพระนกนะครับมีรถจักรยานยนต์2คันชนกันขวางช่องทางขวานะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นจักรยานยนต์ชนกันนะ2คันแยกพระนกนะครับเป็นด้านขาออกถนนวังหลังนะครับส่วนทางคุณสมพงษ์นะครับกด SOS เข้ามารายงานถนนพระราม2ช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนต่อเนื่องแยกบ้านแพ้วฝั่งขาออกกิโลเมตรที่34เห็นมีก้อนหินขนาดใหญ่ไปหล่นอยู่คู่ขนานเลนกลางนะครับเลยมาที่กิโลเมตรที่35ก็พบก้อนหินขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะประมาณอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นบอกว่าเก็บเข้ามาไว้ข้างทางให้แล้วนะครับโอ้ขอบคุณคุณสมพงษ์มากแต่ว่าต้องระมัดระวังนะนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลเนี่ยไม่แน่ใจว่าหล่นมาจากรถคันไหนเหมือนกันเนี่ยฝั่งขาออกนะครับนะขอบคุณทางคุณสมพงษ์ด้วยส่วนทางคุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเลียบทางด่วนรามินทรานะครับช่วงระหว่างแยกโยธินพัฒนามุ่งหน้าเกษตรนวมินทร์นะการจราจรนี่รถมีรถทางออกตรง CDC เนี่ยเห็นมีรถเก๋งนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายเลยทางออก CDC มาเล็กน้อยนะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับทำให้มีผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าครับที่จะมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าวประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเลียบทางด่วนรามินทราตรงหน้า CDC นะครับส่วนทางคุณสุรศักดิ์นี่ก็แจ้งบอกว่าเห็นมีถุงพลาสติกนะเป็นถุงพลาสติกบรรจุอะไรไม่ทราบหล่นอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางถนนนครอินทร์นะครับบริเวณช่วงหน้าบริษัทควิกโค้ดโปรดักขาออกนะครับระหว่างอุโมงค์บางขุนกองมุ่งหน้ามาทางกาญจนาภิเษกนะครับหล่นอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางของนี่แบบด้านในเนี่ยกระจายออกมานอกถุงด้วยนะครับรถที่ผ่านมานี่ต้องเบี่ยงหลบกันอันตรายนะครับช่วงนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยทัศนวิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ฝากระวังนะครับใครที่เดินทางอยู่ใช้นครอินทร์ฝั่งขาออกนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยมีของตกหล่นเป็นถุงพลาสติกแล้วก็มีสิ่งของที่อยู่ในถุงเนี่ยมันกระจายออกมาด้วยนะครับช่องทางด่วนเลนกลางช่วงหน้าบริษัทควิกโค้ดโปรดักต์จำกัดนะครับระหว่างวงเวียนราชพฤกษ์นั่นแหละมุ่งหน้ามาทางกาญจนาภิเษกขอบคุณทางคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปทางสภ.บางกรวยให้แล้วนะฮะก็แล้วก็มีทางด้านของสภ.ปลายบางด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูแลให้นะครับตรงจุดนี้นะเนี่ยพบเห็นเหตุก็แจ้งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังระหว่างการเดินทางหลายคนออกต่างจังหวัดกันเยอะนะครับทำให้การจราจรในกรุงเทพปริมาณรถก็ถูกเฉลี่ยออกไปนะครับแต่รอบในนี้ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะครับผ่านหน้าห้างต่างๆพระราม1เจริญผลเข้าปทุมวันรถแน่นนะครับปทุมวันไปราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตชิดลมยังเต็มต่อเนื่องเหมือนกันวิทยุออกเพลินจิตก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีสะสมช่วงหน้าคันออกซีซั่นนานาเข้าอโศกก็ติดนะครับนานานี้ตั้งแต่สุขุมวิทซอย5เลยนะฮะก็ท้ายยาวเหมือนกันนะครับเข้าแยกอโศกส่วนสุขุมวิทจากทองหล่อเข้าพร้อมพงไปอโศกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อโศกมนตรีฝั่งสุขุมวิทไปอโศกเพชรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนรถที่มาจากทางพระราม9อโศกดินแดงข้ามกำแพงเพชร7ปริมาณรถก็ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะทั้งบริเวณช่วงแยกตัดกับกำแพงเพชร7แล้วก็ทางแยกอโศกเพชรด้วยส่วนเพชรบุรีขาเข้าจากพัฒนาการคลองตันทองหล่อเข้าพร้อมพงดีนะครับจะมาชะลออีกทีช่วงบริเวณแยกอโศกเพชรนะครับแต่ก็ภาพรวมถือว่าดีนะครับเพชรบุรีขาเข้าเนี่ยนะประตูน้ำไปราชเทวีก็เคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งที่มาจากทางยมราชนะครับผ่านแนวก่อสร้างช่วงราชเทวีปริมาณรถเยอะนะครับแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีราชเทวีมาประตูน้ำก็ยังปริมาณรถมากนะครับยังหนาแน่นอยู่ส่วนทางราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันก็จะมีชะลอช่วงตลาดประตูน้ำนะครับหน้าอินทราสแควร์นะส่วนด้านที่มาจากทางรางน้ำ
ต่อเนื่องเข้าแยกหมอเหลงก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับช่วงรางน้ำจตุรทิศลงมาเคลื่อนตัวได้ไปศรีอยุธยาพญาไทแต่ว่าลงทางด้านของแยกมักกะสันมีปริมาณรถชะลอตัวนะครับช่วงเชิงทางลงนะฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเหลือแค่รอบในเท่านั้นนะครับผ่านหน้าห้างเนี่ยรถยังเยอะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ละสะพานไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้นะทั้งหมดไหมน่าจะทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูต่างระดับสนเรียบนะครับกาลปพฤกษ์ด้านขาเข้าปริมาณรถมากนะครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้านี่เหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยตรงแถวๆ BTS วุฒากาศนะครับดูรถติดนะที่มาจากทางราชพฤกษ์นะครับมาจากทางเทิดไทยต่อเนื่องต่างระดับสนเรียบเนี่ยก็มีชะลอตัวช้าด้วยนะครับเลยจากตัดกับทางด้านของต่างระดับวุฒากาศไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับด้านกลับกันราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกคล่องตัวนะไปชะลออีกทีช่วงก่อนที่จะถึงอุโมงค์บางขุนกองนะครับตรงนี้มีปริมาณรถมากอยู่แต่ว่าเรื่องของกรณีที่มีน่าจะเป็นจุดที่มีรถทำของตกหล่นหรือเปล่าที่คุณสุรศักดิ์แจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะตรงหน้าบริษัทควิกโคดโปรดักต์เนี่ยที่มีถุงพลาสติกตกหล่นและมีของกระจายอยู่บนถนนด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดำเนินการให้ดูเหมือนรถชะลอตัวนิดหนึ่งเหมือนกันนะตรงนั้นนะครับส่วนทางด้านของวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกทั้งเข้าทั้งออกนี่เคลื่อนตัวได้นะครับคล่องตัวนะทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัววงแหวนตะวันออกสาย9นี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7นะก็ยังคล่องตัวนะครับทั้งเข้าและออกด้วยแต่ที่อาจจะมีปัญหาอยู่ก็คือกรณีของอุบัติเหตุที่มีตกค้างกันอยู่นะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปพลิกตะแคงบริเวณใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังเรียบมอเตอร์เวย์สาย7นะครับก็ก่อนหน้านี้มีแก๊สรั่วออกมาด้วยเพราะว่ารถนี่รถคันนี้เขาใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะก็เรียกได้ว่าทำใหต้องมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายมีคนเจ็บด้วยนะแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัวท้ายนะครับท้ายพ่วงก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่ว่าสิ่งของนี่ไม่ตกหล่นบนถนนนะครับนะก็เดี๋ยวรอดำเนินการนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็จะส่งความคืบหน้าต่อให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็แนะนำให้ไปใช้ยกระดับร่มเกล้าทดแทนก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าแต่ว่าปริมาณรถไม่มากแต่ผมไม่แน่ใจไงว่าตอนนี้ที่เขามีการดำเนินการเคลื่อนย้ายตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอาจจะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆหรือไม่ถ้าได้ผ่านก็เพิ่มเติมได้นะครับตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์สาย7นะช่วงใกล้เคียงกับแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังเป็นด้านขาเข้านะครับที่มาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับต่อเนื่องมาทางแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังตรงนี้นะเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วเคลื่อนย้ายหรือยังหรือว่ามีการปิดการจราจรเพิ่มเติมไหมแต่ว่าท่านใดที่ตามหลังมาไม่อยากติดก็แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่นะเท่าที่ดูภาพรวมการเดินทางตรงนั้นน่ะแต่ถ้าจะเลี่ยงก็ใช้ต่างระดับร่มเกล้าได้นะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูเนี่ยก็นิดนึงนะยังมีชะลอนิดนึงนะตรงที่จะผ่าน Airport Link ลาดกระบังนะครับมีสะสมอยู่ตรงเนี้ยระยะทางก็ประมาณร่วมๆ200เมตรนะครับรถไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะฮะมีทางพี่จุกระเบียบพี่จินปอเปียมีทางคุณพี่หนุพินด้วยนะครับมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับสามสาวนะครับแล้วก็มีทักทายจากทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณระพีด้วยนะคุณพัชเคอินด้วยนะครับก็บอกว่าหน้าตาสดใสเลยช่วงนี้ถนนในเมืองโล่งสิคะจริงๆก็ไม่ได้โล่งซะทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกในรอบในเองเนี่ยรถก็ยังเยอะอย่างผมขับรถมาเนี่ยเรียบทั้งด่วนเอกมัยต่อเนื่องมาทางสุขุมวิทเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะพระราม4นี่ก็ยังมีปริมาณรถแต่ก็ไม่ได้ติดมากนะครับก็คนเฉลี่ยออกเดินทางออกต่างจังหวัดไปกันเยอะนะครับนะแต่ว่าวันจันทร์วันพรุ่งนี้ก็ยังมีคนทำงานอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะไปหยุดอีกทีก็คือเนี่ย28 29 30บางคนก็หยุด3วันบางคนลายาวหยุดวันศุกร์
ต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์ก็ยาวเลย 3-4-5 วันใช่ไหม6วันนะเริ่มจากวันอังคารนะครับก็แต่บางคนนี่ก็หยุดยาวตั้งแต่วันบางคนลายาวหยุดวันศุกร์ต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์ก็ยาวเลย 3-4-5 วันใช่ไหม6วันนะเริ่มจากวันอังคารนะครับก็แต่บางคนนี่ก็หยุดยาวตั้งแต่เนี่ย

0: 19:08 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เขามีการจัดงานอย่างคุณพักแค่อินเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับว่าในกรุงเทพมีงานสายน้ำนะครับแห่งชีวิตใช่ครับก็น่าไปนะต้องมานะงานเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่24 กรกฎาคมด้วยนะครับก็สำหรับพื้นที่การจัดงานนะครับก็จะมีเรื่องของการปิดการจราจรแต่ไม่ได้มีผลกระทบนะฮะต่อการเดินรถนะคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของพื้นที่เองอย่างสน.สำราญราษฎร์เนี่ยเขาแจ้งปิดการจราจรแยกสำราญราษฎร์นะครับชั่วคราวนะครับจากแยกสำราญราษฎร์ถึงแยกป้อมมหาการนะครับจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนั่นเองนะครับหลายคนก็ไปร่วมงานนะครับสำหรับงานนี้ก็มีโอ้โหหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะฮะน่าเดินนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยร่มรื่นมากนะครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนไปเดินกันเยอะมากนะครับก็สำหรับเส้นทางการจราจรก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะฮะไปร่วมงานกันได้วันก่อนได้ดูไลฟ์สดของทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าไปมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่เราติดตามกันนะฮะสำหรับกรณีตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดปฏิบัติการ Dragon Nestเป็นการทลายรังมังกรเทาคือเขาใช้โรงแรมหรูนะครับทั้งโรงแรมเลยนะสร้างมาว่าอย่างนั้นมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดนะครับมีเรื่องของการพันนันแบบครบวงจรบอกว่าจบในที่เดียวเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทอัครวุฒิจันเจริญสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมเชิญสารวัตรมาให้ข้อมูลเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเราเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับผมทั้งโรงแรมเลยนะฮะที่เรียกได้ว่าเปิดเป็นโรงแรมหรูมั่วสุมยาเสพติดนะฮะบ่อนพนันครบวงจรเลยรายละเอียดตรงนี้การจับกุมนี่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตรครับ
1: ก็ทางตำรวจเราครับได้รับแจ้งจากประชาชนพลเมืองดีนะครับว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บริเวณภายในโรงแรมแห่งหนึ่งครับ
0: ครับ
1: ในจังหวัดของจันทบุรีนะครับก็เลยได้ลงพื้นที่สืบสวนแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักนึงครับก็จนทำให้เราทราบว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ย
0: ครับ
1: มีการเปิดให้คนจีนนะครับคนจีนเข้ามาพักอาศัยแล้วก็เข้ามามั่วสุมยาเสพติดกัน
0: ครับ
1: จึงได้มีปฏิบัติการตรวจค้นกลางนี้เกิดขึ้นครับ
0: เห็นบอกว่าค่อนข้างรัดกุมใช่ไหมครับแบบว่าคนนอกที่จะเข้าไปเนี่ยไม่ได้เข้ากันง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมสารวัตร
1: ก็ในระหว่างที่เราลงที่สืบสวนนะครับเราก็ให้สายลับคนไทยเราเข้าไปขอเข้าพักอาศัยดูปรากฏว่าโรงแรมเขาก็บอกว่าโรงแรมมันเต็มครับทีนี้ก็ลองจองผ่านทางแอปพลิเคชันเวลาจองโรงแรมทั่วไปครับ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นว่าเต็มตลอดไม่มีห้องว่างเลย
0: ครับซึ่งผู้แจ้งเองเนี่ยเขาก็มีความสงสัยใช่ไหมเว้ยทำไมโรงแรมนี้เต็มตลอดเหมือนกันอย่างนั้น
1: ใช่ครับเต็มตลอดแล้วก็บริเวณชั้นด้านบนเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนห้องคาราโอเกะห้องเคทีวีครับที่เอาไว้แบบมั่วสุมปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็จะมีระหว่างทางขึ้นไปทางบันไดก็จะมีกรงเหล็กปิดกั้นนะครับแล้วก็มีปอพอนั่งเฝ้าอยู
0: ่
1: ง่ายคนนอกเข้าไปได้ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยนี่แบบว่ารัดกุมมากๆเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นโรงแรมปิดแต่ก็ดูภายนอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าจองเข้าไปก็คือเต็มตลอด
1: ถ้าดูภายนอกก็เหมือนโรงแรมทั่วไปคร
0: ับ ใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าคือถ้าเป็นลูกค้าของเขาจริงๆเนี่ยที่เป็นคนจีนเนี่ยตั้งแต่เข้าทางเข้าลานจอดรถก็จะมีรปภ.เนี่ยคอยเฝ้าแล้วก็คอยรับประสานงานให้คนด้านในเขารอรับลูกค้าแล้วก็ขึ้นลิฟต
0: ์
1: การขึ้นลิฟต์ก็จะมีกีการ์ดครับเวลาแตะขึ้นไปที่บริเวณชั้น6ถึงชั้น8หลังจากชั้น6เนี่ยที่ออกมาลูกค้าก็จะต้องเดินขึ้นบันไดเดินเท้าขึ้นไปอีกก็จะมีรอพอที่เฝ้าประตูกรงเหล็กแล้วก็คอยรับลูกค้าอีกชั้นหนึ่งครับ
0: โอ้โห
1: ก็คือเข้าไปที่บริเวณชั้น7ชั้น8ได้ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าส่งต่อกันเป็นทอดๆตั้งแต่ที่ลานจอดรถเลยหรือแม้กระทั่งหน้าประตูด้วยโอ้ รัดกุมทีเดียวทีเนี้ยการเข้าตรวจค้นนี่ไปเจออะไรบ้างครับสารวัตร
1: ก็จากการเข้าตรวจค้นครั้งเนี้ยครับเราก็ขออนุมัติศาลอาญาขอหมายค้นแล้วก็เข้าทำการตรวจค้นเนี่ยตอนที่เราเข้าไปเนี่ยก็พบกลุ่มคนจีนนะครับที่เป็นพนักงานพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น5ชั้น6ชั้น7นะครับแล้วก็จากการตรวจค้นห้องพักเนี่ยในห้องพักเนี่ยมีลักษณะบิ้วจากห้องพักเดิมที่เป็นห้องพักโรงแรมเนี่ยเป็นห้อง KTV หรือห้องคาราโอเกะก็คือทุบ3ห้องต่อกันนะครับทุบแล้วก็รีโนเวทใหม่เป็นห้อง KTV เลยแล้วมีบางห้องก็จะมีจัดการจัดเก็บของของก็คือของไอ้ที่นี้คือมีทั้งยาเสพติดมีทั้งเรียกว่าอะไรกระดานที่เขาไว้เล่นพนันกันนะครับ
0: อุปกรณ์การเล่นพนัน
1: อ
0: ุ
1: ปกรณ์การเล่นมีลูกเต๋ามีชิปนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วอุปกรณ์การเสพยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์ภายในที่เอาไว้ใช้ในห้อง KTV ครับ
0: ครับยังคนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยที่จับกลุ่มได้นี่เห็นทราบมาว่ามีทั้งคนจีนและมีสัญชาติอื่นด้วยใช่ไหมครับสารวัตร
1: อ๋อใช่ครับจากการตรวจค้นเราก็พบบุคคลสัญชาติอื่นสัญชาติพม่าครับซึ่งเป็นคนงานที่เขาได้รับจ้างมาต่อเติมบริเวณชั้น9ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าของโรงแรม
0: ครับ
1: น่าจะกำลังจะต่อเติมใหม่เป็นห้อง KTV น่าจะเป็นเอาไว้ให้บริการลูกค้าอีกที่หนึ่งครับและจากการตรวจสอบพาสปอร์ตว่าพบว่าไม่มีครับก็เลยจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนไปครับ
0: ครับนอกจากชาวเมียนมาแล้วจากการเข้าตรวจค้นที่เจอชาติอื่นแล้วก็คนอื่นคนจีนอะไรเงี้ยเยอะไหมครับเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ที่พบเจอในโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะครับก็จะมีทั้งเป็นพนักงานภายใน KTV เองนะครับแล้วก็เป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครับแล้วก็จะมีคนที่คนหนึ่งที่จับคุมพร้อมยาเสพติดแล้วก็อุปกรณ์ที่เหมือนเป็นลักษณะเตรียมจะจำหน่ายยาเสพติดครับประเภทพวกแอปเปิลวอเตอร์พวกเคตามีน
0: คร
1: ับก็จะมีซองซิปล็อกเปล่าๆที่ยังไม่ได้บรรจุยาเสพติดแล้วก็จะมีเครื่องซีนนะครับเครื่องซีนที่เอาไว้หลังจากที่ใส่ยาเสพติดลงไปแล้วก็เอาไว้แบบปิดผนึกครับ
0: oh.
1: แล้วก็ถุงกระดาษที่เตรียมไว้สำหรับการส่งยาเสพติดให้กับลูกค้า ที่สั่งซื้อมาจากข้างนอกด้วย
0: จำนวนเยอะไหมครับอย่างตัวของยาเสพติดที่เตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างเงี้ย
1: ยาเสพติดที่เราพบทั้งหมด ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตกใจกันเคตามีนนี่น่าจะเป็นร้อยกรัมครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับส่วนพวกแฮปปี้วอเตอร์นี่ก็ประมาณ30-40ซองได้ครับที่เราพบนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มียาเสพติดประเภทอื่นอีกพวกยาไอยาบ้าก็มีนะครับอีกจำนวนหนึ่งครับ
0: ครับในส่วนของผู้ที่เข้าพักอาศัยเนี่ยมีคนไทยด้วยไหมครับสารวัตร
1: ก็ในส่วนของผู้พักอาศัยเนี่ยในส่วนของคนไทยเราก็พบครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานของโรงแรมเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราตรวจคนทั้งโรงแรมเราก็ได้ทำการคัดแยกนะครับบุคคลที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
0: บ
1: ุคคลที่มีความผิดนะครับแล้วก็จับกลุ่มไปบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็คัดแยกให้กลับห้องพักไป
0: ครับอย่างที่นี่โรงแรมแห่งนี้เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนเทาจีนเนี่ยเคยมีคดีการกระทำความผิดก่อนหน้านี้มาบ้างไหมครับเนี่ย
1: ในเบื้องต้นนะครับที่เราตรวจพบยังตรวจไม่พบนะครับประวัติการทำความผิดแต่ว่าโรงแรมแห่งเนี้ยเราเคยเห็นในข่าวว่ามีการถูกจับกุมพนันเมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้วครับที่นี
0: ่ที่เดียวกันนี้เลยนะครับ
1: ที่เดียวกันครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นนี่เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มนี้ไหมฮะหรือว่าต้อง
1: ตรงนี้เราก็จะทำการสืบสวนต่อไปครับว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ครับ
0: ทีนี้ทางเจ้าของโรงแรมที่เขาให้เช่าที่เขาทราบไหมครับเนี่ยสวัสดิ์ว่าผู้เช่าเนี่ยมาดำเนินการเนี่ยมีการดำเนินการที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาทราบหรือเปล่าเนี่ย
1: ในส่วนตรงนี้เองเดี๋ยวทางตำรวจเองก็ต้องเรียกนะครับเจ้าของโรงแรมเข้ามา สอบปากคำเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่ามาใช้เป็นแหล่งกระทำความผิดทางกฎหมายนะครับเหมือนกับเขาเช่าทั้งโรงแรมอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับสาวัตร
1: จากการสอบถามข้อมูลผู้จัดการที่อยู่ที่โรงแรมนะขณะนั้นนะครับที่ไปตรวจค้นเขาก็บอกว่ากลุ่มคนจีนเนี่ยที่มาเช่าเนี่ยก็จะเช่าบริเวณตั้งแต่ชั้น6ชั้น7ชั้น8ถึงชั้น9ด้วยครับส่วนชั้น5ถึงชั้น2ที่เป็นห้องพักอาศัยก็เปิดให้ลูกค้าทั่วไปเข้ามาพักอาศัยตามปกตินะครับ
0: ซึ่งจากชั้น5ถึงชั้น2นี่คนที่ดูแลนี่เป็นเจ้าของโรงแรมไหมหรือว่าเป็นกลุ่มทุนจีนตรงนี้
1: เท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นน่าจะเป็นของเจ้าของโรงแรมนะครับ
0: โอ้นะครับ
1: แต่เราก็ได้มีการเรียกเจ้าของโรงแรมเข้ามาทราบประคำต่อครับว่าในส่วนตรงนี้เขารู้เห็นหรือไม่หรือว่าปล่อยให้เช่าในส่วนตรงไหนบ้างนะครับ
0: ครับครับเอาเฉพาะผู้ที่พักเข้าพักอาศัยเนี่ยจากการตรวจคนนี้น่าจะมีประมาณสักกี่คนได้ครับ
1: เราราประมาณ 3-40 คนได้ครับ
0: 3-40 คนนะครับส่วนใหญ่นี่เป็นชาวจีนไหมครับสวัสดิ
1: ์ส่วนใหญ่ก็จะมีชาวจีนถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับ
0: นะครับในส่วนนี้มีการตั้งข้อหาความผิดยังไงบ้างครับสวัสดิ์ครับ
1: ก็จากการตรวจค้นเราจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด4รายนะคร
0: ับ ครับผม
1: จะมีชาวจีน1คนซึ่งเราก็จับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ครับคือเคตามีนนะครับแล้วก็พม่าคนเมียนมาสัญชาติเมียนมาจำนวน3คนแล้วก็จับกลุ่มในข้อหาเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
0: ครับอย่างคนจีน1รายนี่เขาให้การยังไงครับเป็นใครเป็นเจ้าของในส่วนของกลุ่มที่ดำเนินการตรงนี้หรือเปล่า
1: คนจีนที่จับกลุ่มมาให้การในชั้นจับกลุ่มว่าก็ได้ว่าจ้างจะมีบอสคนจีนอีกคนนึงครับซึ่งเป็นหัวหน้าเขานะครับให้เขามาเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่หัวหน้าพนักงานที่ดูแล KTV แห่งนี้นะครับเขาก็มีหน้าที่ในการนำยาเสพติดนะครับถ้าลูกค้าต้องการก็นำยาเสพติดจากห้องพักที่เขาซุกซ่อนไว้อยู่นะนำไปมอบให้ลูกค้าด้านบน KTV หรือตามที่ลูกค้าด้านนอกที่เขาจะมาซื้อเขาก็จะเอาไปส่งให้นะครับบริเวณด้านหลังโรงแรมบ้างนะครับบริเวณเอารถเรียกรถมารับบ้างเขาก็เอาไปให้ที่รถ
0: ครับ
1: ลูกค้าที่สั่งมาครับ
0: ตอนนี้เริ่มที่จะมีสืบไปถึงการขยายผลว่าอาจจะมีกระบวนการนะครับกลุ่มอื่นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทากลุ่มนี้ยังไงบ้างหรือยังครับสารวัตร
1: ครับในส่วนตรงนี้เองทางผู้บัญชาทางกองปราบปรามเองก็ได้มีการสั่งการให้มีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายคนจีนทั้งหมดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ครับซึ่งจะได้ทำการสืบสวนต่อไปครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าของด้วยเนาะโรงแรมที่อาจจะมีส่วนรับรู้ตรงนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนครับ
0: นะครับตอนนี้ล่าสุดที่ดำเนินการยังไงบ้างครับกับโรงแรมแห่งนี้ครับ
1: ล่าสุดเองก็ได้แจ้งให้ทางเจ้าของเขาทราบนะครับว่ามีการตรวจค้นจับกลุ่มเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้เรียกเจ้าของมาสอบปากคำในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: อย่างตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกเข้าไปในโรงแรมเนี่ยตอนนี้เขามีการเล่นพนันอยู่ไหมครับสารวัตร
1: ณตอนที่ปลุกเข้าไปตรวจค้นเนี่ยครับยังไม่พบการทำความผิดเกี่ยวกับการพนันเกิดขึ้นนะคร
0: ับ แต่ว่า
1: แต่พบเจออุปกรณ์การพนันอุปกรณ์การเล่นพนันแล้วก็ยาเสพติด
0: ครับสารวัตรครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นอีกในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนี่ก็ตามนะอย่างบางท่านที่ถ้ามีเบาะแสนี่จะแจ้งยังไงกันดีครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่บ่อนทำลายนะประเทศไทยนะครับเราเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจตรงนี้ประชาชนในส่วนของภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างครับ
1: อ ก็ขอเรียนแจ้งประชาชนหรือว่าพลเมืองดีนะครับถ้ามีข่าวในลักษณะที่ว่ามีการมั่วสุมนะครับจัดปาร์ตี้ยาเสพติดหรือว่าแรงต่างนาที่เกี่ยวกับกลุ่มคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือชาติไหนก็ตามนะที่มีการในลักษณะนี้นะครับลักลอบการเล่นพนันหรือว่าลักลอบมั่วสุมยาเสพติดก็สามารถแจ้งได้ทางเพจตำรวจสอบสวนกลางนะครับ CID แล้วก
0: ็
1: หรือจะเดินทางเข้ามาที่ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งกับตำรวจที่รับแจ้งความอยู่ด้านหน้าตึกหน้าก็ได้ครับ
0: นะครับก็ถ้าดูแล้วสถานที่ไหนต้องสงสัยน่าสงสัยอาจจะสะกิดบอกเจ้าหน้าที่ให้ได้ทราบก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆมันดูผิดปกติดูพฤติกรรมดูพฤติการมันน่าสงสัยนะตรงนี้ก็ช่วยกันได้นะเพราะว่าโอ้โหทุกวันนี้นี่คนไทยเนี่ยต้องช่วยกันนะนะครับเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดในบ้านเราคนต่างชาติมากระทำความผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมยังไงเดี๋ยวเราติดตามคดีนี้กันต่อนะครับสารวัตรเนาะก็เดี๋ยวเราก็มีการขยายผลแล้วก็เรื่องของการสอบสวนนะครับทั้งเจ้าของโรงแรมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสารวัตรด้วยนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันที่จอสร้อยนะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพันตำรวจโทอัครวุฒิจันเจริญนะครับสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามนะครับเนี่ยเราเห็นก็ไม่สบายใจจริงๆรู้ฟังคือนี่คือบ้านเราประเทศเราแต่คุณมาใช้พื้นที่ประเทศไทยมาดำเนินการในลักษณะที่มันมีความผิดกฎหมายนะครับไม่น่าไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยยิ่งหนำซ้ำเดี๋ยวถ้ามีการขยายผลกันต่อเนี่ยผู้ร่วมกระบวนการต่างๆการเชื่อมโยงไปกับกลุ่มอื่นๆนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มจีนเทาอีกหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนเขาขยายผลกันต่อนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าของโรงแรมที่อย่างที่สารวัตรนำเรียนนะครับชั้นที่5ถึงชั้นที่2เปิดให้ลูกค้าได้เข้าพักตามปกติแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคือเขาไม่ได้ปล่อยเช่านะก็ทางเจ้าของโรงแรมก็เปิดให้เช่าแต่ทีนี้ชั้น5ขึ้นไปกลุ่มทุนจีนเทาเนี่ยมาเช่าเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดการให้ผู้ที่เข้าพักนะครับมาเล่นการพนันเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเจ้าของโรงแรมดังกล่าวด้วยนะก็ติดตามกันต่อย้ำถึงประชาชนนะครับใครที่อาจจะแค่สงสัยนะว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกติอย่างโรงแรมแห่งนี้เนี่ยคนที่เขาแจ้งเนี่ยเขาก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงเต็มตลอดเลยทั้งที่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเข้าพักเท่าไหร่แต่ว่าเต็มตลอดอย่างที่สารวัตรบอกก็คือเขาไปจองออนไลน์นี่ก็เต็มตลอดไม่มีวันไหนว่างเลยเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันน่าสงสัยนะครับคือคึกคักมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดตามนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยยังจองไม่ยากเท่านี้ประมาณอย่างนั้นดีกว่าแต่นี่คือเต็มทุกวันจนน่าแปลกนะครับแล้วทั้งโรงแรมคุณผู้ฟังทั้งโรงแรมนะฮะเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่โจ่งครึ้มมากๆนะครับคือกล้ามากท้าทายอำนาจกฎหมายของประเทศไทยมากๆนะครับเราเห็นแบบนี้เนี่ยแหมเหมือนมาทำได้ยังไงมาทำผิดกฎหมายโจ่งแจ้งขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเนี่ยก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการขยายผลเลยนะครับขอให้ขยายผลให้ถึงที่สุดเลยนะฮะอาจจะมีในส่วนของกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของกลุ่มอื่นที่ขยายผลอาจจะไปเจอกลุ่มก่อนนะอะไรอย่างเนี้ยนะตรงนี้นี่ต้องเรียกได้ว่าต้องขุดรากให้หมดนะเพราะว่าทุกวันนี้เยอะมากนะครับคุณผู้ฟังคนที่เข้ามาในประเทศเราในฐานะนักท่องเที่ยวแต่มากระทำความผิดนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวนี่นะฮะก็ต้อง ชื่นชมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่เรียกได้ว่าบุกจับกลุ่มได้คือการเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีการป้องกันเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบรัดกลุ่มคนนอกนี่คือจะเข้าไปนี่หมดสิทธิ์นะฮะคือต้องรู้กันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าใช้แผนแล้วก็เข้าไปนะบุกค้นได้นะครับก็ต้องชื่นชมนะสำหรับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยกองบังคับการปราบปรามนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ฟังนะที่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีอีกนะพวกเราที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังพบอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยก็แจ้งเข้ามาเถอะนะครับประเทศไทยเป็นบ้านของเราเราต้องรักและหวงแหนเราต้องรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะนะครับคนต่างชาติที่มากระทำความผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าขอบคุณสารวัตรด้วยนะครับนะคุณจำเนียนแจ้งมาบอกว่าเจริญกรุงจากถนนตกมุ่งหน้าไปต่อรถติดมากเจริญกรุงมุ่งหน้าตรอกจันอ๋อบอกรถติดมากครับผมนะฮะมีเหตุอะไรเพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่ใจว่าเฉพาะรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าพี่จุกบอกฟังทางวิทยุนะครับก็หลากหลายช่องทางครับในการติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100นะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันในช่องทางโซเชียลก็จะมีเรดิโอออนไลน์นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในหน้าไลฟ์แชทของเราด้วยนะครับมีใครเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างหรือเปล่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปหาดใหญ่นะเดินทางไกลเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนแป๊บนึงเช้ามืดก็เดินทางต่อเลยนะครับก็ติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักหน่อยนะช่วงนี้นะครับรอบในเองตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นจุดเดิมๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าดีขึ้นนะครับอย่างพระราม 1จากเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยท้ายแถวสั้นลงนะครับท้ายแถวสะสมอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟเพราะว่ารถจากปทุมวันเข้ามาทางราชประสงค์เนี่ยยังเยอะนะครับก็ติดหน้าห้างนี่แหละนะครับคนจะเยอะเมื่อวานผมมีโอกาสขับรถไปแถวๆนี้พระราม1ราชประสงค์เนี่ยผมสังเกตเห็น2ข้างทางนะอย่างฝั่งสยามเนี่ยฝั่งลิโดเนี่ยคนเดินน้อยมากนะครับคนเดินน้อยจริงๆแต่รถติดจริงจังนะครับรถนี่ติดจริงจังมากๆเมื่อวานนี้ไปสักประมาณช่วง 4-5 โมงเย็นได้นะรถนี่ติดแน่นเลยนะผมวิ่งเส้นพญาไทจากสามย่านนี่แหละโอ้โหกว่าจะถึงแยกปทุมวันนี่เรียกได้ว่าเลือกตาแทบกระเด็นแล้วก็วิ่งขวามาใช้พระราม1ต่อเนื่องราชประสงค์นี่แหละไปเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานโอ้โหกว่าจะได้เข้าไปแต่ดีอย่างเนี่ยคือถ้าเราใช้เส้นทางด้านหลังห้างเนี่ยด้านหลังของสยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมก็จะมีแบบทางเข้าแล้วมันจะเชื่อมคือเข้าจากทางด้านของพญาไทครับพญาไทที่ลงมาจากทางด้านของราชเทวีเนี่ยก็จะมีซ้ายเข้าด้านหลังของห้างสยามเซ็นเตอร์ตรงนี้จะมีถนนที่แบบเขาก็จะตัดแบบวิ่งเลาะด้านหลังไปเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้ไปสยามพารากอนก็ได้ไปออกทางด้านของราชดำรินะครับไปออกประตูน้ำก็ได้นะครับคือวิ่งแทนพระราม1ไปเลยเพราะพระราม1นี่ติดมากนะครับแล้วเขาก็เปิดเป็นรีเวิร์สเลนด้วยไงใช่ไหมก็ตรงนี้ก็จะมีรีเวิร์สที่มาจากทางเพลินจิตด้วยอะไรด้วยบางคนก็จะสับสนว่าเอ๊ะเข้าห้างจะต้องวิ่งเลนไหนช่องทางไหนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็แต่ชื่นชมเจ้าหน้าที่รปภ.ของแต่ละจุดแต่ละห้างเนี่ยเขาก็แบบทำงานกันโอ้โหหนักเหมือนกันนะในการจัดการจราจรช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เรียกได้ว่าแบ่งเบาไปได้เยอะนะชาวต่างชาตินี่ก็เยอะนะครับณเวลานี้เองเนี่ยราชดำริจากราชประสงค์ไปประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถมากผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ ส่วนทางเพลินจิตต่อเนื่องไปใต้ทางด่วนคือต้องเลยใต้ทางด่วนไปก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้หน้าเข้าอโศกดีขึ้นนะครับท้ายแถวสั้นลงแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่รถในซอยสุขวิท19ที่จะออกมานี่ก็แน่นนะครับส่วนอโศกมนตรีตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเคลื่อนตัวได้สุขวิทขาเข้าวันนี้ดีนะครับช่วงเย็นมาเนี่ยพระขนงเอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกดีนะเข้ามาใช้ได้นะครับพระราม4ดีแล้วนะครับขาเข้านี่ไม่ติดเลยขาเข้านี่คล่องตัวส่วนขาออกรอเสียเงินไฟที่แยกตัดกับสุขุมวิทเนี่ยท้ายก็อยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์ก็ถือว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะครับปรีดีพนมยงคล่องตัวทั้งเข้าและออกเอกมัยดีแล้วนะครับตอนที่ผมมาสักช่วง5โมงเย็นนี่ยังแน่นๆอยู่แต่ตอนนี้ดีแล้วเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับทองหล่อก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางด้านของราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์ต่างระดับส่วนเรียบนี่ยังมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวช่วงโค้งวุฒากาศเนี่ยตรงนั้นมีเหตุหรือเปล่าเพราะว่ารถชะลอตัวช้านะครับมีผลกระทบราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็มีผลกระทบกัลปพฤกษ์ที่จะขึ้นต่างระดับส่วนเรียบด้วยนะส่วนถ้าเลยตรงจุดดังกล่าวมาแล้วในขาเข้ามาสะพานมาทางด้านของแยกตากสินต่อเนื่องสะพานตากสินเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับสาทรเหนือสาทรใต้นี่ก็คล่องตัวสาทรสีลมดีนะครับเจริญนครนะครับผ่านหน้าห้างยกรถยังเยอะนะทั้งสองฝั่งเลยจากคลองสารเข้ามาเนี่ยมีท้ายนะครับอยู่ช่วงถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับท้ายยังกระทบไปสมเด็จเจ้าพระยานะครับหัวแถวก็อยู่แถวแยกเจริญนครนะส่วนฝั่งจากแยกเจริญนครที่จะไปผ่านหน้าห้างไอคอนสยามเนี่ยก็รถมากนะครับติดจุดกลับรถนะบริเวณจุดกลับรถเข้าห้างด้วยนะส่วนทางด้านของวงเวียนใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินประชาธิปกไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธคล่องตัวดีนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ไหลเลื่อนไหลเลื่อนเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสะพานพระราม8ก็ไม่มีปัญหาเลยนะฮะไหนพรุ่งนี้ใครยังเป็นวันทำงานกันอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีหลายๆคนนะที่ยังแบบทำงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวหยุดอีกทีหนึ่ง28 29แล้วก็30ด้วยคุณฟังการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นเรื่องของค่าผ่านทางด้วยนะครับสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็3สายทางเหมือนเดิมนะครับเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์เฉลิมมหานครนี่ก็21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัตน์ด่วนขั้นที่2 32ด่านอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องวันพุธ29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีนะครับ30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วง 0:01 นครับของคืนวันจันทร์นั่นแหละนะครับที่จะเป็นต่อเนื่องช่วงวันอังคารนะครับก็3วันรวดนะฮะสำหรับ3สายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยระหว่าง28ถึง30กรกฎาคมยกเว้นค่าผ่านทางนะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพนะก็ขึ้นไปใช้บริการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เสียค่าผ่านทางนะครับ 19:38 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: อ
2: ั
3: ลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: คุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางคุณธดานะครับเห็นมีกรณีของคุณป้าเชอรี่ตอนนี้พบแล้วเหรอสวัสดีครับคุณธดา
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้คุณธดา
1: สวัสดีครับครับ
0: เจอแล้วเหรอครับ
1: ครับเจอคุณป้าแล้วผมดีใจและขอบคุณจอสอร้อยทุกท่านที่กำลังส่งกำลังใจให้และช่วยเหลือผมตลอดมาหลายวันนะครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเจอยังไงที่ไหนยังไงครับ
1: คืออย่างนี้ครับพอดีลุงก็ออกแต่เช้า7 โมงนะก
0: ็
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าขับไปทุกเส้นทางที่คิดว่าป้าเขาจะเดินอยู่นะครับขับทั้งวันเลยแล้วก็มาตอนสายๆประมาณ4 โมงหรือยังไงนี่นะ4 โมง 5 โมงเนี่ยนะ
0: วันนี้วันนี้ใช่ไหมครับเมื่อช่วงเย็น
1: ใช่ใช่มีแท็กซี่โทรเข้ามานะครับเพราะว่าป้านี่นะคือเขามากลางวันไม่รู้ตอนกี่โมงถามเขาก็จำไม่ได้พอดีลุงไม่อยู
0: ่
1: บ้านลุงไม่ได้ใส่กุญแจบ้านลุงเตรียมพร้อมไว้ให้ป้าสามารถเดินเข้ามาได้ทุกเวลาเดี๋ยวแล้วป้ากลางวันนี่ก็เข้ามาอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวทีนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เอากระเป๋าสะพายแล้วก็เดินออกไปอีกแล้วก็ไปห้าแยกลาดพร้าวเดินเป็นกิโลกว่านะครับก็ไปเรียกแท็กซี่นะครับก็ไม่อยู่บ้านเพราะเห็นลุงไม่อยู่แล้วป้าเขาก็ไม่อยู่เลยนะเขาออกไปอีกครับใช่ครับ
0: วันนี้เหรอก็คือมากลับมาแล้วอาบน้ำแล้วออกไปอีก
1: นั่นสิใช่ครับ
0: แล้ว
1: เดินออกไปกิโลกว่า5 แยกลาดพร้าวบุกแท็กซี่ไอ้แท็กซี่นะครับส่งไปบ้านหาพี่ชายนะของป้าเขานะครับ
0: ที่ไหน
1: ที่ปากเกร็ดนะหมู่บ้านลานทองปากเกร็ดนะครับ
0: อ๋อแล้วไปถึงไหมครับ
1: ตีวันนู้นใช่แท็กซี่ไปถึงแล้วก็กดเก่งเรียกทีนี้พอดีบ้านพี่ชายไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่นี่ป้าก็ต้องลงจากรถแล้วใช่ไหมในเมื่อแท็กซี่ใส่ส่งถึงเป้าหมายแล้วอันนี้การก่อนที่จะลงจากรถเนี่ยป้าเขาบอกไม่มีเงินเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปหาสามีโอนเข้าบัญชีให้กับพี่แท็กซี่เขานะครับอันนี้ป้าเขาก็ไม่มีเบอร์นะหลายเบอร์จำเบอร์ไม่ถูก
0: จำเบอร์ไม่ได้
1: แท็กซี่บอกส่งโทรทั้ง2 เบอร์ไม่มีสัญญาณนะแท็กซี่เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะแต่บังเอิญเบอร์สุดท้ายนี่ป้าจำได้ก็โทรเข้ามาเบอร์สุดท้ายที่ลงท้ายด้วย21ทีนี้ลุงรับสายแล้วก็พี่แท็กซี่ถามว่าคุณอะไรครับลุงก็บอกลุงผมชื่อธาดาครับเขาก็เลยถามป้าชื่ออะไรครับป้าก็บอกชื่อเชอรี
0: ่
1: ลุงได้ยินตรงนั้นแหละลุงก็โอ้โหดีเต้นเลยโอ้เสียงป้าพอดีออกมาเข้าไอ้เนี่ยโทรศัพท์ของพี่แท็กซี่เขา
0: ครับ
1: ลุงก็ขอพี่แท็กซี่ขอรบกวนนะขอพูดสายทักทายป้าหน่อยเนี่ยใช่ 100% แล้วล่ะ
0: ครับตอนนั้นตอนที่คุยนี่เป็นยังไงป้าคุยยังไงบ้างครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ป้าเขาโอเคนะม
0: ัน
1: ก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติมากนะ
0: ครับ
1: ลุงก็บอกลุงคิดถึงนะไปอยู่แท็กซี่ดีแล้วยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดการเรื่องเงินโอนเงินเดี๋ยวยังไงทีนี้แท็กซี่จะปล่อยเขาลุงให้รอลุงไปรับลุงก็เป็นห่วงปล่อยคุณเดียวนะเดี๋ยวเกิดหาย
0: ไ
1: ปไปตามตรงไหนลุงก็เลยขอร้องพี่แท็กซี่เขาเอาพี่แท็กซี่รบกวนนะเดี๋ยวช่วยลุงหน่อยช่วยผมหน่
0: อ
1: ยช่วยเอาป้านะมาส่งแถวลาดพร้าวซอย1นะอย่างนั้นแท็กซี่เขาก็โอเคเขา
0: ไ
1: ม
0: ่
1: มีเงินไม่มีอะไรเติมน้ำมันลุงบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงโอเคโอนเงินให้เขาบอกลุงโอนเงินให้ผมนะเดี๋ยวผมส่งให้เลยครับ
0: คร
1: ับ เขาบอกว่าถึงสัก300 บาทเกิดอะไรผมบอกโอเคเดี๋ยวลุงโอนให้ลุงก็โอนให้เขานะ
0: มาถึงกี่โมงอ่ะคุณลุง
1: มาถึงนี่เหรอ
0: ใช่
1: มาถึงนี่ก็ผมเวลานะครับก็ประมาณตอนกี่โมงก็ประมาณตอนหัวค่ำแล้วนะครับประมาณนั้น
0: เมื่อแสดงว่าไม่นานมานี้เอง
1: ไม่นานเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่เพิ่งผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงประมาณนี้นะคร
0: ับ แล้วนกแก้วยังอยู่ไหมครับ
1: นกแก้วไม่อยู่แล้วคืออย่างนี้นกแก้วป้าเขาบอกเขาเดินเข้าไปโลตัสชั้นล่างนะครับอยู่ชั้นล่างที่มันขายพวกอาหารนี่นะพวกไส้กุ้งไส้กรอกหรือไอร้านยาแถวนั้นนะครับนกแก้วบินบินไปก็จำไม่ทันปุ๊บก็ท่ากับว่าหายไปเลย
0: โด
1: นหายไปอยู่ในห้างนั่นแหละคร
0: ับ แกบอกโลตัสที่ไหนไหมแกบอกสาขาไหมครับ
1: โลตัสลาดพร้าวที่ตรงข้าม
0: ระ
1: หว
0: ่
1: างตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับลุงว่านลุงเลยไปสอบถามที่โลตัสหน่อยว่ามีใครจับได้มีใครเห็น
0: นั่น
1: ได้ครับ
0: ขอให้มีคนเจอนะเราก็จับไว้ได้ดูแลไว้ให้หน่อย
1: ครับแล้วนี่ไม่ทราบมาเป็นไงเดี๋ยวไปหา
0: คุณแล้วนี่ป้าหายไปหลายวันเลยได้สอบถามไหมเขาไปไหนมาบ้างอ่ะคุณลุง
1: คือว่าป้านะบอกลุงนะว่านะแต่จริงไม่รู้เขาบอกเขาไปหาเพื่อนคนนึงเขาก็ไม่บอกว่าเพื่อนคนไหนเสร็จแล้วเขาก็บอกไปหาหลานสาวคืนนึงอยู่ไกลด้วยบางแคไม่รู้ไปยังไงเขาบอกเขาจำอ้าวแล้วจำได้เหรอพี่ของเขาซับซ้อนโอ้ผมฉันจำได้เขาบอกนะก็ให้แท็กซี่ส่งไปแล้วก็ให้หลานจ่ายแท็กซี่ให้แล้วไปนอนอยู่ในคืนนึงก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่านะลุงก็โทรไปหาหลานคนนี
0: ้
1: หลานคนน
0: ี
1: ้ก็ไม่รู้อะไรเขาไม่บอกข่าวเลยลุงเลยก็ไม่รู้ว่าเขาไปเรียกว่าปิดบังอะไรหรือเปล่า
0: เอาไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านแล้วเนาะแล้วคุณป้านี่ยังใส่ชุดตัวเดิมเสื้อตัวเดิมไหมคุณลุง
1: ไม่เขากลับมาอาบน้ำเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเสื้อผ้า
0: อ๋อเมื่อเช้าเขามาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ใช่
0: แล้วตอนที่เจอคุณป้านี่แกมีแบบอิดโรยมีอาการยังไงโซม
1: นะอิดโรยมากโอ้โหก็เรียกว่าสู้ผอมมากเลยนะ6วัน
0: ครับ
1: เนี่ยครับ
0: แต่เนื้อตัวก็ยังสะอาดอยู่ใช่ไหม
1: เนื้อตัวก็ยังสะอาดอยู่ใช่ครับ
0: เพราะว่าเมื่อเช้ากลับมาบ้านโอ
1: ้ครับใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ผมต้องขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจอสอร้อยนะ
0: ครับ
1: ให้กำลังใจผมแล้วก็หรือมีก็สาวสาวโทรมาเจ้าหน้าที่โทรมาติดตามว่าเจอไหมเจอไหมอะไรที่เป็นห่วงแทนผมลุงก็ขอบคุณมากทุกคนเลยนะ
0: ครับทุกคนนี่เป็นห่วงมากมากให้กำลังใจ
1: เราทำงานรู้สึกว่าทำงานด้วยจิตวิญญาณที่มีเรียกว่านะแฝงด้วยความเชื่อหรือความช่วยเหลือมันเพื่อนมนุษย์จริงๆต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับ
0: คุณลุงเคย
1: นำคือ
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณป้าเคยหายไปแบบนี้ไหมอ่ะหลายๆวันแบบเนี้ย
1: โอ้โหนี่ครั้งที่สองนะครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: ครับครั้งก่อนนี้หายไปนานไหม
1: ก็ประมาณ3 คืน 4 วันนะคราวที่แล้วหายไปวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารกลับมา
0: โอ้ก็หลายวันอยู
1: ่หลายวันอยู
0: ่กลับมาเองได้ทุกครั้งใช่ไหมครั้งที่แล้วกลับมาเอง
1: ครั้งที่แล้วไม่มาบ้านไปหาเพื่อนคนนึงก็ประตูเรียกตอนเช้าประมาณ6 โมงครึ่งตอนนั้น
0: ครับ
1: ตอนนั้นป้าก็ไม่รู้นอนตรงไหนอะไรก็ไม่รู้สี่แยกอสมทไอ้รูทัศน์จากโฟจุนทาวออกจากที่นู่นก็เดินเท้าเปล่ามาผ่านมาตรงแถวดินแดงห้วยขวางตลาดห้วยขวางแถวนั้นแล้วเดินมาแยกสุทธิสารวิภาแล้วเลาะตามริมถนนวิภาวดีตอนนี้มีก่อสร้างด้วยอะไรด้วย
0: เดินมาเรื่อยเลยอ่ะ
1: เออ
0: เดินไปเรื่อยเลย
1: ป้าเธอก็เดินมาถึงตรงหน้าแถวไอ้การบินไทยเลยมาหน่อยจะมีสะพานข้ามฟากก็เดิน
0: เดินไกลนะ
1: ไกลมากเลยครับ
0: ไกลอ่ะ
1: โอ้ยผมว่านะ7 กิโลเมตรมั้งเนี่ยเดินแต่เช้าตู่มาเลยครับเนี่ย
0: แล้วเนี่ยแกกลับมานี่มีอาการเท้าหรือว่ามีปวดเมื่อยอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าบริเวณขาเท้าหรืออะไรเงี้ย
1: ก็เขามีรองเท้าใส่นะแล้วก็คือเขาไม่ได้บ่นว่าปวดเมื่อยอะไรนะ
0: ก็เป็นหัวเนาะโอ้โหแบบ
1: ครับตอนนี้ง่วงนอนตอนนี้ก็จะนอนอยู่ตอนนี้นะครับ
0: คุณลุงหลังจากนี้จะดูแลยังไงดีว่าคุณป้าอาจจะแบบออกจากบ้านอีกไหมอ่ะคุณลุง
1: อ๋อลุงก็ต้องเรียกว่าเทใจให้ป้านะเต็มที่เลยเพราะว่าจะไปไหนลุงก็ต้องพาไปด้วยแต่ลุงตอนนี้ต้องเรียกว่านะคือพาป้าไปนะบำรุงทางด้านไปเช็คเรื่องนะสมองประสาทจิตเวชปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่านะบุกป้องตรงไหนจะได้รักษาให้ถูกจุดนะครับ
0: นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้หลายๆคนก็ให้กำลังใจคุณลุงมาเยอะเลยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังของเราด้วย
1: ครับครับผมต้องขอบคุณนะท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านนะครับ
0: ครับนะ
1: ถ้ามีเหตุมีอะไรจำเป็นต้องอาศัยจอสอร้อยช่วยเหลือ โทรเข้าไปได้ครับแล้วก็เชื่อใจได้นะเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเต็มที
0: ่มีหลายคนเรียกว่าคุณป้าเรียกคุณป้าว่าคุณป้านกแก้วเพราะว่ามีสัญลักษณ์คือแกนกแก้วไปด้วยไงก็เป็นห่วงแบบเจอหรือยังมีถามถ่ายเข้ามาว่าเจอคุณป้าหรือยังอะไรเงี้ย
1: นี่มีอย่างสูงทุกท่านนะช่วยบอกว่าเจอแล้วนะขอบคุณมากเลย
0: มีคนเข้ามาพิมพ์ทางคอมเมนต์ของ YouTube บอกว่าดีใจด้วยนะคะได้เจอคุณป้าเชอรี่แล้วนะครับเนี่ยคุณพักเคอินนะส่งกำลังใจให้คุณลุงด้วย
1: คร
0: ับ ได้คุณลุงเหนื่อยไหมอ่ะคุณลุงหลายวันเลยทำกันมา
1: โอ้บอกตรงๆนะลุงทำงานหลาย10 ปีถึงแม้จะเหนื่อยลำบากแค่ไหนนะสู้คราวนี้ไม่ได้แม้แต่เสี้ยวนึงนะครับ
0: โอ้ยดีใจด้วยดีใจมากๆดีใจเข้าใจความรู้สึกคุณลุงเลยอ่ะนะครับ
1: ครับ ผมรักของผมมาตั้ง40กว่าปีไม่เคยมีปัญหาตรงนี้ไง
0: ครับ
1: นะครับใช่ครับ
0: โอ้เราก็หายห่วงกับคุณลุงไปด้วยนะโอ้ดีใจจริงๆคุณลุงดีใจด้วยมากๆเลยทีมงานทุกคนก็ดีใจกับคุณลุงด้วยนะครับ
1: ครับผมขอพระคุณอย่างสูงด้วยจิตใจอันวิวานันแน่วแน่ของผมว่านะจอจอร้อยนะเป็นที่พึ่งได้นะต้องขอบคุณอย่างสูงเลยครับ
0: ครับผมเอาล่ะคุณลุงพักผ่อนนี้เยอะให้คุณป้าพักผ่อนนี้เยอะให้แข็งแรงทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: ครับผมได้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเช่นกันครับขอขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชุ่มดีครับ
0: คุณลุงครับคุณลุงครับคุณลุง
1: เรา
0: คุณลุงฮะคุณยุทธนาเนี่ยเขาเป็นคนขับนะคุณลุงมีอะไรอยากจะบอกเขาด้วยไหม
1: ยุทธนาเป็นหนุ่มแท็กซี่จิตใจงดงามช่วยเหลือผู้จากันเองนะครับใช
0: ่
1: ผมได้เรียกว่าตบรางวัลพูดดีแล้วก็แนะนำแล้วก็ให้ปรารถนาดีกับคุณยุทธนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับนะฮะก็ต้องชื่นชมด้วยขอบคุณคุณยุทธนาด้วยเนาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารโลจุฬา8486กรุงเทพนะครับมาส่งถึงที่บ้านเลย
1: รถแท็กซี่คันนี้นะครับบุกเรียกได้เลยนะครับคือผมบอกกับคุณยุทธนาทำความดีนะ มันจะเรียกว่านะติดตัวเราตลอดไปมันต้องไม่มีหาได้เขาบอกเขาจะจดจำไว้เขาบอกเขาหน้าถ้าเขาจะเจอป้าที่ไหนไม่มีค่าแท็กซี่นะเขาบอกเขาจะไม่เก็บเลย
0: ครับ
1: ผมบอกดีครับดีมากครับจิตใจงดงามนี้หายากครับทำสิครับได้ครับแต่ถ้ายังไงนะช่วงเวลานั้นถ้าเดือดร้อนอย่างไรอะไรให้นะลุงร่วมมือด้วยช่วยกันสำหรับคนที่ตกทุกข์ยากบอกลุงมาแล้วลุงก็สนับสนุนนะร่วมด้วยช่วยกันอีกคนนึงนะครับล
0: ุ
1: งก็ได้บอกกับคุณยุทธนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับได้ครับคุณลุงพักผ่อนมากมากครับให้แข็งแรงแข็งแรงทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับคุณลุงดีใจด้วยครับคุณลุง
1: ครับได้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจกับทางคุณลุงด้วยนะครับก็ตามหากันมาโอ้โหคือหลายวันมากนะครับเนี่ยก็เจอแล้วนะครับจริงๆตอนช่วงที่ส่งรับหน้าที่ต่อจากคุณนัตยาตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยแต่ล่าสุดนี่เป็นข่าวดีนะครับขอบคุณทางคุณลุงธาดาด้วยนะครับยินดีกับคุณลุงด้วยนะคุณป้าสิริพัฒน์หรือว่าคุณป้าเชอรี่กลับมาถึงที่บ้านด้วยความปลอดภัยนะครับก็ทุกท่านก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณลุงและคุณป้าด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ติดตามกันมาเราย้ำบ่อยมากนะสำหรับเคสของคุณป้าเชอรี่นะครับแกมีอาการหลงลืมด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ประสบความสำเร็จนะครับตามกันจนเจอแบบนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันช่วยกันเวลาที่เราออกอากาศไปหลายๆท่านก็จะช่วยสังเกตเป็นธุระให้ช่วยดูให้ว่าเอ๊ะคนหายเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานใกล้เคียงกับที่เราแจ้งหรือเปล่าบางทีหลายท่านที่คืบหน้ามาอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันอาจจะแจ้งมาว่าเนี่ยไปเจอลักษณะคล้ายกันแต่อาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันดีครับเป็นหูเป็นตาร่วมกันแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังเรามีในส่วนของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยนะอย่าลืมนะเราเปิดรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาล 8:30 นถึง 16:30 นไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีนะครับรับ50ท่านเท่านั้นภายในงานก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจของภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความปลอดภัยการสื่อสารฟรีนะครับรับ50ท่านเท่านั้นภายในงานก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจของภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความปลอด

ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสรรค์คนขับรถดีชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับ 19:57 น.ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนายมูฮัมหมัดมูอิซูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
ตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพัฒนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552วันนี้เวลา 17:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8 มีนาคม 2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30 มีนาคม 2466ที่ตำหนักสนสุพรรณริมคลองสามเสนเป็นบุตรีของอมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลกับนางพันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคโดยได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การออกเสียงให้ชัดเจนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมามีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงได้เข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากเช่นเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระเพาะร่วงและจุฬาตรีคูณนางมัณฑนาขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงมั่นคงเข้าใจอารมณ์เพลงร้องเพลงได้อย่างชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้องมีเสียงไพเราะกังวานหวานใสสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังและเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาทั้งยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ด้านชีวิตครอบครัวนางมัณฑนาสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีบุตรธิดารวม4คนผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมนเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชะลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างอาคารต่างๆกระทั่งในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีกติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดทั้งนี้ในวันที่30และ31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง วันนี้ที่ทันตสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขังโอกาสนี้กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพและแพทย์ที่ร่วมให้บริการรวมจำนวน26รายจากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอาทิการตรวจคัดกรองสายตาการวัดสายตาประกอบแว่นการตรวจรักษาโรคทางสายตาและการมอบแว่นสายตาเฉพาะบุคคลแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตากิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังอายุ 30-59 ปีในทุก5ปีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี 2535 โดยตรวจ1ครั้งตลอดชีวิตและตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี 2535 ไม่เกินปีละ3ครั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ต้องขังอายุ 50-70 ปีในทุก2ปีและการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกนนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมห้องแม่และเด็กพร้อมมอบของเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และมอบของใช้สำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขภายในเรือนจำทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันทันตสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขัง 4,569 ราย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดปฐุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามและวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคู่บอนวัดแสนสุขและจากวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยและวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสสวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
1: เวลา 17:00 นสมาคมนิสิตข่าวนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสุภกรนิวาสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกกลอยจังหวัดพังงาศิระไอกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทสรุ่นที่1ถึง17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานคงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 น อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่1ถึง17คณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสู่สวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติแหล่งเรียนรู้สีเขียวเพื่อชีวิตสุขภาพที่ดีของคนไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสวนป่าเบญจกิติสารสายใหญ่ป่ารักน้ำติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ใดที่แผ่นดินไทยยังคงงอกงามตราบนั้นพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดก็ยังคงพรีบานสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับปวงชนชาวไทยเป็นแสงส่องนำแห่งความหวังให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยได้มีความมั่นคงตราบนานเท่านาน

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสวนป่าเบญจกิติป่ารักน้ำต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและนี่เป็นแนวทางแห่งพระราชดำริป่ารักน้ำแม่ของแผ่นดินวันนี้คือต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติในระยะที่2และ3เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชดำริเรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนเชื่อมโยงระหว่างคนป่าน้ำและสรรพสัตว์ในลักษณะป่าเล็กในเมืองใหญ่ผลสำฤทธิ์อันน่าปลาบปลื้มใจจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็เป็นที่ปรากฏเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และ3โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในปีพุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนเบญจกิติ
1: ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพระราชดำรินะครับซึ่งเราก็ทราบกันว่าป่ารักน้ำนะครับคราวนี้ในกรณีของสวนป่าเบญจกิติเนี่ยต้องการที่จะให้มีป่าอยู่ในเมืองหลวงถ้าเราดูในสวนเบญจกิติเนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งสวนน้ำและสวนป่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีของสวนป่าในระยะที่2และที่3ซึ่งกรมธนารักษ์นะครับได้ดำเนินการจัดสร้างโดยมีกองทัพบกนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างแล้วก็ได้มีการมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการที่จะบริหารจัดการต่อไป
0: ที่สำคัญโครงการสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนป่าเบญจกิติระยะที่2และ3บนเนื้อที่259ไร่โดยมีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังร่วมกับกองทัพบกดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบเพื่อสร้างความผูกพันและสำนึกรักป่าน้ำสิ่งแวดล้อมให้แก่คนเมืองใหญ่และเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
2: เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่นะทีละพื้นที่รวมถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ถึง450ไร่รวมระยะแรกที่เป็นสวนน้ำมีสวนป่าเฟส1อันนั้นก็ประมาณ60ไร่แล้วก็มีสวนระยะ2อีกประมาณ260ไร่รวมแล้วก็ประมาณ450ไร่ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีพันไม้หลากหลายมีแหล่งน้ำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างเดิมของโรงงานยาสูบซึ่งสามารถจัดกิจกรรมมีทั้งกีฬาหรือเป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมต่างๆได้มีคล้ายๆกับเป็นลานที่จัดงานดนตรีเป็นเหมือนกับแอมฟิเธียเตอร์มันจะมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการใช้งานนะครับ
0: เนื้ออื่นใดคือความทุ่มเทพระราชฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเป็นพลังสำคัญ ผสานกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยในการร่วมใจการพลิกฟื้นผืนป่าเป็นสวนป่าสาธารณะใจกลางเมืองเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
3: เรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณบนเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปรากฏประจักษ์ต่อสายตาปวงชนชาวไทยหากไม่เพียงจำนวนโครงการนับพันโครงการหรือผลงานแห่งการพัฒนาแต่ได้สะท้อนถึงน้ำพระราชฤทัยรักและห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมุ่งหวังเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความมั่นคงของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: 20 นาฬิกา 44 นาทีนะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนพัฒนาแบบเป็ดเสร็จณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนเชิญติดตามรายการครับ
8: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2537และเมื่อวันที่26กรกฎาคม2537ได้มีพระราชกระแสกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในเวลานั้นสรุปความว่าให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางทรายตอนบนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและพัฒนาอาชีพของราษฎรด้านการเกษตรกรรมด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำให้พิจารณาจัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยพุอ่างเก็บน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปากช่องและบ้านหินกองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและให้พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานให้เป็นลักษณะโครงการสหกรณ์โดยประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการเพื่อเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดจนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและศิลปาชีพซึ่งพื้นที่โครงการทั้งหมดนั้นมีจำนวน 102,000 ไร่ได้มีการสำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1เป็นเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าครอบคลุมพื้นที่ 52,462 ไร่ส่วนที่2เป็นเขตพัฒนาการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ในเขตเกษตรน้ำฝน 31,600 ไร่และพื้นที่เขตชลประทาน 8,400 ไร่และส่วนที่3เป็นเขตพัฒนาอาชีพเสริม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณกว่า 4,000 ไร่มีศูนย์ศิลปาชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การอบรมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนราษฎรจำนวน14หมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวงและอำเภอคำชะอีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ประมาณ 82,000 ไร่ให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญและเกื้อกูลกับการดำรงชีวิตของราษฎรที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนนอกจากนี้แล้วราษฎรในพื้นที่โครงการยังได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆรวมทั้งการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
7: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อมีอุบัติเหตุแจ้งมานะจากทาง LINE @JS100 นะครับถนนบางกรวยไซน้อยช่วงหน้าวัดคลองตาคล้ายนะครับมีรถกระบะชนกับรถเก๋งเห็นบอกชนกันรุนแรงมากนะครับขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.ไซน้อยนะครับเนี่ยครับนี่คือภาพจากที่เกิดเหตุโอ้โหคือเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยเสียหายหนักนะครับชนกันรุนแรงทีเดียวบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับนำส่งโรงพยาบาลไซน้อยตอนนี้รถย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับมีเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยครับเป็นช่วงที่เกิดเหตุโอ้โหนี่มากันยังไงครับเนี่ยชนกันรุนแรงมากหน้าวัดคลองตาคล้ายนะครับรถกระบะชนกับรถเก๋งคือสภาพรถนี่ดูไม่ออกเลยนะครับคันนี้ที่เสียหายเนี่ยว่าเป็นรถอะไรอ่ะก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @JS100 นะครับคุณวราพรนะครับแจ้งอุบัติเหตุกาญจนาภิเษกขาออกช่วงระหว่างหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่เลย Toyota เอกนิมิตไทยมา100เมตรมีรถเก๋ง Mazda สีขาวนะครับ9กไก่กไก่5975ถอยมาชนรถเก๋งของคุณวราพรซึ่งเป็นผู้แจ้งนี่นะฮะก็อยู่ช่องทางด้านซ้ายของคู่ขนานไม่มีคนเจ็บนะครับอยู่ระหว่างรอประกันนะเห็นบอกว่าคนขับ Mazda นี่เหมือนมีอาการเมาแต่ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบกันนะครับจุดนี้เราประสานไปทาง191นนทบุรีการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับก็ดูเหมือนมีผลกระทบด้วยคุณผู้ฟังย้ำถึงกิจกรรมในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยนะฮะจัดกิจกรรมโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะครับก็เชิญไปร่วมทำกิจกรรมเสียสากันในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับครั้งที่48ที่จังหวัดชัยนาทภายใต้ชื่อกิจกรรม Easy Pass Easy Earth ลัดฟ้าไปเพาะกล้าสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนนะครับเราเดินทางกันในวันเสาร์อาทิตย์15-16สิงหาคม2วัน1คืนฟรีตลอดงานนะครับงานนี้สมาชิกของ Easy Pass ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page JS100 Radio เว็บไซต์ www.js100.com X นะครับ JS100 Radio เช่นเดียวกันกติกาในการสมัครนะครับให้ถ่ายรูปคู่กับคนที่คุณจะพาไปด้วยเพราะว่าเราให้สิทธิ์พาผู้ติดตามไปได้หนึ่งท่านคุณผู้ฟังก็ถ่ายรูปกับคนที่คุณจะพาไปด้วยนะครับพร้อมกับโชว์บัตรเติมเงิน Easy Pass และอุปกรณ์ OPU Easy Pass นะครับที่ติดหน้ารถนั่นแหละแจ้งเลข SN นะครับของ Easy Pass นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลอายุของคุณนะครับและผู้ติดตามด้วยส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์ที่เพจ Facebook JS100 Radio ครับกดไลค์และกดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่ Facebook ส่วนตัวของคุณนะครับตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะพร้อมติด Hashtag Easy Pass Easy Earth Hashtag ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงและ Hashtag การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับหลังจากนั้นให้กดติดตามเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วย หากได้รับการคัดเลือกนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้นะครับมิฉะนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมรีบหน่อยผู้ฟังกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับไปชมกิจกรรมต่างๆนะครับการทดลองเพาะกล้าร่วมปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนชิมช็อปผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทสดๆจากต้นชิมกันสดๆเลยนะครับกิจกรรมต่างๆของทาง Exact นะครับนะการร่วมกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการพัฒนาโครงข่ายการพัฒนาทางพิเศษในอนาคตด้วยสนุกกับกิจกรรมสถานการณ์ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงานย้ำนะครับว่าฟรีตลอดงานนะครับ2วัน1คืน 15-16 สิงหาคมเดินทางไปกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยสมัครได้ฟรีนะครับก็เพิ่มเติมที่ Facebook Page JS100 Radio ได้เลยมีแจ้งมาจากทางคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าถนนกำแพงเพชร2ขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะส่วนทางคุณเดี๋ยวดูนิดนึงนะโอ้นี่ก่อนหน้านี้นะที่มีถุงพลาสติกผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปหรือยังเพราะว่าเราประสานไปแล้วนะกรณีของถนนนครอินทร์ที่คุณสุรศักดิ์แจ้งนะครับก็ท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็เพิ่มเติมกันเส้นทางไหนที่มีอุปสรรคการเดินทางนะครับก็ดอกจัน1808และ1137นะครับส่วนหลายๆเส้นทางเนี่ยนะเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังมีตกค้างอยู่บ้างนะครับรอบในนะครับพระราม1นี่ก็ยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถอยู่นะผ่านหน้าห้างราชดำริเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำเพชรบุรีขาออกเพชรพระรามมาทางด้านของแยกราชเทวียังมีปริมาณรถอยู่ราชปรบที่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่จะมีปริมาณรถทั้ง2ด้านช่วงที่จะผ่านทางด้านของแยกมักกะสันด้วยนะครับพระราม4ไม่มีปัญหาแล้วนะนานาเข้าอโศกก็ดีแล้วนะครับอโศกมนตรีจากสุขุมวิทไปอโศกเพชรยังมีปริมาณรถแต่เคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับการคล่องตัวนะฮะคุณฟังครับทางด้านของ MEA เขามีการขยายเวลารับสมัคร MEA Energy Plusสนับสนุนค่าอุปกรณ์ SME สูงสุด 25% ด้วยนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะครับเพื่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับผ่านโครงการ MEA Smart Plus มุ่งลดภาระต้นทุนคงที่นะครับด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดย MEA สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 25% นะครับของราคาอุปกรณ์พร้อมขยายเวลาเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการจะหมดนะครับเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรด้วย2เทคโนโลยีหลัก1ก็คือระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอพาร์ตเมนต์และสำนักงานนะครับช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 25-35% ครับ2คืออุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เหมาะสำหรับภาคการผลิตและโรงงานขนาดย่อมช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำและพัดลมลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50% นะครับสิทธิประโยชน์3ต่อเมื่อเข้าร่วมโครงการ1คือรับเงินอุดหนุน 20-25% ช่วยลดภาระเงินทุนและคืนทุนได้รวดเร็วขึ้น2คือลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวนะครับช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ตั้งแต่เดือนถัดไป3คือช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับลดการสึกหรอด้วยผู้สมัครต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของ MEA ตามเงื่อนไขโครงการนะครับผู้ประกอบการที่สนใจรีบคว้าโอกาสเปลี่ยนต้นทุนพลังงานให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเพียงเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าและถ่ายภาพอุปกรณ์เดิมนะครับสมัครออนไลน์ได้ทาง www.meaenergyplus.com โดยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินสนับสนุนของโครงการจะหมดนะครับขอบคุณ MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับ
1: เ
7: งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีในการปลุ

0: ปั่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกคาเพิงพักยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: โดยคดีแรกกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รวบ2ผู้ต้องหาคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดสืบเนื่องจากการขยายผลสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจะขนย้ายยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจากการขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้รับยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยใช้รถตู้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและเก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางสายตาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเก็บไว้ในเพิงพักจังหวัดสระบุรีขณะเดียวกันสืบสวนนครบาล7ได้ตรวจยึดยาบ้ากว่า8,000,000 เม็ดหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยรถที่ใช้ขนและลำเลียงยาเสพติดเป็นรถกระบะจึงได้แบ่งกำลังสะกดรอยติดตามจนพบรถคันดังกล่าวขับบนเส้นทางลพบุรีสระบุรีมีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติจึงทำการสะกดรอยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวผู้ขับขี่ได้ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาย2คนได้ถอยรถชนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยิงสกัดทำให้ผู้ต้องหาทิ้งรถและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 นาฬิกา 12 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในช่วงนี้คุณฟังเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณณัฐนันท์นะครับตามหาพี่สาวนะสวัสดีครับคุณณัฐนันท์
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: คุณณัฐนันท์พี่สาวหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะวันที่25ตอน 4:00 น.ค่ะ
0: คุณชื่อคุณอะไรนะคุณกัน
1: ธนชัดตาปนานนท์ค่ะ
0: กันธนชัดนะครับมีชื่อเล่นไหมครับ
1: พี่โป่งค่ะ
0: คุณโป่งนะพี่โป่ง
1: ค่ะ
0: หายไปเมื่อวาน 4:00 น.หายจากที่บ้านหรือว่ายังไงครับ
1: คือเขาบอกคุณแม่คือเขาอยู่กัน2คนกับคุณแม่ค่ะแล้วเขาก็อุ้มหมากับแมวตอน 4:00 น.บอกว่าเขาก็บอกกับแม่บอกว่าเขาจะเอาหมากับแมวไปคลินิกสัตว์ไปฉีดวัคซีนไปอะไรเงี้ยแม่ก็แบบเหมือนปกติเพราะว่าก็ฉีดในซอยแถวบ้านนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะออกไปตอน 4:00 น.แล้วประมาณ45นาทีเขาก็ไลน์มาบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะ
0: ครับ
1: ค่ะจนทุ่มหนึ่งอะค่ะแม่ก็ร้อนใจยังไม่กลับเข้าบ้านเพราะว่าคลินิกก็อยู่ใกล้ๆบ้านตลาดก็อยู่ใกล้บ้านแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรมากคือแต่งชุดอยู่บ้านออกไปเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
0: ค่ะแล้วก็
1: พอเมื่อเช้าเราก็แม่โทรมาอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วพอเมื่อเช้านี้อะค่ะก็ลองเช็คไปที่คลินิกสัตว
0: ์
1: ปรากฏว่าคลินิกสัตว์บอกว่าไม่มีสัตว์สองตัวนี้โดยชื่อคนนี้เข้ามาเลย
0: ไม่ได้พาไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้มือถือไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ขับรถวีออสสีเทาอะค่ะออกไปคนเดียวเพราะว่าพี่สาวนี่เขาจะมีโรคเกี่ยวกับไทรอยด์แล้วก็มีอาการความดันต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะไปวูบหรือไปอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เป็นห่วงกันเนาะเพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยพาสุนัขกับแมวไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสุนัขพันธุ์ผสมสีขาวดำเนาะแล้วก็แมวเปอร์เซียสีส้มรถนี่สีเทาทะเบียนอะไรครับ
1: เดี๋ยวนะคะก9กไก่ทพุทธเท่า1050
0: กรุงเทพนะครับ
1: กรุงเทพ
0: เป็น Toyota Vios สีเทา
1: ค่ะ
0: สีเทานี่คือออกเป็นเทาดำใช่ไหม
1: เทาดำค่ะ
0: เทาดำนะฮะบ้านอยู่แถวๆลำลูกกาเหรอครับ
1: คือแม่อยู่ที่หมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ลำลูกกา11ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วร้านคลินิกก็อยู่ใกล้ๆผัดขึ้นมาแล้วก็ไปตลาดนานาเจริญอะไรแถวนั้นนะคะ
0: ได้ออกตามหายังไงแล้วบ้างครับ
1: คือเมื่อคืนนี้ก็ขับรถออกมาที่คลินิกกันมาดูว่ามีรถอะไรจอดอยู่ไหมแล้วก็นึกว่าเขาหน้ามืดก็เลยไปแวะอีกคลินิกหนึ่งก็ดูว่าเอ๊ะหรือเขามาให้น้ำเกลือหรืออะไรนี้แล้วก็เข้าไปที่ตลาดซึ่งตลาดมันใหญ่มากก็ไม่เจอรถเลยแล้วตอนนี้ก็ให้ทุกคนช่วยดูว่าที่ทำงานเก่าเลยไปจอดรถอะไรหรือเปล่าเพราะเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
0: อันนี้หมายถึงเมื่อก่อนใช่ไหม
1: ใช่เกษียณแล้วอะค่ะแต่เขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
0: ครับซึ่งก็สอบถามแล้วไม่มีเบาะแสเลยใช่ไหม
1: ไม่มีเลยค่ะแล้วตอนนี้กำลังพยายามจะหากล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สภ.คูคตนะคะ
0: ก็คือแจ้งไว้ตอนกี่โมงครับเนี่ย
1: เมื่อวานแจ้งตอนประมาณ5 ทุ่มกว่าแต่พรุ่งนี้ก็ว่าจะไปอีกทีหนึ่งว่าเพราะว่าเมื่อวานมันแจ้งมันไม่ได้เป็นแบบใบแจ้งความอะค่ะเป็นแค่บันทึกประจำวันก็ยังไม่ทราบว่าเราต้องไปเปลี่ยนเป็นใบแจ้งความหรือเปล่า
0: ก็คือเดี๋ยวกำลังจะไปดำเนินการต่อใช่ไหมครับที่คูคต
1: ใช่ค่ะ
0: มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยไหมครับพี่สาว
1: มีค่ะเอาไปอันเดียวเลยแล้วตอนนี้มันติดต่อไม่ได้แล้ว
0: ตั้งแต่เมื่อวานไหมตอน
1: ใช่แต่ตั้งแต่เมื่อวานใช่
0: ก็ติดต่อไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยไลน์อะไรก็ไม่ได้เลย
0: ไม่แน่ใจ
1: ตอนนี้ก็คือ
0: เขาได้พกกระเป๋าอะไรไปด้วยไหมแบบพวก
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะ
1: บัตรประจำตัวใบขับขี่อะไรอยู่ที่บ้านหมดทุกอย่างเขาเอาไปกันมากับมือถือเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรคือแต่งตัวอยู่บ้านรองเท้าแตะ
0: คือเป็นห่วงเรื่องของอาการวูบอะไรด้วยนะแล้วมียามีติดตัวไปด้วยไหมครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มีไปตัวเปล่าๆเลย
0: ครับก็คิดว่าจะไปใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: ครั้งแม่ก็คงคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องพาไปอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่มันแค่ใกล้บ้านอ่ะแต่ออกตั้งแต่สี่โมงแล้วทุ่มกว่าแล้วยังไม่มา
0: ห่างจากบ้านไปเด็กอยู่ในหมู่บ้านเลยเหรอครับคลินิกสัตว
1: ์คือไม่ได้อยู่หมู่บ้านค่ะต้องออกจากหมู่บ้านมาแล้วก็คือในซอยนั้นมันจะค่อนข้างแบบเยอะอ่ะมันลึกนะเพราะว่ามันจากถนนลำลูกกามันสามารถออกไปที่ถนนนครนายกได
0: ้
1: มันก็จะแบบลึกหน่อยแต่ว่ามันก็ถ้าจากหมู่บ้านถือว่าก็เป็นทางปกติอะค่ะที่เขาใช้กันอยู่
0: เคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับ
1: คือเขามีอาการของซึมเศร้าเป็นจิตเวทด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วอะเคย
0: สามเท่าไหร่นะสามสามสี่ปีใช่ไหม
1: สามสิบ
0: สามสิบ
1: ยี่สิบปีกว่าแล้วค่ะเคยคิดสั้นนี่ดีกว่า
0: ครับ
1: ก็เลยต้องได้ยาจิตเวทแล้วก็ทรีทยามาตลอดจนปัจจุบันค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
0: ก็ให
1: ้ก่อนที่จะเกิดเรื่องคืนวันศุกร์ยังคุยกับเขาอยู่เลยเพราะมีนัดกับเขาวันที่30นี
0: ้
1: ยังคอนเฟิร์มนัดอยู่เลย
0: คร
1: ับเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: นะก็เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังเพื่อนสมาชิกจอสร้อยใครที่อยู่แถวๆระแวกเนี้ยลำลูกกาคลอง11ใกล้เคียงกันอาจจะห่างออกไปหน่อยช่วยสังเกตหน่อยอาจจะสังเกตรถอะนะง่ายที่สุดเลยนะครับผมทวนข้อมูลนะครับเป็นเก๋ง Toyota Vios สีเทานะครับสีเทาบรอนซ์เป็นเทาดำทะเบียน9กไก่ทพ1050กรุงเทพหายไปพร้อมรถคันนี้เลยการแต่งกายนี่พอทราบมั้ยครับเมื่อวานนี้แต่งกายยังไง
1: เสื้อยืดธรรมดาแต่ไม่จำคุณแม่จำสีไม่ได้เพราะว่ากางเกงขาสั้นปกติอะค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่งตัวเหมือนแต่งตัวอยู่บ้านนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: บ้านนั่นแหละค่ะใช่ไหมเราไปใกล้
0: ๆครับโอ้แล้วมีน้องหมาน้องแมวไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรคิดในทางที่ดีไว้ก่อนอาจจะไปที่ไหนหรือเปล่าโดยที่เราไม่ทราบอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้ครับยังไงก็ตอนนี้ที่บ้านก็เป็นห่วงมากๆเลยคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ร้องไห้อย
0: ่
1: าง
0: เดียวให้กำลังใจนะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: ยังไงตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูนะครับทาง YouTube ในทุกช่องทางด้วยของทางจอสร้อยของเรานะครับเผื่อให้คุณผู้ฟังช่วยกันแชร์นะเราก็ช่วยกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเราย้ำออกอากาศให้นะครับคุณณัฐนันท์ถ้าคุณโป่งนะพี่สาวเนี่ยกลับมาแล้วยังไงช่วยเพิ่มเติมให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะได้
0: เนาะเอาใจช่วยเลยแต่ทางคุณณัฐนันท์ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่ใช่ไหมตอนนี้
1: ไม่ค่ะคืออยู่ในเมืองค่ะอย
0: ู่
1: เขตปทุมวัน
0: อ๋อแต่พี่สาวที่อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับได้ผมเอาใจช่วยก่อนเลยนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้ครับผม
1: ครับ
0: ขอให้มีข่าวดีครับขอให้มีข่าวดีนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็ช่วยกันนะคุณผู้ฟังฝากช่วยสังเกตหน่อยนะครับคุณกันธนชัดนะครับอายุ67ปีนะครับชื่อเล่นว่าคุณโป่งนะก็รูปร่างผอมนะครับสูงประมาณ164เซนผมหน้าม้าสั้นนะครับเนี่ยฮะตามภาพที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 หายไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับ 4:00 น.คือไปพร้อมกับน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะครับเป็นสุนัขพันธุ์ผสมสีขาวดำแล้วก็แมวเปอร์เซียสีส้มนะครับขับรถเก๋ง Toyota Vios สีเทาครับสีบรอนซ์สีเทาดำนั่นแหละทะเบียน9กไก่ทพุเท่า1050กรุงเทพนะครับนี่ก็ข้ามวันแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานจนมาถึงวันนี้นี่เกือบจะ4ทุ่มแล้วเจ้าตัวมีโรคประจำตัวด้วยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีทั้งความดันไทรอยด์ด้วยนะต้องทานยานะครับแต่ว่าไม่ได้พกอะไรไปเลยนะครับยังไงฝากสังเกตรถก็ได้นะคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นรถเก๋ง Toyota Vios สีเทาดำทะเบียน9กไก่ทพุเท่า1050กรุงเทพเห็นรถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนหรือเปล่าฝากคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมนะเป็นเก๋ง Toyota Vios สีเทาดำ9ทกไก่ทพุเท่า1050กรุงเทพหายจากบ้านนะครับที่ซอยลำลูกกา11นะครับก็อาจจะอยู่ระแวก ใกล้เคียงตรงนั้นไหมแถวๆลำลูกกาไหมรังสิตนครนายกหรือเปล่ายังไงช่วยสังเกตและเพิ่มเติมกันนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่มาเริ่มต้นกันตามหากันนะครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนะก็หลายๆเคสนะครับที่ก็ประสบความสำเร็จกันไปแล้วนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะฮะคุณป้าเชอรี่นี่ก็กลับไปถึงบ้านแล้วหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับก็ขอให้เคสนี้ประสบความสำเร็จอีกเหมือนกันนะครับก็ให้กำลังใจทางคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยฝากกันคุณผู้ฟังใครที่ใช้โซเชียลก็แชร์ได้นะครับเข้าไปแชร์ที่เพจ Lost and Found ก็ได้นะครับ Lost and Found หรือว่าทาง JS Roy Radio นะเนี่ยหรือว่าตอนนี้ทางหน้าจอ YouTube นะครับเราขึ้นภาพให้แล้วคุณผู้ฟังก็แคปหน้าจอฝากช่วยกันนะตามหากันนะครับขอให้มีข่าวดีนะครับมีทางคุณกระปุกแดงก็มาส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณอินกราซี่สวัสดีทักทายเข้ามานะครับนะฮะที่เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.คูคตสภ.คูคตแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความเพิ่มเติมเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะครับคือเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่หายไปก็ไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะเดี๋ยวคงจะได้ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในแต่ละจุดด้วยนะครับก็เอาใจช่วยนะสำหรับครอบครัวนี้นะครับขอให้พี่สาวกลับมาไวๆนะครับคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยช่วงนี้ฝนจะเริ่มตกหนักถึงหนักมากนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่26จนถึง30กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะว่าเนื่องจากมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับพายุโซนร้อนโนอึนครับได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับนะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นประกาศฉบับที่7ลงเวลา 17:00 น.นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยส่วนสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยนะครับในช่วงเวลา 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันในส่วนของแต่ละภาคเนี่ยนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองนะครับ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายครับบึงกาฬอุดรธานี หนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด33องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศานะครับสูงสุด37องศาเซลเซียสครับก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังนะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วง 27-31 กรกฎาคมนะครับเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงระหว่าง 27-31 กรกฎาคมเช่นบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีระยองชลบุรีจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาด้วยส่วนการประกาศการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับสทนช.แจ้งน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับและอาจจะไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนนะครับในช่วงระหว่าง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ครับคุณผู้ฟังรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร นะครับและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยนะครับเนี่ยนะก็ให้เฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะย้ำนะครับ28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับอัปเดตกันที่จอสร้อยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีประกาศแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะช่วยแจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเส้นทางถนนพระราม2จุดประจำที่หลายท่านก็น่าจะพอทราบนะครับสูตรประการปักน้ำ สุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลอย่างเนี้ยนะนนทบุรีนะครับปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเน้นย้ำถึงกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกันหน่อยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมต้องรีบหน่อยนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเชิญชวนนะครับชาวแฟนเพจ JS100 Radio นะครับมาร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนกรกฎาคม2569บอกเลยว่าโจทย์เดือนนี้ง่ายมากครูฟังสังเกตภาพก็จะตอบได้เลยตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ทาง YouTube มีภาพให้เห็นแล้วนะครับเป็นภาพของการคาดการมองไกลปลอดภัยคำถามถามนะครับว่าคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างคุณผู้ฟังเข้าไปที่อยู่เข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ก็ได้นะครับเราปักหมุดกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวไว้ด้านบนสุดคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์นี้นะแล้วก็เข้าไปที่แคปชั่นจะมีการวางลิงก์ไว้แล้วคุณผู้ฟังกดตามลิงก์ได้เลยลิงก์จะพาคุณไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะพาคุณไปตอบคำถามให้ลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับคุณฟังลองสังเกตภาพคุณมองเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่มี4ช้อยให้เลือกนะครับข้อ A ครับมองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางลองดูซิเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นก็ตอบข้อนี้หรือข้อ B จักรยานยนต์ที่ออกมาจากซอยลองดูในภาพนะครับว่าเห็นไหมส่วนข้อ C เขาบอกว่ามีคนกำลังข้ามทางม้าลายลองดูว่ามีไหมในภาพหรือจะเป็นข้อดีถูกทุกข้อดีก็หมายถึงว่ามีทั้ง A B และ C อยู่ในภาพร่วมสนุกกันได้นะครับตอบคำถามถูกต้องคุณมีสิทธิ์ลุ้นกับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจาก Central Group มูลค่า300บาท5รางวัลนะครับสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวย้ำกติกานะครับคุณผู้ฟังเข้ามาที่ YouTube ตอนนี้ก็ได้เราขึ้นภาพเราขึ้น QR code ไว้ให้แล้วคุณผู้ฟังสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนก่อนหรือใครที่ไม่ได้เข้ามาที่ YouTube ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะครับเราปักหมุดไว้แล้วด้านบนสุดเข้าไปที่โพสต์ของกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวเข้าไปลงทะเบียนตามลิงก์ได้เลยแล้วก็ตอบคำถามเท่านี้เองเดี๋ยวลุ้นผู้โชคดีกันนะครับประกาศผลนะครับในวันที่7สิงหาคมผ่านช่องทางของ Facebook JS100 Radio นะครับย้ำว่ากิจกรรมนี้คุณผู้ฟังร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับนะทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับลุ้นรับบัตรกำนันจาก Central Group 5รางวัลครับการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวท่านเองนะครับที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับมอบมารับแทนก็ได้สงสัยข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้กับทีมงานดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับมาติดตามไปต่อคุณพักคีอินบอกว่าเห็นข้างทางเห็นบ้านกับเสาไฟค่ะเอ้าไม่มีในช้อยสิอันนั้นไม่มีในช้อยมีเสามีบ้านเหมือนกันนะครับบ้านนี้ออกแนวญี่ปุ่นเนาะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงไม่รู้ลองเข้าไปดูได้นะครับน่ารักดีนะครับคุณเห็นอะไรบ้างที่ผิดเป็นสิ่งผิดปกติหรือไม่นะครับเข้าไปตอบตามคำถามได้เลยนะครับง่ายๆ JS100 Radio Facebook นี้เลยนะครับลุ้นกับบัตรกำนันมูลค่า300บาทจากเซ็นทรัลกรุ๊ปโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ21 นาฬิกากับ 38 นาทีเราพักกันสักครู่ครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่ยางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: คุณฟังครับมีรับแจ้งมาเมื่อช่วง 21:05 นะครับมีเหตุที่ตลาดโชคชัย4ครับลาดพร้าวเนี่ยนะมีเด็กวัยรุ่นนะครับก่อเหตุแทงกันแล้วก็มีอาการสาหัสซึ่งรับแจ้งเบื้องต้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลือปั๊มหัวใจนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับสำหรับเหตุวัยรุ่นแทงกันที่ตลาดอินดี้นะครับโชคชัย4รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันนะครับนี่นะฮะรับแจ้งมาเมื่อช่วง 21:05 ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรในช่วงเวลานั้นผู้ก่อเหตุจำนวนยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่บอกว่าคือเป็นวัยรุ่นนะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละจุดเนี่ยวันนี้ณเวลานี้นะครับก็ยังมีตกค้างกันบ้างนะครับบางจุดที่อาจจะผ่านจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรการทำงานถนนเพชรบุรีขาออกแยกราชเทวีแยกประตูน้ำราชเทวีนะครับเริ่มดีขึ้นนะตอนนี้จะเหลือแค่ฝั่งที่มาจากทางด้านของประตูน้ำไปมักกะสันแล้วก็ฝั่งกลับกันช่วงตรงข้ามกับตลาดประตูน้ำที่จะมาทางแยกประตูน้ำเนี่ยนะฮะก็จะมีปริมาณรถยังค่อนข้างมากอยู่ราชดำริเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แต่พระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนเพลินจิตไปใต้ทางด่วนดีแล้วนะครับส่วนนานาเข้าอโศกยังมีสะสมอยู่ช่วงสุขุมวิทซอย15นะครับในซอยนานาสุขุมวิทซอย3อันนี้ก็จอแจครับข้างทีเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรถประจำทางสาธารณะด้วยนะครับที่จอดรับส่งผู้โดยสารซอย4ก็แน่นนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคืนวันอาทิตย์หลายๆคนก็อาจจะหยุดยาวต่อเนื่องกันไปตามสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็เริ่มคึกคักแล้วเหมือนกันซอย11ที่จะเข้าไปทางลัดออกสุขุมวิท13นี่ก็เริ่มแน่นนะครับในช่วงท้ายซอยนะส่วนสุขุมวิททั้งเข้าและออกเนี่ยค่อนข้างดีเคลื่อนตัวได้นะครับศรีนครินทร์ช่วงแยกศรีอุดมเหมือนมีการทำงานนะครับมาทางศรีเอี่ยมมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่สะสมตั้งแต่ในอุโมงค์ศรีอุดมแล้วนะครับขาออกนะครับจากแยกศรีอุดมมุ่งหน้ามาทางศรีเอี่ยมเนี่ยรถชะลอตัวช้าครับกลับกันในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนถนนเจริญนครก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถเยอะนะครับช่วงผ่านหน้าห้างไอคอนสยามล่าสุดนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแต่อาจจะมีเรียกได้ว่ารถสาธารณะนะครับรับส่งผู้โดยสารกันอยู่ในตรงนี้ก็ยังจอแจกันอยู่จากแยกคลองสารเนี่ยนะครับมาทางไอคอนสยามทั้งสองด้านเลยนะจากทางเจริญนครเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านอื่นนี้ก็ไม่เห็นมีปริมาณรถตกค้างแล้วนะฮะอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมแจ้งมาทางจอสร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137เนี่ยโดยเฉพาะใครที่ใช้ศรีนครินทร์ด้านขาออกช่วงศรีอุดมไปศรีเอี่ยมเนี่ยตรงนี้เห็นมีเคลื่อนตัวช้านะครับมีสลับหยุดด้วยท้ายก็สะสมตั้งแต่แยกศรีอุดมเลยนะครับหรือว่าลงอุโมงค์เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันฝากเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับใครอยู่ทางด้านนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานยังไงตรงไหนในอุโมงค์หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่นะครับเหมือนขึ้นอุโมงค์มาเนี่ยก็ติดนะฮะแถวๆผ่านโนวาเทลบางนาเนี่ยตรงเนี่ยรถชะลอตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้การทำประกันภาคสมัครใจนะครับในประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับและก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วัน คุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันในกรณีที่สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% 3เดือนครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับประกันคนรักรถ02150888นะครับ02150888คุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยทางบริษัทวิริยะประกันภัยเขาเปิดรับสมัครอบรมใบขับขี่รุ่นที่382ด้วยนะฮะรุ่นที่382บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็จัดโครงการนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมได้เขารับจำกัด100-120ท่านนะครับโดยพิธีเข้าร่วมนะครับก็สามารถที่จะได้รับบัตรในส่วนของใบขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติด้วยใครสนใจนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถมาก่อนยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้นะครับทั้งบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนนะครับได้ที่กรมการขนส่งทางบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-129-8888ต่อ7419-7422หรือ7443นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปคุยกับทางคุณคัทรินนะแจ้งตามหาลูกชายนะครับขออภัยนะแจ้งตามหาคุณพ่อนะคุณคัทรินสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณคัทรินคุณพ่อชื่อว่าคุณเอกราชรังสีใช่ไหม
1: คร
0: ับหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: แกออกจากบ้านประมาณวันที่24มาตอน5ทุ่มครับ
0: 24
1: พักอาศัยอยู่กับอา
0: ครับที่ไหนครับ
1: อยู่แถวหนามแดงครับแถวบางพีครับ
0: ถนนเทพรักษ์ไหมหรือว่าด้านหลัง
1: ด้านหลังครับ
0: ถนนหลังวัดหนามแดงเนาะถนน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหายไปเมื่อตอน5ทุ่มตอนนั้นมีใครเห็นเป็นคนสุดท้ายครับ
1: ก็น่าจะเป็นอาครับเขาพักอาศัยอยู่กับอา
0: อยู่กับคุณอานะ
1: วันนี้คุณอาแจ้งว่าเขาลงมาดูประมาณ4ทุ่มยังอยู่ครับหลัง5ทุ่มไม่เห็นแล้ว
0: หรอวันนั้นการแต่งกายนี่แต่งกายยังไงครับ
1: ก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นสีแดงครับกางเกงขาสั้น
0: ครับเป็นเสื้อยืดเนาะ
1: ครับ
0: เสื้อยืดแขนสั้น
1: แต่ค่อนข้างที่จะติดตุลาครับแล้วก็ชอบออกเดินออกกลางคืน
0: อ๋อแล้วเรื่องของอาการหลงลืมเห็นบอกเริ่มมีอาการเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับก็เนื่องจากการติดสุราแล้วหลังนี่แหละครับพอดีแกว่าวันจันทร์มีแผนว่าจะพาแกไปรักษาอยู่แต่แกออกไปแล้วยังไม่ได้กลับมา
0: โอ้ยตั้งแต่คืนวันศุกร์นะนี่วันอาทิตย์แล้วไปแจ้งความหรือยังครับ
1: ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับที่สภ.บางแก้วครับ
0: สภ.บางแก้วนะฮะเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
1: ส่วนใหญ่แกจะออกไปแต่ก็ไม่กี่ชั่วโมงก็กลับครับ
0: ไม่เคยข้ามคืน
1: บางวันมีข้ามคืนแต่ก็จะรู้ว่าแกไปไหนครับเหมือนแบบมีเพื่อนมารับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแกบอกว่าไปรับจ็อบไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปไหมฮะ
1: ไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่แกจะไปกับคนที่รู้จักประจำแต่รอบนี้โทรหาคนที่รู้จักก็ไม่มีใครติดต่อได้ครับ
0: แล้วได้ออกตามหายังไงแล้วบ้างครับ
1: ก็มีออกตามหาโซนใกล้ๆครับโซนที่แกคาดว่าแกเคยไปครับ
0: ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลา
1: ตามเพื่อนที่แกเคยไปกินไปดื่มเหล้าด้วยครับ
0: ก็ไม่ยังไม่มีเบาะแสเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่เวลาจะไปไหนไปเองเดินไปไหมหรือว่านั่งรถ
1: ส่วนใหญ่จะเดินไปครับเพราะว่าแกไม่มีรถแล้วก็เราไม่อยากให้แกขับรถด้วยเพราะว่าสติไม่สัมปชัญญะไม่ปกติครับไม่เป็นน้อยครับ
0: ครับก็อายุ58ปีนะรูปพรรณสันฐานผิวดำแดงสูง100
1: ดำแดง
0: สูง160 165ประมาณนี้เนาะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: รูปร่างไม่อ้วนก็คือผอมเลยใช่ไหมฮะเท่าที่ดูตามภาพ
1: ใช่ครับ
0: เห็นบอกเวลามีจุดสังเกตเวลาเดินเขาจะหลังค่อมเหรอคุณพ่อเนี่ย
1: ใช่ครับตอนนี้เหมือนเขาเดินแล้วก็หลังค่อมๆหน่อย
0: จะโน้มๆหน่อยนะโน้มไปทางข้างหน้าใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็เดินช้าด้วยอืม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไปเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเข้าไปพูดคุยด้วยแกจะพูดคุยด้วยไหมสมมติว่าเพื่อนสมาชิกเราไปเจอไปทักอะไรเงี้ย
1: ก็มีคุยนะครับ
0: ตามปกติเนาะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ืมนะครับชื่อว่าคุณเอกราชรังสีนะครับมีชื่อเล่นไหมครับคุณพ่อเนี่ย
1: ชื่อคดครับผม
0: คุณคด
1: ครับผม
0: คุณคดนะเออนะครับโอ้นี่ก็2วันแล้วนะอืมยังไงตอนนี้เราออกอากาศให้ที่จอสร้อยนะครับแล้วก็นำภาพขึ้นให้แล้วนะครับทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางของจอสร้อยด้วยยังไงเต็มที่ครับเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้ส่วนทั้งนั้นถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วฝากคุณคัทลินเพิ่มเติมแจ้งกลับให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
0: no.
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: เอาใจช่วยครับขอให้กลับมาไวๆนะครับโชคดีครับโชคดีครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: อืมก็ไปตรวจสอบแล้วแหละแถวๆนั้นเขาไม่เจอนะฮะก็ระแวกใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ที่ถามแล้วนะอยู่บ้านแถวๆหลังวัดหนำแดงนะนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังหน่อยนะคุณพ่อเอกราชรังสีอายุ58ปีนะครับเวลาเดินเนี่ยแกจะหลังค่อมเล็กน้อยนะครับเดินช้าๆมีอาการเบลอๆเนื่องจากมีการติดสุราด้วยสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงนะฮะกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะหายไปตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเมื่อคืนวันศุกร์นี่เข้าคืนวันพฤหัสวันอาทิตย์ละ2วันแล้วนะนะครับก็ฝากท่านใดเจอนะครับผู้ชายตามภาพนี้ช่วยเพิ่มเติมกลับจอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์และนักวิจัยไทยค้นพบยีสต์ปีชี่ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทั่วประเทศรวม10โครงการสำคัญเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าประเทศไทยสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการจุลชีววิทยาและอนุกรมวิธานเมื่อคณะนักวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของ

0: ากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยไทยที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเปิดโอกาสสู่การศึกษาศักยภาพจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในอนาคตทั้งนี้คณะวิจัยได้กำหนดชื่อระบุชนิดว่าพรินเซปและเรียกชื่อไทยว่ายีสต์เจ้าหญิงซึ่งได้รับพระราชทานชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยคำว่าปรินเซปในภาษาละตินมีความหมายว่าบุคคลสำคัญอันดับแรกผู้เป็นผู้นำผู้ทรงเกียรติยิ่งการศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สาวิตรีลิ่มทองกล่าวว่าการค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศไทยและตอกย้ำว่าพื้นป่าธรรมชาติของไทยนั้นยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่ทรงคุณค่าธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 4:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังกรณีเหตุวัยรุ่นนะครับก่อเหตุแทงกันด้วยอาวุธมีดที่ตลาดโชคชัยศรีนะครับเราสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทพัทรพลสอนอินรองสารวัตรสอบสวนสน.โชคชัยนะครับซึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวรับแจ้งนะบอกว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะครับและใช้อาวุธมีดแทงกันบริเวณด้านหลังของตลาดโชคชัย4ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยนะครับและมีผู้เสียชีวิตนะมีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนีครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นเหตุที่มีการทะเลาะกันในโซเชียลแล้ววันนี้นะครับก็เหมือนกับว่านัดมาเจอกันโดยฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมากับผู้ชายเนี่ย5 คนนะฮะคือเจ้าหน้าที่มีการจับจักรยานอะไรนะจักรยานยนต์ใช่ไหมมากัน2 คันมากับจักรยานยนต์2 คันส่วนผู้เสียชีวิตนะครับมากันเป็นชาย2 คนนะครับขับขี่จักรยานยนต์มา1 คันอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง17-18 ปีนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับด้านหลังของตลาดโชคชัย4ขอบคุณทางร้อยตำรวจโทพัทรพลสอนอินนะครับรองสารวัตรสอบสวนสน.โชคชัยด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังนะไล่ตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลให้ได้ทราบกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเรื่องของการจราจรในแต่ละจุดนี่ก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับหน้าด่านขาเข้าลาดกระบังมอเตอร์เวย์สาย7มีปริมาณรถมากนะครับแต่ท้ายไม่ยาวรอบในอาจจะยังมีตกค้างกันบ้างนะครับพระราม1ปทุมวันนะครับราชเทวีนะพญาไททางด้านของราชดำรินะตูน้ำราชปรบนะครับนอกนั้นก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะสำหรับการจราจรก็ติดตามกันสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณมานพอ๋อคุณมานพนะทักทายเข้ามาพี่หนุ่มพินบอกสะท้อนเข้ามาเรื่องของเหตุวัยรุ่นนะที่ทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับก็ยังเพิ่มเติมทุกเรื่องที่เราเล่าข่าวกันไปออกอากาศกันไปด้วยนะครับ4 ทุ่มคืนนี้เห็นพระจันทร์บางช่วงสลับเมฆบังมาบ้างนะครับคุณพักเคอินมีเดินทางไปไหนกันบ้างหรือเปล่าครับช่วงวันหยุดยาวคุณฟังล่าสุดเนี่ยกรณีของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราเชียร์เราลุ้นกันอยู่ให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็เรียกได้ว่าสำเร็จนะครับเพราะว่าได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นแห่งแรกของภาคใต้แล้วก็ลำดับที่9ของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยก็มีมติเห็นชอบให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยรวมถึงเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของศาสนาความเชื่อทางจิตวิญญาณอิทธิพลของศาสนาศิลปะกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคเอเชียนะครับมาอย่างยาวนานถึง 1,500 ปีนะครับทางด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชมีการเปิดห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชในการร่วมเฉลิมฉลองมรดกโลกนะครับก็มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรนะครับซึ่งทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยนะครับว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2570ทางกรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่พระองค์ท่านทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้ทางกรมศิลปากรมีการดำเนินการในโครงการพัฒนาและก็เพิ่มศักยภาพจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรนะครับห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมศิลปากรที่ได้นำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงามนะครับเพื่อสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะครับในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติทีนี้ห้องแสดงนิทรรศการถาวรนะครับก็นำเสนอโบราณสถานสำคัญทางศาสนานะครับเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนทั่วไปของภาคใต้ในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชก็จะประกอบไปด้วยการเกริ่นนำนะครับด้วยข้อความที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครแล้วก็มีการแนะนำความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยความเป็นมาของพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งสยามครับและประวัติของวัดพระศรีมหาธาตุโดยส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอโดยมัลติมีเดียโมเดลจำลองประวัติความเป็นมาความสำคัญของพระมหาธาตุเจดีย์ในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของคาบสมุทรภาคใต้นะครับแล้วก็มีการจัดแสดงส่วนที่สองก็คือเรื่องของพุทธบูชาประเพณีการนำเสนอความศรัทธาที่มีต่อผู้คนนะครับเรื่องของประเพณีต่างๆนะฮะก็มีการถ่ายทอดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่น่าสนใจนะครับใครไปก็แวะเวียนไปได้นะครับคุณผู้ฟังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เว้นวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่าเข้าชมคนไทยก็30บาทชาวต่างชาติ150บาทนะครับเนี่ยภาพที่เราเห็นก็เป็นองค์พระบรมธาตุของวัดพระศรีมหาธาตุนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะที่นครศรีธรรมราชนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นความสุขของคนใต้นะครับที่ได้เห็นแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนใต้ภายหลังจากที่มีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับเสร็จสิ้นกับการร่วมสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์มรดกโลกนะครับก็มีการจัดแสดงนะครับมีการระดมมโนราเกือบ 1,000 ชีวิตนะครับมโนราก็ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของชาวใต้เขาอยู่แล้วก็มาร่ายรำกันนะครับเรียกได้ว่ามีจำนวนของนักแสดงเนี่ยเป็นพันคนนะครับก็ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับมีท่ารำที่อ่อนช้อยอย่างหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับอย่างการ รำมโนราเนี่ยเขาก็มีหลายท่านะครับท่าแม่ลายนะครับท่ากินนอนนะมีท่าลงฉากอย่างเนี้ยนะท่าราหูจับจันนะครับคือแต่ละท่าก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นท่ากินนอนท่ารำก็จะจำลองการขยับปีกแล้วก็หางที่อ่อนช้อยของกินนอนนะครับมีท่าฉากน้อยท่าบัวตูมท่าบัวบานแต่ละท่าก็จะมีความอ่อนช้อยนะครับตามแบบฉบับของรำมโนราทางภาคใต้ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ12ท่าด้วยกันสำหรับโนรานี่เป็นหน้าตัดสินนะครับของทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงถือเป็นหน้าตัดสินที่จัดและถูกจดอยู่ในสาระสำคัญของการตราประกาศให้พระบรมธาตุเจดีย์แห่งคาบสมุทรทะเลใต้แห่งนี้นะครับเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับเป็นมรดกของมวลมนุษยชาตินะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวใต้แล้วก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ถือว่าเป็นคนไทยก็ได้ร่วมชื่นชมนะครับผมเองก็เคยไปที่นี่มาครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสวยงามมากมีความเก่าแก่มีมนต์ขลังสมกับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับส่วนที่เชียงใหม่นี่ก็อันนี้ก็รอลุ้นเหมือนกันนะครับในการที่จะได้บรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยนะครับหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกนะครับมาตั้งแต่ปี2558ซึ่งล่าสุดเนี่ยกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตอนนี้บอกว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ชี้ชะตาสำคัญในเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับผ่านขั้นตอนการประเมินภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเพื่อพิสูจน์ถึงคุณค่าและความโดดเด่นอันเป็นสากลระบบบริหารจัดการเมืองก็จะมาประกอบกันด้วยนะฮะซึ่งทางด้านของคุณสุภฤกษ์ภาวิไลนะครับประธานสภาเมืองเชียงใหม่และคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะครับเปิดเผยนะครับบอกว่าความคืบหน้าการผลักดันเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาขึ้นแท่นมรดกโลกตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้นโดยมีการกำหนดลงพื้นที่ของตัวแทนสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสนะซึ่งได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมหลังผ่านขั้นตอนการอนุมัติวีซ่าอย่างเป็นทางการโดยจะลงพื้นที่นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากไอโคโมสถือเป็นด่านสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจจริงเรียกได้ว่า on-site assessmentความท้าทายสำคัญของการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกครั้งนี้อยู่ที่การเสนอขึ้นทะเบียนพร้อมกันถึง8แหล่งสำคัญก็จะประกอบไปด้วยวัดเชียงมั่นวัดสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์นะครับสวนพุทธธรรมและพื้นที่ต่อเนื่องเมืองเก่าเชียงใหม่เช่นกำแพงเมืองแจ่ง4แจ่งทั้ง4และประตูเมืองทั้ง5นะครับซึ่งแตกต่างจากมรดกโลกอื่นๆที่ไทยเนี่ยในไทยเนี่ยมักจะเป็นเพียงวัดหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งเดียวเท่านั้นแต่อันเนี้ยรวมถึง8แหล่งสำคัญก็บอกว่าจุดที่เน้นการตรวจเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงใหม่โบราณสถานสำคัญตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมธรรมชาติอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะมุ่งเน้นการประเมินความสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับก็บอกว่าหัวใจสำคัญของการประเมินไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่ของโบราณสถานแต่รวมถึงกระบวนการที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยนะครับเนื่องจากเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นมรดกที่มีชีวิตนะครับหรือว่า Living Heritage ที่มีผู้คนอาศัยใช้ชีวิตผูกพันนะครับกับพื้นที่มานานกว่า730ปีล่าสุดเนี่ยทางทีมงานสภาเมืองเชียงใหม่มีการขอความร่วมมือเจ จากโบราณสถานจากวัดต่างๆให้เตรียมพร้อมสแตนบายในการรับการตรวจสเก็ตที่อาจจะรากยาวของไอโคโมสนะครับโดยเผื่อเวลาไว้ 1-2 วันเนื่องจากเส้นทางการตรวจเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตามความสนใจของผู้ตรวจการเช่นการเจาะลึกคูเมืองชั้นในชั้นนอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนื่องจากอีโคโมสเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยนักวิชาการระดับโลกจะไม่มีการรับเงินเดือนจึงเป็นถือว่ามีความเป็นกลางและมีความเข้มงวดสูงนะครับก็มีการเตรียมออกจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนนะครับเพื่อขอความร่วมมือเช่นอย่าไปกดดันไม่กดดันผู้ตรวจการโดยหลีกเลี่ยงการห้อมล้อมขอการขอถ่ายรูปหรือว่าการต้อนรับที่เกินจำเป็นอาจจะถูกมองว่าเป็นการกดดันหรือว่าครอบงำข้อมูล2ก็คือจำกัดผู้ติดตามซึ่งผู้ที่เข้าพื้นที่ตรวจจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ติดบัตรอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ3ก็คือช่วยกันประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันเปิดพื้นที่สื่อนะครับจอ LED ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั่วเมืองเพื่อให้คนเชียงใหม่ตระหนักแล้วก็ตอบคำถามได้ถ้าหากถูกสุ่มถามนะครับทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมเนี่ยผู้ตรวจเขาก็จะนำข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการอีโคโมสชุดใหญ่25คนจาก25ประเทศที่ถ้าหากมีข้อสงสัยใดก็จะส่งข้อเสนอแนะหรือว่าข้อซักถามนี่กลับมายังประเทศไทยซึ่งก็จะมีการประสานผ่านองค์กรก็คือทางหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดประชุมทางไกลหรือว่าคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งก็จะมีการชี้แจงเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนก็จะเป็นขั้นตอนเข้าสู่การชี้แจงและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจากนั้นขั้นตอนการพิจารณารอบสุดท้ายจะอยู่ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้าโดยทางคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ25คนจาก25ประเทศเขาก็จะมาร่วมกันพิจารณาแล้วก็ประเมินสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดนะฮะในช่วงปลายปี69ถึงต้นปี70ก็จะเป็นรอบชี้แจงและส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยคณะทำงานฝ่ายไทยเนี่ยก็จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการการส่งเอกสารชี้แจงเพื่อยืนยันความพร้อมในทุกมิตินะครับทีนี้วันประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าช่วงกลางปี2570นะครับระหว่างมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีหน้าจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโดยจะมีการประกาศผลในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญเพื่อลงมติอย่างเป็นทางการนะครับว่าเชียงใหม่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่นะครับหัวใจสำคัญในการประเมินครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ดูแค่ความเก่าแก่ของโบราณสถานแต่เขาจะดูมิติการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ซึ่งเดือนหน้าเนี่ยการลงพื้นที่ของอีโคโมสเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็จะสะท้อนให้เห็นความพร้อมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่ายากไหมยากแต่ก็ต้องรอกันต้องรอลุ้นกันก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่เขาจะพิจารณาสุดท้ายสุดละนะครับก็ตัวเราเองหลายๆคนที่เคยไปเชียงใหม่ก็ทราบดีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็จะสะท้อนถึงความเรียกได้ว่าความมีวัฒนธรรมนะครับอารยธรรมที่โอ้โหมีมาอย่างยาวนานมากนะครับเป็นพันปีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราค่อนข้างมีความมั่นใจแต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมในการพิจารณาก็คือเรื่องของคนในชุมชนนี่แหละนะครับก็เป็นปัจจัยการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ตรงเนี้ยนะซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก นะครับของประเทศไทยส่วนช่วงนี้หน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพระธาตุสีเขียวเขาบอกว่า1ปีเนี่ยมีครั้งเดียวก็จะสวยงามในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงเข้าพรรษาซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวัดถ้ำปลาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของพระธาตุสีเขียวภายในวัดถ้ำปลาตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้นะครับพระธาตุเนี่ยเขาจะมีมอสกับเฟิร์นมาเจริญเติบโตและปกคลุมตัวพระธาตุจนกลายเป็นสีเขียวทั่วทั้งองค์ครับเกิดเป็นภาพที่เรียกได้ว่างดงามตามธรรมชาติเขาบอกว่าจะเห็นได้แค่ปีละครั้งจนกลายเป็นอีกแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ช่างภาพเนี่ยเดินทางมาบันทึกความประทับใจเลยนะครับซึ่งวัดถ้ำปลานี่เป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับของอำเภอแม่สายนอกจากจะเป็นที่รู้จักจากฝูงลิงแล้วก็ลำธารธรรมชาติที่มีปลาเป็นจำนวนมากนะครับอาศัยอยู่ในวัดแล้วเนี่ยยังเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุเจดีย์นพจุฑา9ยอดพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยครับองค์นี้โดยเฉพาะฤดูฝนคุณฟังเข้าไปดูทาง YouTube ได้นะครับเนี่ยเป็นองค์พระธาตุที่แหมมีสีเขียวแซมอยู่ตลอดทั้งองค์เลยนะครับก็เกิดจากความชุ่มชื้นทำให้มอสกับเฟิร์นเนี่ยไม่ใช่คนนะเป็นพืชอ่ะมอสแล้วก็พืชเฟิร์นอ่ะขึ้นมาปกคลุมองค์พระเจดีย์นะครับจนเกิดเป็นภาพพระธาตุสีเขียวสวยงามแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วยดูจากองค์พระธาตุที่สมบูรณ์มากนะครับพระธาตุเจดีย์นพจุฑา9ยอดนี้สร้างขึ้นโดยพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุมโนดาบทซึ่งเป็นประธานในการก่อสร้างนะครับโดยอาศัยแรงศรัทธาของชาวพุทธนะครับที่ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างอาหารแรงงานจนสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จโดยไม่ต้องระบุค่าใช้จ่ายเนื่องจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาองค์พระเจดีย์นี้ก่อสร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์นะครับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากหลายแห่งนะครับทั้งอินเดียเมียนมาและสุโขทัยด้วยใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีแล้วเสร็จเมื่อปี2523ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปูชนียวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดถ้ำปลานะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะตลอดทั้งปีในช่วงเข้าพรรษาทุกปีนะครับบรรยากาศภายในวัดเขาบอกว่าจะคึกคักด้วยผู้คนที่เดินทางมาทำบุญไหว้พระชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุสีเขียวที่จะได้เห็นปีละครั้งในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเข้าพรรษานี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สวยงามนะครับเนี่ยใครไปเที่ยวเชียงรายก็แวะไปดูได้นะครับก็สวยแปลกตาดีเนาะนี่นะมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่สีเขียวนี่คือธรรมชาติสร้างนะครับก็เป็นการพาไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับทั้งลงใต้ไปนครศรีธรรมราชขึ้นเหนือไปเชียงใหม่แล้วก็มาจบที่เชียงรายด้วยนะครับ22:38 เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

สวัสดีคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับนะบอกว่ารังสิตนครนายกเวลานี้นะครับรถน้อยคล่องตัวครับผมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายด้วยนะฮะคุณภาคินสะท้อนมาบอกว่าเจดีย์วัดพระมหาธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชสวยงามก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวนครเลยก็ว่าได้นะครับเนาะสวยงามมากอายุเก่าแก่เป็นแบบเป็นพันปีเลยนะนะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้ก็พาไปหลายที่คราวนี้พาไปที่บึงกาฬกันหน่อยคุณฟังมีข่าวดีครับมีการเปิดเผยจากทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ค้นพบค้างคาวพันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาริสเป็นครั้งแรกของประเทศครับที่ผืนป่าหินสามวานจังหวัดบึงกาฬครับนะก็เป็นพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬนะก็ได้รับรายงานนะครับบอกว่ามีการค้นพบนะเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้นะครับภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยคณะนักวิจัยเนี่ยเขาได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568แล้วพบค้างคาวชนิดนี้ครับเนี่ยคุณผู้ฟังเราเข้ามาดูในภาพนะเอ๊ะมันมีตาหรือเปล่าเหมือนไม่มีตาเนาะนะเหมือนเห็นมีใบหูเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับมีจมูกมีปากนะผมไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่มันเหมือนหนูนะคือไม่ค่อยชอบหนูเท่าไหร่นะค้างคาวชนิดนี้เป็นชนิดแรกที่พบในประเทศไทยนะครับทั้งที่เดิมทีเนี่ยมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในประเทศลาวครับบอกว่าการค้นพบครั้งนี้นี่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าในธนาคารหินสามวานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่านะครับต่อการศึกษาหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ว่าค้างคาวชนิดนี้นะครับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าผืนป่าของประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์สำคัญทางวิชาการในอีกในอนาคตนะครับซึ่งทางกระทรวงทรัพย์ก็บอกว่าให้ความสำคัญกับการสำรวจและอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ชนิดใหม่เพราะเป็นเครื่องที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับบอกว่าก็จะเรียกได้ว่าเดินหน้าควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะฮะก่อนหน้าตาแปลกดีหูเขาใหญ่มากเลยเนาะไม่แน่ใจมีลูกตาหรือเปล่าเนี่ยเพราะข้างข่าวนี่เวลาเขาอาศัยอยู่ในถ้ำเขาไม่เห็นแสงอยู่แล้วเนาะในถ้ำมืดๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือธรรมชาติเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นสัตว์ที่แบบว่าอาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยอย่างเราเคยเห็นปลาตาบอดที่อยู่ในถ้ำลึกซึ่งมันไม่มีแสงสว่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดวงตาไม่จำเป็นต้องใช้ธรรมชาติเขาเนี่ยก็จะใช่ปลาพวงใช่ธรรมชาติเขาก็จะทำให้แบบมันพัฒนาการอ่ะพัฒนาการของร่างกายอ่ะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้มันก็จะพัฒนากลายไปว่ามันก็ไม่ใช้ก็ไม่มีอ่ะนะเหมือนกับว่ามันพัฒนาไปเรื่อยครับนะฮะเขาก็ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นแทนโดยที่ไม่ได้อาศัยดวงตาอันนี้ก็เช่นกันหรือเปล่าผมแต่ผมไม่แน่ใจนะต้องไปเจาะลึกนะสำหรับค้างคาวพันธุ์นี้ว่าเอ๊ะเขามีลูกตาหรือเปล่านี่นะฮะค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสจริงๆไม่ใช่เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกแต่ว่าที่เมืองไทยที่ประเทศไทยนี่คือครั้งแรกนะครับที่ป่าหินสามวานจังหวัดบึงกาฬเนาะอูใครที่แบบไปที่บึงกาฬนี่ถือว่าดังโด่งดังมากนะหินสามวานเขา
เขาเรียกเป็นภูเขานะภูเขาหินสามวานนะครับอลังการมากเนี่ยส่วนที่คองโกนี่ก็มีพบสัตว์ชนิดใหม่อันนี้เป็นชนิดใหม่ของโลกเลยนะคุณผู้ฟังเป็นลิงครับลิงชนิดใหม่แล้วเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยริมฝีปากสีส้มไม่ได้ทาลิปอะไรนะแล้วเสียงเขานี่นะเขาส่งเสียงกังวานคล้ายกับกบโอ้ลิงนะแต่ร้องคล้ายกบเป็นการค้นพบที่สำคัญนะครับทางสัตววิทยาเนื่องจากลิงชนิดนี้นับว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ลำดับที่5ของทวีปแอฟริกาที่ถูกค้นพบในรอบ75ปีนะคุณผู้ฟังดูหน้าตาเขาดิโอ้โหดูจ้องหน้านะต้องหน้าเหมือนจะเอาเรื่องเลยเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS100 นะครับเป็นลิงที่อยู่ในกลุ่มโคโลบัสลำดับที่6ที่เป็นสัตว์พื้นเมืองของแอฟริกาทีเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อปี2008ทีมวิจัยมูลนิธิวิจัยสัตว์ป่ารูคูรูเขาพบลิงที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับปีนอยู่บนยอดไม้สูงในป่าฝนซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโลมามี่ในคองโกก็เลยมีการถ่ายรูปลิงนั้นไว้แต่ภาพที่ได้เนี่ยมันเบลอไม่ชัดเจนก็ทำให้ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจจากประชาคมวิทยาศาสตร์มากนักนะครับก็มีทางด้านของนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติกคุณจูเนียดีอัมโบโกแล้วหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะบอกว่าต้องรอนานถึงปี2018กว่าที่ทีมวิจัยจะสามารถบันทึกภาพลิงชนิดนี้ได้อีกครั้งโดยลิงตัวนี้เขาบอกว่ามีขนดกดำมีแถบสีส้มรอบจมูกและปากซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่เคยรู้จักลิงสายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโคโรบัสคองโกเอนซิสโดยชาวบ้านกลุ่มพันธุ์บาลังกาเนี่ยเรียกพวกมันว่าริคเคอรี่ลักษณะเด่นคือมีริมฝีปากสีชมพูแกมส้มใบหน้าสีดำขนสีดำเงาสะท้อนแสงแล้วก็นิ้วหัวแม่มือขนาดเล็กมากนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มลิงกินใบไม้ที่เรียกกันว่าโคโรบายตัวลิเคอรี่นี่เป็นชื่อของลิงตัวนี้ที่ชาวบ้านเขาเรียกนะเขาบอกว่าเสียงร้องมันจะเป็นเอกลักษณ์มันมีเสียงคำรามคล้ายกับเสียงร้องของกบและมักจะได้แต่ร้องเสียงของพวกมันมักจะได้แต่ร้องเสียงของพวกมันโดยไม่เห็นตัวคือได้ยินแต่เสียงร้องแต่ไม่เห็นตัวซึ่งทีมนักวิจัยต้องใช้เครื่องมือบันทึกเสียงที่ทันสมัยท่ามกลางป่าทึบนะครับเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของพวกมันนักวิจัยเขาใช้เวลาวิจัยนะครับเพื่อยืนยันสายพันธุ์ในช่วงเวลาระหว่างปี2018ถึง2022ด้วยการสำรวจแล้วไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน52หมู่บ้านโดยรอบก็บอกว่าน่าแปลกใจที่มีเพียง8หมู่บ้านเท่านั้นที่รู้จักลิงชนิดนี้นะครับซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยานะครับอย่างเคธเดดไวเลอร์ระบุว่าลิงลิเคอรี่เนี่ยแยกตัวออกจากญาติสนิทที่สุดเมื่อประมาณ4-5 ล้านปีก่อนญาติสนิทก็หมายถึงว่าลิงชนิดอื่นนะแล้วเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นว่าความแตกต่างทางวิวัฒนาการเนี่ยย้อนกลับไปยาวนานนะครับพร้อมกับเสริมว่านี่คือการแยกตัวของวิวัฒนาการที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดเหมือนกับว่ามันก็ห่างไกลจากสายพันธุ์ของลิงตัวอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการนะทั้งเสียงร้องรวมไปถึงหน้าตาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเขาบอกลิงชนิดนี้มีบทบาทสำคัญนะครับในระบบนิเวศของป่าฝนเนื่องจากมันเป็นสัตว์กินพืชนะบนเรือนยอดไม้จึงช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยงอกงามขึ้นใหม่นะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นการพบค้นพบสัตว์ใหม่ที่แม้แต่คนในท้องถิ่นยังแทบไม่รู้จักว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าป่าฝนในคองโกเนี่ยกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการสำรวจทั่วถึงด้วยแต่เขาบอกว่าตัวริงลิเควรี่เนี่ยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามอย่างรุนแรงเนื่องจาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียงประมาณ 1,700 ตารางเมตรตารางกิโลเมตรนะแล้วก็ตกเป็นเป้าหมายของการล่ารวมไปถึงการสูญพันธุ์การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยนะเขาบอกว่านักวิจัยเขาเสนอให้มีการจัดลำดับใหม่ให้เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อจะให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการในทันทีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนไม่เยอะแล้วนะน้อยมากๆนะครับนี่นะฮะส่วนอาจารย์เอริกซากิสนะครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าการค้นพบครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการอนุรักษ์โดยหวังว่าการยอมรับสายพันธุ์นี้จะช่วยดึงดูดความสนใจให้ทั่วโลกหันมาปกป้องอุทยานแห่งชาตินะครับมากขึ้นแล้วก็รักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังซ่อนเล้นอยู่ในป่าแห่งประเทศคองโกนะครับซึ่งก็ยังมีหลายพื้นที่ที่เขาบอกยังไม่มีการสำรวจแล้วก็อาจจะมีเจอด้วยนะครับสำหรับสัตว์ชนิดใหม่ของโลกนั่นเองนะหน้าตาคุณผู้ฟังมองแล้วเป็นยังไงบ้างคล้ายชะนีไหมโอ้เนาะนะฮะก็น่ารักดีนะครับก็ปิดท้ายกันชั่วโมงนี้นะครับที่เรื่องน่ารักของสัตว์นะครับในแต่ละชนิดด้วยนะเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23นาฬิกา10นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในชั่วโมงท้ายสุดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามดูเรื่องของการแจ้งลืมของกันบ้างนะครับก็ต้องฝากนะใครที่เจอนะครับสิ่งของที่อาจจะอยู่บนรถเช่นผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับนะถ้าเจอของผู้โดยสารที่ลืมไว้สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เรายินดีเป็นสื่อกลางนะก็โทรเข้ามาได้เลยเพราะว่าอาจจะมีเจ้าของเนี่ยเขาแจ้งมานะกับกรณีการเก็บของได้ด้วยนะครับเรื่องของการลืมของนี่ก็มีหลายรายการเหมือนกันนะครับมีทางคุณสุนานี่แจ้งตามหากระเป๋าเดินทางแบบล้อลากสีเทาด้านในไม่มีของนะบอกว่าขึ้นมาจากหนองจอกมาลงที่แอร์พอร์ตเลวริงลาดกระบังเมื่อช่วง4โมงครึ่งนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาแท็กซี่จำสีกับทะเบียนไม่ได้นะครับเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางที่ไม่มีของอยู่นะเป็นกระเป๋าเปล่านะครับคุณกำจรตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำตาลเป็นแบบหนังนะครับด้านในมีเงินสด 2,000 มีบัตรประชาชนใบขับขี่ระบุชื่อคุณกำจรบุญยาอุปถัมภ์นั่งรถแท็กซี่สีขาวไม่ทราบทะเบียนนะครับจากหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาลงที่วงเวียน22กรกฎาคมนะครับช่วง17นาฬิกาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองมีทางคุณประชาครับแจ้งแทนลูกชายตามหาโทรศัพท์มือถือ Samsung A34 สีม่วงลืมไว้นะครับอยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนโทรศัพท์มือถือนี่อยู่ในเคสนะครับเป็นลายการ์ตูน One Piece ผู้โดยสารนั่งมา4คนนั่งมาจากซอยบางแค1มาลงที่ซอยเอกชัย77 18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับคุณยุทธรัตน์ตามหาเคสหูฟังนะครับเป็นเคสรูป Apple สีแดงผู้โดยสารนั่งมาคนเดียวเป็นผู้ชายนะครับนั่งมาจากเซ็นทรัลพระราม9มาลงที่ BTS รัชโยธินนะครับแท็กซี่สีเหลืองนะครับก็จำทะเบียนไม่ได้นะฮะนั่งมาเมื่อช่วง 20:20 นาทีที่ผ่านมาคุณอนักคมณีตามหากระเป๋าเดินทาง1ใบนะครับมีกระเป๋าเป้ง1ใบข้างในมีเสื้อผ้านะครับของใช้ส่วนตัวนะครับนั่งมาคนเดียวผู้โดยสารผู้หญิงนะจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่โรงพยาบาลรามาคนขับไม่ได้เปิดท้ายรถพอลงมาแล้วก็ขับออกไปเลยเอ้าแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับทรหารหอหีบ2680คนขับชื่อว่านายสิทธิ์นายสิทธิ์ศักดิ์เสนครามนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับแจ้งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นี่ก็เป็นรายการของหายนะครับที่แจ้งเข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเวลานี้ครับนะก็ฝากด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามาติดตามเรื่องของข่าวสารกันบ้างแหมเหตุการณ์ที่เป็นไวรัลกรณีคลิปวิดีโอวัยรุ่นชาวอิตาเลียนนะครับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นโอ้โหกระแสที่ชาวเน็ตชาวโซเชียลแหมเรียกได้ว่าทัวลงนะฮะทำให้สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีนะครับต้องออกมาแสดงออกมาแถลงการขอโทษนะครับก็ทางประเทศอิตาลีสื่อชั้นนำก็มีการรายงานนะครับกรณีคลิปวิดีโอของนักเรียนอิตาลีที่เดินทางมาทัศนศึกษาในประเทศไทยแล้วไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทำให้สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายงานข่าวระบุนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้โดยสารหญิงชาวไทยขอให้นักเรียนกลุ่มนี้ลดระดับเสียงระหว่างโดยสารรถไฟฟ้าแต่กลับถูกบางคนใช้แต่กลับถูกบางคนในกลุ่มเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปล้อเลียนและพูดจาในลักษณะดูหมิ่นซึ่งหนึ่งในประโยชน์ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือคำพูดที่เราขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศของคุณ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นคนไทยและวัฒนธรรมของไทยนะครับหลายท่านที่ตามข่าวบางท่านที่เขาไปดูคลิปโอ้โหเป็นไวรัลเยอะแยะมากมายก็น่าจะมองเหมือนกันเห็นเหมือนกันซึ่งคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่นะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมและเผยแพร่อย่างรวดเร็วบนสื่อโซเชียลมีเดียก่อนที่สถานีโทรทัศน์หลายแห่งก็นำเสนอข่าวจนชาวเน็ตจำนวนมากมาเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุทีนี้ภายหลังจากการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคำขอโทษจากนักเรียนรวมถึงคนที่เป็นผู้กล่าวทำกล่าวถ้อยคำอื้อฉาวนะฮะโดยทั้งหมดแสดงความเสียใจต่อการกระทำของตนขอให้ประชาชนชาวไทยขอให้ประชาชนชาวไทยขออภัยนะครับในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการมาล่วงเกินวัฒนธรรมไทยพร้อมกับเปิดเผยว่านักเรียนผู้ที่กล่าวคำพูดดังกล่าวเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศอิตาลีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับก็เป็นแถลงการนะครับจากทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเครือข่ายครูด้านสิทธิมนุษยชนของอิตาลีก็แสดงความกังวลหลังจากเหตุการณ์พฤติกรรมของนักเรียนอิตาลีที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวนะครับโดยสำนักข่าวอิตาลีนะครับรายงานว่าเครือข่ายประสานงานครูด้านสิทธิมนุษยชนของอิตาลีออกแถลงการแสดงความกังวลกรณีดังกล่าวนะครับจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างก็มีการระบุในข่าวการที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีในประเทศไทยต้องออกแถลงการแสดงจุดยืนจากพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ระหว่างการทำกิจกรรมทางการศึกษาถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและสถาบันแถลงการระบุด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการหยอกล้อหรือการกระทำที่คึกขนองธรรมดาและไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นเพียงผลจากกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นเพราะเมื่อพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศจำเป็นต้องตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบด้านการศึกษาของทุกภาคส่วนในชุมชนโรงเรียนเครือข่ายครูด้านสิทธิมนุษยชนของอิตาลีนะครับระบุเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยควรถูกนำมาใช้เป็นโอกาสในการทบทวนและสะท้อนบทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาของประเทศเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบการเคารพผู้อื่นและความตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำเมื่อเดินทางไปต่างประเทศทางนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาลีซึ่งเดินทางมาดูงานในกรุงเทพมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งในประเทศไทยและอิตาลีและทำให้สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีต้องออกแสดงแถลงการแสดงความเสียใจพร้อมยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้เสียหายนะครับก็ไปแจ้งความแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณสัก 4-5 คนนะรวมคุณครูนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะก็มาขอโทษนะครับผู้เสียหายแล้วก็มีการโอบกอดกันนะครับทางผู้เสียหายก็โพสต์นะครับว่าพวกเขารู้สึกผิดแล้วพวกเขาขอโทษจากใจจริงแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกให้คนไทยได้รับรู้นะครับว่าเขารู้สึกผิดแล้วนะคนไทยเราคือคำขอโทษในสำคัญนะครับซึ่งกลุ่มนักเรียนแล้วก็คุณครูนี่เขาก็มาขอโทษกับผู้เสียหายโดยตรงเลยนะครับแล้วก็รู้สึกผิดต่อการกระทำนะครับทางผู้เสียหายก็เลยอยากจะให้คนไทยเนี่ยเข้าใจว่าเขามาขอโทษแล้วนะนะครับคือเอาจริงๆถ้ามีการขอโทษกันตั้งแต่วันนั้นในเหตุการณ์นั้นรู้สึกผิดณวันนั้นมันก็คงจะไม่บานปลายถึงขนาดนี้นะครับคือคนไทยเราให้อภัยได้อยู่แล้วนะถ้ามีการขอโทษกันนะครับแต่ก็เอาล่ะพฤติกรรมแบบเนี้ยคำพูด แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศนี้เท่านั้นนะคือจริงๆมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่สะท้อนออกมานักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาแสดงพฤติกรรมที่อาจจะดูไม่เหมาะสมกับการแสดงออกต่อคนไทยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะเป็นมันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆเพราะว่าตอนนี้มันทั่วโลกรู้เรื่องทั่วโลกได้ยินทั่วโลกทราบเหตุการณ์นี้แล้วก็จะเป็นผมเชื่อว่ามันจะเป็นการสะท้อนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในหลายๆประเทศที่จะมาเที่ยวในบ้านเราให้ได้รู้ว่าคนไทยก็มีศักดิ์ศรีให้ได้รู้ว่าคนไทยก็เรียกได้ว่าเราไม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมืองต้องท่องเที่ยวเราต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การแสดงพฤติกรรมที่มาดูถูกคนไทยหรือว่าไม่ให้เกียรติกันเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่เราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเราเป็นประเทศที่มีเอกราชเป็นประเทศที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเราเป็นประเทศที่สวยงามเรามีความรักโอบอ้อมอารีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่เราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเนาะในฐานะคนไทยกับความรู้สึกผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นบรรทัดฐานในการที่ชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในบ้านเราการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่อาจจะมาเหยียดหยามดูถูกหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเราไปเที่ยวที่ประเทศไหนการแสดงออกของเราในประเทศนั้นๆก็ต้องดีด้วยนะครับก็ต้องให้เกียรตินะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าโอ้สองวันมานี้เนาะเป็นไวรัลเป็นอะไรที่ทุกสื่อออนไลน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ขึ้นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับมาติดตามกันต่อที่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูเรื่องนี้ก่อนนะครับไปที่ออสเตรเลียกันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอก๊อปข่าวนี้ก่อนมาที่ออสเตรเลียนะครับก็มีกรณีของออสเตรเลียเนี่ยเขาเปิดรายงานกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงตกงานเพราะ AI โอ้อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันเพราะ AI เข้ามาและ AI นี่พัฒนาเร็วมากนะครับทำให้บางอาชีพก็รู้สึกว่าเอ๊ะอีกไม่นานแล้วนะมันจะถึงเวลาของเราหรือยังออสเตรเลียเขาเปิดรายงานกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงตกงานเพราะ AI มากที่สุดนะครับในหัวข้อ AI and Employment in Australia รายงานฉบับนี้นะครับเตือนว่างานที่ใช้ทักษะความคิดและสติปัญญาเช่นเสมียนโปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่ธุรการคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดแต่ในทางกลับกันงานที่ต้องใช้แรงงานหรือว่าทักษะทางกายภาพนะครับเช่นผู้ดูแลช่างฝีมือและคนขับรถกลับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในการถูก AI แทนที่ครับรายงานระบุถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศและวัยอย่างน่าสนใจนะครับโดยพบว่าแรงงานในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเกือบ 70% เป็นผู้ชายเสี่ยงต่ำนะเนื่องจากงานหัตถกรรมหรืองานที่ต้องลงมือทำอย่างจริงจังคงอยู่นอกเหนือจากขอบเขตความสามารถของ AI ในปัจจุบันขณะที่ผู้หญิงกลับกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเนื่องจากครองสัดส่วนจำนวนมากในสายงานธุรการงานเสมียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการถูกแทนที่ด้วย AI ครับนอกจากนี้บอกว่าแรงงานรุ่นใหม่หรือเด็กที่จบใหม่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นกันเนื่องจากโมเดล AI ในปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับในการประมวลผลความรู้ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือความรู้จากตำราเรียนแต่มันยังไม่สามารถแทนที่ได้นะครับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นเทคนิคและไหวพริบเฉพาะตัวที่ต้องสะสมตามวัยทำงานและเป็นสิ่งที่เด็กจบใหม่ยังคงขาดแคลนเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ก็คือเรื่องของประสบการณ์เมื่อวิเคราะ จากรูปแบบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและทำเป็นประจำก็บอกนี่คือ10อันดับอาชีพที่ AI ประเมินว่าตนเองมีศักยภาพในการเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้มากที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลนี่อันนี้ก็บอกว่างานเป็นงานแบบย้ายข้อมูลการจัดการฐานข้อมูลที่มีต้นทุนการใช้ใน AI ก็ถูกกว่ามนุษย์อย่างมากนะครับงานด้านนี้งานพนักงานขายโทรศัพท์งานพนักงานขายทางโทรศัพท์ก็เป็นงานสายตรงที่ใช้วิธีพูดตามบทซึ่งปัจจุบัน AI สามารถสร้างเสียงสังเคราะห์เจรจาได้ราบรื่นเหมือนกันส่วนงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าการคัดกรองการตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM ซึ่งตรงนี้ก็ AI ก็พัฒนาไปได้เหมือนกันพนักงานบัญชีผู้ทำบัญชีงานดูแลรายรับรายจ่ายและการกระทบยอดบัญชีซึ่งต่างๆเหล่านี้ AI ก็ประมวลผลข้อมูลได้อยู่แล้วพนักงานตรวจทานข้อมูลนะอันนี้ก็เป็นความสามารถของ AI ในการตรวจจับไวยากรณ์ความผิดพลาดของภาษาได้อย่างรวดเร็วทำเร็วมากนะ AI เนี่ยส่วนผู้ช่วยนักกฎหมายงานค้นหาและตรวจสอบเอกสารคดีความเก่าๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ AI ก็สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันส่วนนักเขียนคอนเทนต์ทั่วไปงานเขียนรายละเอียดสินค้าหรือว่าแคปชั่นโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เน้นปริมาณอันนี้ก็อาจจะถูกแทนที่ด้วย AI นักวิเคราะห์ตลาดการรวบรวมข้อมูลราคาคู่แข่งพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็สรุปเป็นรายงานซึ่งอันนี้ก็อยู่แล้วเรื่องของการประมวลผลนะฮะ AI ก็แหมพัฒนาไปไกลเหมือนกันแคชเชียร์ร้านค้าระบบชำระเงินอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เราเห็นชัดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะมีช่องจ่ายเงินโดยที่เป็นช่องทางด่วนไม่มีพนักงานแคชเชียร์เดี๋ยวนี้มีแทบทุกห้างนะที่ผมเห็นมีบางห้างเท่านั้นที่ยังไม่มีนะฮะเมื่อส่วนใหญ่เราซื้อชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยเราก็จะไม่ต่อแถวนะก็จะเข้าช่องแต่บางทีช่องจ่ายอัตโนมัตินี่ก็คิวยาวเหมือนกันบางวันนะคือสะดวกไม่ต้องผ่านพนักงานอะไรแบบนี้สแกนยิงได้เลยสินค้าเรามีกี่ชิ้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็นั่นแหละก็จะต้องมีพนักงานคอยคุมเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะบางทีมีลูกค้าโกงเหมือนกันนะคือเอาสินค้ามา5ชิ้นแต่สแกนจ่าย4ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเอาเนียนๆลงตะกร้าลงรถเข็นออกไปไม่มีใครตรวจสอบอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องใช้มนุษย์ในการตรวจสอบนะครับนักแปลภาษาเชิงพาณิชย์นะก็บอกว่าการแปลเอกสารทางเทคนิคหรือว่าเอกสารองค์กรซึ่งมนุษย์อาจเหลือหน้าที่เพียงแค่การตรวจทานเท่านั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแคชเชียร์ร้านค้านั่นแหละคือแคชเชียร์ประจำจุดไม่มีแต่ว่าอาจจะต้องมีคนตรวจสอบอย่างเราไปแมคโครใช่ไหมแมคโครก็จะมีคนตรวจใบเสร็จนะเขาก็จะนับมีกี่ชิ้นตรงกับใบเสร็จไหมอะไรแบบนี้คือเป็นคนที่คอยตรวจเช็คคอยตรวจทานอันนี้อาจจะต้องใช้มนุษย์ทำงานอยู่นะครับนี่ก็เป็นการเปิดเผยรายงานกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงตกงานเพราะ AI มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีรายงานลักษณะแบบนี้บ่อยเกิดขึ้นมาเป็นประจำเพราะว่า AI เขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาไปเรื่อยๆก็รวดเร็วเหมือนกันนะก็ไม่ได้เรื่อยมากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราไม่รู้อะไรนี่ถาม AI กันทั้งนั้นเด็กๆเวลาเรียนหนังสือนี่ใช้ AI มาประกอบแล้วนะใช้ AI มาช่วยแล้วนะในการสืบค้นข้อมูลสมัยก่อนเวลาจะหาข้อมูลอะไรก็ต้องไปไหนล่ะไปหอสมุดแห่งชาติที่ไหนล่ะเทเวศใช่ไหมผมมีไปนะอาจารย์ก็จะให้โจทย์มาแล้วนะครับทำรายงานเรื่องนี้ไปค้นคว้าได้เลยห้องสมุดในโรงเรียนบางทีมีไม่ครบไม่ข้อมูลไม่ถึงสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราก็ต้องนั่งรถเมล์ไปแล้วนะครับขอสมุดแห่งชาติไปค้นกันไปหากันไปสืบค้นข้อมูลแต่ทุกวันนี้โอ้โหมีโทรศัพท์มือถือมี ChatGPT ถามปุ๊บตอบปั๊บเร็วมากอย่างล่าสุดผมเปิดร้านขายข้าวแกงหลายท่านน่าจะทราบผมก็ใช้ AI นี่แหละทำป้ายออกแบบป้ายร้านอะไรนู่นนี่นั่นให้ นะครับโอ้โหออกมานี่ดีเลยอาจจะมีอักขระผิดไปนิดนึงเราก็แก้ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินจ้างเลยอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือเรื่องของการออกแบบป้ายอะไรต่างๆเนี่ยโหเนี่ยน่าจะถูกแทนที่ได้นะเพราะ AI มันทำได้หมดเลยนะครับต้องการแบบไหนเอาไปพิมพ์ลงขนาดเท่าไหร่ป้ายขนาดไหนอะไรยังไงโหคำนวณได้หมดนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับคนที่อาจจะต้องตกงานเพราะ AI นี่ตอนนี้ก็มีผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าว AI แล้วนะตอนนี้นะนี่ก็หนาวๆร้อนๆอยู่นะครับเอา23:30 นนะฮะหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วนะครับเอ๊ะแต่ว่าอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถเยอะนะตั้งแต่ต้นซอยเลยนะครับเนี่ยมีการทำงานแน่นอนเพราะว่าผมผ่านไปเส้นนี้บ่อยก็จะชะลอตัวนะช่วงกลางซอยแต่ท้ายเนี่ยสะสมมาตั้งแต่ต้นซอยเลยแล้วก็มีผลกระทบทางด้านของนานาที่จะเข้ามาทางอโศกด้วยรถเยอะนะครับซอยสุขุมวิท11นี่ก็เป็นแหล่งสถานบันเทิงนะโหนี่แน่นทั้งซอยเหมือนกันแน่นจริงคือถ้าใครไม่จำเป็นเลี่ยงเลยนานาซอย3เนี่ยเลี่ยงเลยนะครับมาจากเพชรบุรีเนี่ยติดซอย4เช่นเดียวกันคนเดินคนโอ้โหแบบรถก็เยอะมากนะครับยังหนาแน่นอยู่นะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการเคลื่อนตัวเท่าที่ดูก็สลับดูเรื่องของการจราจรให้นะครับกุรพีบอกผมไปหอสมุดแห่งชาติบ่อยมากช่วงนี้แถวๆนั้นกำลังทำสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าลามหนักเลยครับฝรั่งเศสกับสเปนนี่อพยพด่วน 300,000 คนครับคุณผู้ฟังสถานการณ์สำนักข่าว BBC รายงานนะครับสถานการณ์ไฟป่าที่ทวีปยุโรปทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางการฝรั่งเศสและสเปนสั่งอพยพประชากรและนักท่องเที่ยวนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนรวมกว่า 300,000 คนหลังจากไฟป่าประทุหนักติดต่อกันหลายวันครับท่ามกลางกระแสลมอุณหภูมิที่สูงขึ้นถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการควบคุมเพลิงทางการฝรั่งเศสสั่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมนะครับ 55,000 รายในช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดผู้อพยพในภูมิภาคลองนะครับทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพุ่งถึงราว 250,000 รายโดยกลุ่มควันได้ลอยปกคลุมไปยังเมืองบอร์โดจนประชาชนสามารถรับรู้ถึงกลิ่นควันไฟที่รุนแรงจากด้านของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงได้ระดมกำลังสั่งระดมกำลังทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่านะครับทั้งการถางพื้นที่และการสร้างแนวกันไฟพร้อมเรียกประชุมฉุกเฉินระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมรับมือกับไฟป่ากว่า30จุดทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลระบุนะครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลตูร์เดอฟองสเตจสุดท้ายนะครับในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องประกาศลดระยะทางลงจาก133กิโลเมตรเหลือเพียง89กิโลเมตรเพื่อเปิดทางให้กองกำลังความมั่นคงสามารถกระจายกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างเต็มที่มีการเปิดเผยนะครับจากทนายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เนี่ยรุนแรงถึงขั้นที่สร้างกระแสลมพายุหมุนของตัวเองได้นะครับทำให้ทิศทางของเปลวไฟเปลวเพลิงเนี่ยไร้ทิศทางจนยากต่อการควบคุมขณะเดียวกันครับสเปนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตดังกล่าวแม้ว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์บริเวณชานกรุงมาดริดได้บ้างนะครับแต่ทางการแคว้นบาเรนเซียยืนยันว่าพบชายวัย70ปีเสียชีวิตในรถยนต์ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามดับไฟที่หุบเขาซาวเดลาอีกนายกรัฐมนตรีเปโดรซันเชสของสเปนยอมรับนะครับว่าประเทศกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ซับซ้อนขณะที่ ฟร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนนะครับแสดงความกังวลว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดับไฟและกระแสลมอาจจะพัดเปลวเพลิงลุกลามไปถึงทางใต้ขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่ามีประชาชนเกือบ 60,000 รายในแคว้นมาดริดอาบิลาถูกสั่งอพยพขณะที่อีกกว่า 28,000 รายต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเรือนนอกจากนี้เทศบาลอย่างน้อย8แห่งใกล้กับเมืองโตเลโดก็ได้รับคำสั่งอพยพเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าทางด้านของประธานาธิบดีนะครับออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดในภูมิภาควิกฤตครั้งนี้นี่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและประชาชนนะครับควันจากไฟป่านี่กระทบไปถึงอิตาลีแล้วก็สกอตแลนด์ด้วยเรียกได้ว่าทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากๆนักท่องเที่ยวอังกฤษในเมืองบอร์โดระบุนะครับว่าเท่าฐานจากไฟป่าเนี่ยลอยมาปกคลุมสระน้ำและพื้นที่ต่างๆจนกลายเป็นสีดำขณะที่ควันไฟนี่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงชาวบ้านในพื้นที่อพยพบางรายนี่อธิบายถึงสถานการณ์ว่าเป็นเหมืองหายนะเลยนะครับไม่เพียงแต่ในฝรั่งเศสและสเปนวิกฤตยังลุกลามไปในพื้นที่อื่นด้วยสำนักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของแคว้นซิซิลีประเทศอิตาลีรายงานการเกิดไฟป่ากว่า350จุดบนเกาะซึ่งรวมถึงไฟป่าขนาดใหญ่10จุดจนต้องเร่งอพยพประชาชนเช่นเดียวกันขณะที่หน่วยบริการฉุกเฉินของสกอตแลนด์ต่างต้องประกาศให้เหตุไฟป่าในอุทยานแห่งชาติครันเกอร์ที่ตุกไหม้ต่อเนื่อง10วันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเสียหายหลายประเทศนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะทางด้านของสเปนแล้วก็ทางด้านของฝรั่งเศสด้วยยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับซึ่งกำลังเกิดขึ้นนะครับในทวีปยุโรปสำหรับไฟป่าที่รุนแรงส่วนทางด้านของสภาพยุโรปนะครับ EU เนี่ยประเมินความเสียหายว่าในปีนี้อาจจะรุนแรงจนทำลายสถิติเดิมนะครับแล้วก็มีการระดมกำลังส่งเครื่องบินแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายชาติเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับก็ให้กำลังใจด้วยเนาะนะสำหรับประชาชนที่รับผลกระทบนะครับ23:38 ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงท้ายๆสำหรับวันอาทิตย์วันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเหลืออีก14นาทีนะครับเราจะเข้าสู่วันใหม่ด้วยนะครับนะก็น่าจะมีบางท่านที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานนะครับอีก1วันแล้วก็หยุดกัน3วันนะบางคนอาจจะหยุดยาวไปเลยนะครับถึงวันอาทิตย์เดินทางไปที่ไหนก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวจากทางด้านของเชียงใหม่นิวส์นะครับบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาครับมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่เข้าไปเร่งให้ความช่วยเหลือหญิงรายหนึ่งหมดสติอยู่ภายในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือครับซึ่งตัวผู้ป่วยเนี่ยที่โทรหาเพื่อนบ้านเนี่ยพูดได้เพียงแค่คำว่าช่วยด้วยครับก่อนจะขาดการติดต่อไปนะครับทีนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่นะพอเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็พบประตูห้องเนี่ยล็อกจากด้านในครับไม่สามารถเปิดได้ครับคุณผู้ฟังก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะครับช่วยเปิดประตูเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยภายในห้องเนี่ยพบผู้หญิงสูงอายุ1รายครับนอนอยู่กับพื้นในสภาพอ่อนแรงครับมีสิ่งของและเครื่องใช้ภายในห้องเนี่ยหล่นทับร่างบางส่วนนะซึ่งก็ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีแรงด้วยโอ้เนี่ยฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบนำสิ่งของที่หล่นนำออกนะครับพร้อมกับประเมินอาการเบื้องต้นนะครับก็พบว่าผู้ป่วยนี้ยังรู้สึกตัวคือสามารถตอบสนองได้แต่มีอาการอ่อนแรงซีกซ้ายซึ่งเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพทาง YouTube JS Roy ได้นะมันเป็นกองแบบโอ้ทั้งลังกระดาษทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับเข้าของจะมันหล่นลงมาทับร่างของผู้ป่วยรายนี้นะฮะจากการสอบถามผู้ป่วยเปิดเผยว่านอนอยู่ในสภาพดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมแล้วนะครับก่อนที่จะโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านได้โอ้โหตั้งแต่วันอังคารนู่นเลยเหรอครับเนี่ยทีนี้นะฮะภายในห้องพักเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็มีขยะวางกีดขวางเป็นจำนวนมากครับจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จัดเส้นทางสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ต้องใช้เวลากว่า40นาทีนะครับจึงสามารถลำเลียงผู้ป่วยออกจากห้องและก็นำส่งขึ้นรถพยาบาลได้สำเร็จซึ่งทางด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าได้รับโทรศัพท์จากผู้ป่วยซึ่งพูดเพียงคำว่าช่วยด้วยทีนี้จึงรีบมาตรวจสอบแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูห้องได้นะครับเพราะว่าถูกล็อกจากด้านในก่อนที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครพิงโดยแพทย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการป่วยอย่างละเอียดต่อไปครับก็เห็นภาพแล้วครับมันเป็นห้องที่น่าจะไม่กว้างอะนะแต่ว่าของที่อยู่ข้างในมันโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยที่เราเห็นในภาพนี่ก็น่าจะเป็นพวกลังกระดาษที่แกะออกมาแล้วแล้วก็เอาทิ้งไว้ในห้องสิ่งของต่างๆเยอะแยะมากเลยมีทิชชู่เนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะก็วางอยู่เป็นแพ็คเลยนะครับเนี่ยมีเก้าอี้มีอะไรอยู่สุมกันไว้เนี่ยนะก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงภายในห้องตั้งแต่วันที่21 กรกฎาคมนะครับนอนอยู่ในสภาพดังกล่าวเนี่ยมาตั้งแต่วันนั้นโอ้นี่ถ้าสมมติว่าเขาติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยโอ้มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับถ้าแบบผ่านไปอีกหลายวันเนี่ยนะเออก็เป็นอะไรที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ขอให้อาการปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรียกได้ว่าคือบางทีเราไปเก็บของไว้ในห้องหรืออะไรก็ห้องในคอนโดในอพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดนะเนาะก็ต้องเคลียร์ทิ้งกันบ้างนะครับเนาะอย่างบางทีมีพัสดุมาส่งผมเองเนี่ยที่อยู่คอนโดก็จะแกะพัสดุแล้วก็เอาลังที่เป็นกล่องกระดาษอะไรก็ทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยแล้วก็ค่อยเอาของที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยขึ้นไปนะครับคือจะไม่เอาขึ้นไปข้างบนนะแต่เมื่อครู่เราเห็นในภาพเนี่ยโอ้โหมีทั้งลังใหญ่ลังเล็กกระดาษที่เหมือนกับถูกแกะแล้วก็ทิ้งเป็นขยะหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะเคยมีนะแบบมีข่าวเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมานี่เองมั้งที่มีคนเขาไปเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ในห้องนี้ปรากฏว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามาเปิดดูถึงกับตกใจอ่ะคุณผู้ฟังข้างในนี่เป็นกองขยะแบบเป็นขวดน้ำมีขวดที่แบบว่าเป็นขวดน้ำแล้วมีปัสสาวะอยู่ข้างในมีอุจจาระมีโอ้โหแบบขออภัยนะถ้าใครกำลังทานอาหารอยู่คือเห็นแล้วตกใจครับขยะแบบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรก็ทิ้งไว้ในห้องนะฮะกล่องโฟมอะไรนู่นนี่นั่นโอ้โหแบบมันเยอะมากนะครับเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้เลยคือทิ้งไว้แบบน่าจะเป็นปีๆอ่ะนะฮะที่น่าตกใจคือขวดน้ำขวดใสขวดเพชรเนี่ยแต่มีปัสสาวะอยู่ด้วยยังไงครับเนี่ยจริงๆในห้องนี้ก็มีห้องน้ำนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคืออะไรยังไงถึงจะต้องขยะหรือว่าอะไรสิ่งของไว้มันรกได้ขนาดนี้แล้วก็ทำไมจะต้องปาดถ่ายปัสสาวะลงในขวดก็เป็นข่าวที่แบบเห็นแล้วตกใจมากๆเนี่ยคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี่เหมือนกันนะก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับที่มาติดตามกันแล้วก็แวะเวียนมาส่งด้วยนะครับมีคุณรพีถามว่าจัดรายการเสร็จเดินทางลงใต้หรือเปล่ายังครับพักผ่อนก่อนครับนะไปตรงเช้านู่นน่ะนะขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่าขับขี่ด้วยความปลอดภัยคุณพระคุ้มครองขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพระคีอินด้วยนะครับส่งเมนูมื้อดึกมาด้วยนะเนี่ยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณกู๊ดมิวคุณพี่หนูพินคุณมานพนะพี่จินปอเปียคุณอินกาซี่นะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอิสระนะครับอ๋อถามผมมาด้วยนะว่าไม่สบายหรือเปล่าเห็นเสียงขึ้นจมูกนะครับก็มีบ้างครับพักผ่อนน้อยเหมือนเดิมนะขอบคุณคุณจำเนียนด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อุบัติเหตุที่จอสอร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันนี้26กรกฎาคมมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น21รายนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง3คนนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัด2รายที่เสียชีวิตและในกรุงเทพ1รายเสียชีวิตนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hoursสนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่วันเสาร์นู้นเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ได้มันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศ7คนและชาวไทย3คนทุกปีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้ง2สาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงนับแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน39รายเช่นจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและทรงเบิกผู้ได้รับรางวัลประจำปีเข้ารับพระราชทานรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

ที่เห็นนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้คณะราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสอันถือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในด้านพิธีการรับทูตนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองและได้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติทางการทูตขึ้นซึ่งในระยะแรกยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างเช่นความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และประเทศมีความสำคัญกว่าพระราชสารฝ่ายไทยเห็นว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงจัดกระบวนแห่แหนพระราชสารเป็นการใหญ่แต่ก็ได้ผ่อนปรนระเบียบการเข้าเฝ้าให้ราชทูตยืนเฝ้าถวายพระราชสารได้ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมทางการทูตให้เป็นไปตามยุคสมัยทั้งในการแต่งตั้งทูตไปประจำในต่างประเทศซึ่งต้องมีพระราชสารตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยื่นแก่ประมุขของประเทศที่ไปประจำอยู่และระเบียบพิธีที่เอกอัครราชทูตประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นจากหน้าที่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระราชสารหรืออักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระตำหนักจิรดารโหฐานหรือพระตำหนักในภูมิภาคที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับทั้งนี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลำดับพิธีการเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังจัดขบวนรถยนต์หลวงไปรับมีอธิบดีกรมพิธีการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศร่วมในรถขบวนด้วยเมื่อเอกอัครราชทูตและคณะมาถึงรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับทำหน้าที่สมุหราชมณเทียนถือไม้เท้ายอดครุฑประจำตำแหน่งนำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกเอกอัครราชทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานพระราชดำรัสตอบมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตตามสมควรแก่เวลาแล้วเอกอัครราชทูตกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขบวนรถยนต์หลวงนำเอกอัครราชทูตกลับนอกจากนี้ในโอกาสองค์พระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอคันตุกะก็ได้มีพิธีการเสด็จออกทรงรับโดยถือแบบปฏิบัติแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับณท่าอากาศยานดอนเมืองทรงนำพระราชอคันตุกะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระพรามมหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิธีรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือมอบกุญแจเมืองจากนั้นทรงนำพระราชอคันตุกะไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประทับแรมหรือที่พักแรมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือพระราชทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอคันตุกะณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระราชอคันตุกะไปทอดพระเนตรหรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเมื่อสิ้นสุดกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ธรรมเนียมการนำเรือหลวงมาตกแต่งให้งดงามเป็นเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครเนื่องด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้หากเรือพระที่นั่งลำใดชำรุดจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมบ้างให้สร้างลำใหม่ขึ้นทดแทนบ้างเพื่อให้ริ้วกระบวนครบสมบูรณ์ตามแบบแผนที่เคยมีมาในรัชกาลปัจจุบันเรือพระราชพิธีได้ชำรุดเสียหายไปมากจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมเรือต่อเรือพระราชพิธีจนครบริ้วกระบวนเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสสำคัญหลายครั้งเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539รัฐบาลโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างตามต้นแบบเรือมงคลสุบรรณครั้งรัชกาลที่3ซึ่งมีโขนเรือรูปพญาสุบรรณยุทธนาถในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปพระนารายณ์ประทับเหนือพญาสุบรรณพระราชทานนามใหม่ว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งคงเหลือเพียงโขนเรือที่เชิญมาเป็นแบบในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้โดยกรมอู่ทหารเรือออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบกรมศิลปากรรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อเรือได้ในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือซึ่งเป็นพิธีสำคัญยิ่งของขั้นตอนการเริ่มต่อเรือการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมโขนเรือทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูทรงถือสายสูตรขนาดเจ้าหน้าที่โรยตอนกระดูกงูสู่อู่เรือประสงค์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเมื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต่อแล้วเสร็จในเวลา1ปี7เดือนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันได้ขึ้นทำเนียบในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่นั้นมา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่27กรกฎาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัญชาพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะมีอุบัติเหตุนะคะถนนสายใหม่นะคะช่วงแยกสายใหม่ถึงแยกเฉลิมพงษ์เป็นฝั่งขาเข้านะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามสายใหม่71เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหญิง1คนนะคะตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะตรงข้ามกับสายไหม71นะคะมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วจุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะมีรายงานจากกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเราไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลผู้รับสวัสดิการส่วนนี้มากว่า5ปีการปรับปรุงข้อมูลที่เกิดขึ้นที่มองว่ามีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็สามารถนำคนใหม่เข้ามาสู่ระบบได้อีก2ล้าน3แสนคนแล้วก็ยังช่วยให้คนที่ถูกหลอกเอาชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทได้รู้ตัวแล้วก็มีการแก้ไขนี่แหละที่เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่รีบยืนยันสิทธิ์เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเออเอาชื่อเพี้ยนไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นผลที่เกิดไหมข้อดีนะในความวุ่นวายของที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าร้องไห้เสียใจทำไมฉันถูกยกเลิกฉันไม่เคยไปถือหุ้นอะไรเลยเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆแล้วมันทำให้ปัญหาต่างๆที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันแสดงขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ได้สามารถติดตามขยายผลแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ที่ความผิดได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงการคลังเขานำมาวิเคราะห์ก็คือในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า9ล้านคนเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานก็คือช่วงอายุ20ถึง60ปีนี่แหละมากกว่า5ล้านคนคือจริงๆแสดงว่าเป็นผู้สูงอายุ4ล้านคนนะแต่เป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานยังทำงานได้แต่กลับต้องไปขึ้นทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยส่วนนี้สามารถที่จะแก้ไขช่วยเหลือเขาได้ ราะว่าคนที่จะได้รับบัตรคนจนคือคนที่มีเงินต่อปีเนี่ยไม่ถึง 100,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้รับสวัสดิการไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุน้อยๆมันจะเกิดภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกอะไรเป็นการเสพติดการช่วยเหลือคือจะไม่มีความกระตือรือร้นพอวันหนึ่งอาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อยากมีทรัพย์สินอะไรต่างก็ไม่เอาละไม่อยากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเสียสิทธิ์จริงๆแล้วเสียสิทธิ์ที่ได้มันน้อยมากนะถ้าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้มีรายได้มากๆแล้วไม่ต้องพึ่งพาระบบสวัสดิการของรัฐได้มันจะดีที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็เลยต้องใช้วิธีในการเพิ่มทักษะรายงานเพื่อให้คนกลุ่มตรงเนี้ยนะคะ5ล้านคนตรงเนี้ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องทำให้เขามีความมั่นใจด้วยว่าการไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันการพึ่งพาสวัสดิการรัฐมันไม่ใช่ว่ามันคือทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้เสียภาษีเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินมันแทนที่จะไปพัฒนาอะไรอื่นกลับมาอุ้มตรงนี้อยู่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของกระทรวงการคลังก็พยายามที่จะดึงเงินเข้าระบบมากเลยนะตอนนี้จะจ่ายจำพันธบัตรออมพลัสครั้งแรกวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะพันธบัตรตรงนี้จะถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสามารถเริ่มลงทุนได้เพียง100บาทจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่พันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีถ้าพันธบัตรอายุ10ปีจะผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสูงกว่าดอกเบี้ยที่ฝากธนาคารนะคะที่สำคัญก็ยังมีประโยชน์ที่เรียกว่า plusมากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยก็คือจะพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพื่อโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองก็คือสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมสามารถซื้อขายผ่านWallet สบม. บนแอปพลิเคชันเป่าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมหรือ Bond Connect Platform เปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนะส่วนตำรวจน้ำสตูลนะคะส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนกลางทะเลบริเวณทะเลระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะไข่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะตรวจพบขณะที่เรือ2ลำกำลังลักลอบขนถ่ายของเหลวจับกลุ่มผู้ต้องหา7คนพร้อมของกลาง3รายการก็คือของเหลวใสลักษณะคล้ายน้ำมันดีเซลซึ่งไม่ได้เสียภาษีอากรประมาณ 10,000 ลิตรเรือประมงสัญชาติมาเลเซีย1ลำเรือประมงสัญชาติไทย1ลำโดยกล่าวหาว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง7คนยานพาหนะและของกลางทั้งหมดส่งด่านศุลกากรสตูลดำเนินการตามกฎหมายนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บอกว่าในปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งสะสมมากถึง683รายทางกองกฎหมายและคดีของสคบ.นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่ไปกับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมที่จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในการเป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้แก่ผู้บริโภคทุกรายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะส่วนกรมศิลปากรนะคะนายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าตามที่วัดพระธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยทางกรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปโดยในปี2570จะเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558เข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้วนะคะประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกทั้งหมด6แห่งจากแหล่งมรดกโลกในไทยทั้งหมด9แห่งนะคะก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารขึ้นทะเบียนในปี2534นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียนในปี2534แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงขึ้นทะเบียนในปี2535เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนในปี2516ภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีขึ้นทะเบียนในปี2567และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนล่าสุดนะคะปี2569นะคะส่วนข่าวตามประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศห้ามการส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้2ทางก็คือทั้งภาคพลเรือนและการทหารไปยังสหภาพยุโรปเพื่อตอบโต้การขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบริษัทจีนและฮ่องกงจากกรณีสงครามยูเครนโดยเป็นการเพิ่มชื่อนิติบุคคลใน EU 14แห่งซึ่งครอบคลุมผู้ผลิตยานยนต์และอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของเยอรมนีและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโปแลนด์นอกจากนี้ยังห้ามองค์กรและบุคคลต่างชาติถ่ายโอนหรือจัดหาสินค้าที่มีแหล่งผลิตในจีนส่งให้แก่หน่วยงาน EU ที่อยู่ในบัญชีดำของจีนอีกด้วยแต่สามารถยื่นขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้นะครับส่วนรัสเซียนะคะอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียบอกว่าตอนนี้จะขยายเวลาห้ามการส่งออกน้ำมันเบนซินไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะปี69เพื่อรักษาเสรีภาพของปริมาณเชื้อเพลิงภายในประเทศมีผลบังคับใช้ทั้งกับกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันเบนซินรัสเซียประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วประเทศเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเนี่ยถูกยูเครนโจมตีทำให้ได้รับความเสียหายนะคะขณะที่ญี่ปุ่นนะคะบอกว่าโครงการสำรวจแร่ธาตุสำคัญจากแหล่งใต้ทะเลลึกนอกชายฝั่งเกาะมินามิโทริในมหาสมุทรแปซิฟิกพบแร่หายากชนิดปานกลางและชนิดหนักหลายประเภทซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลธรณีแห่งญี่ปุ่นนะคะเปิดเผยผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโคลนใต้ทะเลนะบอกว่าแร่หายากชนิดปานกลางและชนิดหนักเช่นอิตาเลียมแกดโดลิเนียมและดิสโพรเซียมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 54% ของแร่หายากทั้งหมดที่สกัดได้จากตัวอย่างโคลนและมีแร่หายากชนิดเบาอย่างนีโอไดเมียมอันนี้มีสัดส่วนอยู่ 46% นะแต่ว่าเขาก็ไม่มีการเปิดเผยปริมาณแร่หายากทั้งหมดที่เก็บได้จากตัวอย่างโคลนนะคือพบแต่ไม่บอกว่าพบเท่าไหร่นะส่วนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะเปิดเผยว่าอาสาสมัครรายแรกได้รับวัคซีนในการทดลองกับมนุษย์เป็นครั้งแรกของโรคสำหรับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะซึ่งเป็นสาเหตุการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปัจจุบันวัคซีนต้นแบบเนี่ยนะคะเขาได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มวิจัยวัคซีนออกซฟอร์ดและสถาบันวิทยาศาสตร์โรคระบาดสังกัดของออกซฟอร์ดเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีของสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียเนี่ยเขาก็มีการผลิตแล้วก็สำรองวัคซีนไว้ประมาณ 620,000 โดสรวมถึงวัคซีนทดลองอีก 4,000 โดสที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขของคองโกเขาบอกว่าประเทศจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลายืนยันแล้ว 2,905 รายและมีผู้เสียชีวิต 1,269 รายจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลจากการนำฐานข้อมูลที่ปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจากจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคีวูทางตอนออกนะคะมารวมเข้ากับฐานข้อมูลในระดับประเทศนะคะ บอกว่าช่วงแรกๆของการพัฒนาวัคซีนที่เกี่ยวกับอีโบลาเนี่ยมันยากตรงที่ว่าทุกสิ่งอ่ะมันต้องใช้ทุนต้องมีเงินต้องมีแหล่งทรัพยากรในการลงทุนแต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกก็ลังเลกันว่าจะพัฒนาไปแล้วมันจะมีผู้ซื้อไหมเพราะว่ามันกระจุกตัวอยู่แค่ในของโกงนะแต่ว่าพอหลังๆเขาก็บอกว่าก็ต้องมีจุดเริ่มอะต้องมีใครสักคนที่เริ่มให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยมันออกจากแอฟริกาแล้วก็ไปส่งผลกระทบกับคนอื่นๆด้วยนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายแล้วออกซฟอร์ดก็ลงทุนรวมไปถึงที่อินเดียด้วยนะเป็นสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียตอนที่วัคซีนโควิดก็เหมือนกันนะเขาก็ช่วยกันไม่งั้นเนี่ยโรคระบาดมันจะไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในถิ่นมันจะกระจายไปทั่วโลกได้นะคะขอบคุณคุณกระปุกได้น้องอุ่นใจด้วยนะแล้วก็คุณไอดิศักคุณรพีนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ของเรานะคะ JS Roy Radio Official ไว้ด้วยนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงที่เราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยมีลักษณะเน่าเหม็นแล้วก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน
0: อ

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

นับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

วาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเยเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาครุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางกอกมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

กำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและนาดกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นธารแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาขุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและนาดกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือ

0: น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิง1/4สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ที่เกินมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะ
1: คร
0: ับ เกินภูมิพลนะครับ
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม
0: ้น้ำค่อยตับ
3: เพราะฉะนั้นจุดสูงที่สุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ละติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: รอยไม่เหมือนตามพื้นราบแถวเขมรเท่าไรเส้นไปรูนะ
5: แต่ถ้าข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้ผมมีนะ
1: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ยนะ
4: หัวน้ำปิง
1: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ทว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

0: 所以他我要呢他那边那个车来还得加得到的那边那样车来加来不钞票的要不物价我家那个那边那样车了木家瓦家的就包包木家了那个车把车来有车把车来了哦ไปรู้พอกันแล้วโอ้แต่ง่ายแล้วแหละนาเปียก็เชื่อวีนาเปียก็หื้อด่าแล้วตีจ้าตีดอวี
1: แล้วพี่แต่โอ้โนมาเตี้ยซีชี้ฮัท
2: ท่าไป
3: มาตักปัดเนี่ยคือให้ก
4: ่อนในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
5: แล้วก็สำหรับตามที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งแล้วก็นี่ไม่ต้องห่วงว่าเขามีไปที่เกิดไม่รอดครับ
6: แต่ว่าการควบคุมกันเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชด.คือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
4: บ้านเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและมูเซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
6: อย่างต่างๆนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันด้วยครับห้ามยิงสัตว์ป่าด้วยครับ
7: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับมึงนะที่เป็นน้ำสันเส้น
4: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองณมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองณและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางพื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับพันเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทาน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

ปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
2: ถึงแค่นี้แหละตรงนี้มีแล้วตรงนี้แล้ว

0: ราได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834904ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะว่าชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชิวครับ
2: ที่จุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะและอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินในใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรเนี่ยมันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งนะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยนี่คือจุดสูงสุดของมันแล้วนะจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: ครับ

ื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิ่งซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

็นสีซ้ายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโขงรวมสีซ้าย

0: จากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยรูปผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้สุขสบายอนุมันผลนี้เลยอย่าไปเจ็บไปเป็นยัง
2: บอลเอ้ยบอลดีมีสุขเนอะไม่ได้เจ็บไปเป็นอย่างนี้ได้กันจนเฒ่าจนแก่เนอะ
3: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี
4: ้
0: เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

แม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: tầng tên răng mà càng sang bàn to đưa thập phương cháy ta mai người con thầy dù thầy tha nữa mới tầng tên răng mà càng mà cưa tầng bàn to đưa thập phương cháy ta mai người con thầy.
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ารีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวรีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สน3ใบเพราะนี่คือพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สน1ต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคองในปีพุทธศักราช 2508 จนถึงปีพุทธศักราช 2532 จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นอย่างรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

0: โครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนคลองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนคลองดังเดิมแม่บ้านรีซอ3คนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวรีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนคลองในวันข้างหน้า
1: ของไทย
2: ของไทย
1: มีอยู่มากมาย
2: มีอยู่มาก

0: ลอดปีแล้วก็ลำสู่เจ้าพญาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2531ทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมากต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

าลึกสู่ลำน้ำกว้างใหญ่เดินล่องน้ำไปสู่ที่พักกลางป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยในแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจในวันรุ่งขึ้น

0: พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอ
1: ขวาขวาขวาขวาขวา

สายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำ

ท่องเที่ยว 5-6 คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนทอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ 18-23 บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1.50 บาท

แต่กว่านั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น

จากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดยังพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้น

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรกรมการพัฒนาบริการมาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปาก

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวารวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริพูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริพูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริภูนชัยไว้ได้แล้วสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล่อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งขีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

จว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผักติดหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำ

คิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เป็งจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป็งในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูมิชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นยังเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารพีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริภูนชัยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงหางหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงหางจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงหางจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงหางนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: น้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เรากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดตะปุนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้นสิ่งใดที่
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
1: พัฒนา
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และต่อนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิงหางนะครับประมาณ4เมตร
3: นี่เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงหางซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700ปีถึง400ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายเนี่ยเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่าน
0: การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: ค
0: ุ
3: ณนี่เจอชั้นทรายยัง
4: เจอแล
5: ้วเจอแล้วครับ
3: ไหนไหนอยู่ระดับไหนตอนนี้ฮะนี่เห็นชัดไหมเริ่มตรงนี้ประมาณสัก90เซนนะ85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าไหม
4: ใช่
6: คร
4: ับ
6: คิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนิมนต์นะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ด2เม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงหางนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงหางหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ5-600ป
7: ี
3: ก่อน
7: นะครับถ้าไอตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัย
0: ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
8: ยาว30นะก็หนาประมาณ 5-6 เซนจริงเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณ
0: สถานนายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
8: สูงอยู่ตรงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปลียอดนะอิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปครึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะแล้วก็พบพวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำแล้วตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็คิดว่าอาจจะเป็น
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธธรรมนายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนางหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าผืนนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายซึ่งล้วนไหลลงไปสร้างความบริบูรณ์แก่แม่น้ำปิ่ง

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆเหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก่อนมาหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดจะกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกวชิรทานแห่งนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเพียงทานสายหนึ่งในหลายร้อยสายของขุนน้ำอินทนนท์อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึกชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าผืนดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของ

ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรพ์ดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันเดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายดงกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์จึงเป็นเสมือนบ้านพักชั่วคราวแต่อบอุ่นยิ่งนักของนกกระจิตตลอดช่วงฤดูหนาวในยุโรปก่อนจะบินกลับถิ่นฐานเดิมในเดือนเมษายนซึ่งเวลานั้นก็จะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อยของมันได้แล้วนกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

0: พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 310,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มและกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีผืนป่าดึกดำบรรพ์เหลืออยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็นับวันจะถูกทำลายไปอย่างน่าวิตกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2533ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์สิ่งแวดล้อมโลกณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยๆไร่เป็นเวลาบ่าย 3 โมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลย
1: คุณรักษา
0: อา
1: ส
0: ิ
1: วรักษา
0: พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิงในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: ครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวขาวปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์ก็มีแผ่นดินเยือกหินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาคล้องแวะเขาถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลาอาบเขาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขกับพอสมควรเขาบ่เคยก่อเหตุเขาบ่เคยก่อเรื่องเขาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบบังคับเขาเองดินกับน้ำมันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาทางแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็มีความหมายจะไปนั่ง
0: หมู่บ้านหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี
2: ้สมัยก่อนพอน้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาศีลธรรมทางศาสนามารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาป่าไม้เพื่อเรียกความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำแม่สอยกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีโดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการทำงานจากหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัฒน์และจากองค์กรการกุศลบางแห่งจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

0: เป็นเวลานานนับล้านล้านปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
5: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10 เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสองพบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจสร้อยบน Facebook หลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่อีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจส.ร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
6: เพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจส.ร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ

0: ไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้า

ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

โดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

0: 也后悔了家。
1: ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปยอดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

ต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยอร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ถิ่นที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียวลักษณะที่กวางผากระโจนขึ้นหน้าผาสูงชันระดับ 70 ถึง 80 องศาหรือเกือบตั้งฉากได้อย่างว่องไวเป็นพฤติกรรมเด่นชัดที่นักวิชาการสัตว์ป่าทำการศึกษาน
1: ี่คือลักษณะของกีบของกวางผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเลียงผานะครับกีบของมันนี่มีความสากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะคล้ายเปลือกม้าเวลามันวิ่งไปถูกกับหินก็สามารถที่จะกดเพราะหินมีความฝืดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งลงไปได้อย่างเร็วในขณะที่แม้ความลาดชันจะมีความลาดชันสูงพวกนี้มีความสามารถพิเศษมันจึงวิ่งขึ้นลงได้สะดวกมากนะครับ
0: ดร.ชุมพลงามผ่องใสนักวิชาการสัตว์ป่าแห่งภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
1: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของลิงผานะครับมันจะมีลักษณะงงไปข้างหลังแล้วจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
0: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทย

0: ความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่อย่างไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปเพื่อที่จะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
1: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำนึงณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
2: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พักบนดอยม่อนจอง
3: เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำกันหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปนกอีกีนคอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนชะง่อนหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจอง
1: สภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพ.ศ. 2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆอาจารย
2: ์แถวยาวอ่ะ
1: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
2: ผมไม่เห็น
3: อยู่ต้นไม้เล็กๆนะอยู่ต้นไม้เล็กนะ
1: เออดูไว้
2: ไหนบอก
3: มันเดี๋ยวผมจะบอกอยู่ได้ไง
1: ประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในดึกพิ้นมันโผล่หัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในหลืบหินมุดลูกหนีออกไป
2: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาทีแล้วก็เกิดเป็นแล้วก็ในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะฮะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเขาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซลเซียสทีเดียวนะฮะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันทุบเสี้ยววินาทีเท่านั้น

0: ผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีอะไรมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปลงบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็มาแหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี้เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ 13:00 น.คำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
0: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์พอหลังจากนั้นเมื่อสืบแบบมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
2: คือพี่คำหนึ่งก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
1: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำหนึ่งณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
2: คุณพี่คำหนึ่งก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
3: อ๋อเลยก็ดับไปแล้ว

0: ม้จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่จะผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องที่เราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเรื่อยๆลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

ุทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดว่างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียวสองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเช้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ้มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปี๊บทุกเกลือขายได้ปี๊บละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ้มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระหว่างน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถอที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสเพราะผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

0: พระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอพอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้การกำหนดจุดค้นหาเมืองเวียงส้อยเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจเบื้องต้นค้นพบร่องรอยที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรากฐานของโบราณสถานประเภทโบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งทันเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงส้อยศรีสุขมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวเล่นกัน
2: เดี๋ยวไปนี่ไปแนวไหนก่อนแนวน
1: ี้
2: แหละ
1: ครับแนวไอ้ตู้ไผ่เนี่ยนะเ
2: ฮ้ยเอาตู้ไป
1: เอาไปเดี๋ยว
3: เอาลิกตับหมูลิก
1: เปิดไฟดูแล้ว

มีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว 700-1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครหฤพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิงเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหฤพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ทรงยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช 2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันตามตำนานกล่าวว่าเวียงสร้อยสีสุขเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำปิงภายในเมืองนี้มีวัดในพุทธศาสนาอยู่ถึง99วัดรวมถึงวัดพระธาตุแกงสร้อยตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอย่างไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งสร้อยคือวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแพนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

0: จากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ที่เหงส้อยซึ่งตามตำนานนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอริยธรรมเนี่ยสูงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความสำคัญของล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นสังคมที่มีคนหรือว่าประชากรเนี่ยที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของงานนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานโพงสวดานต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช2503กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่า กับไทยกับเชียงใหม่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจับเผาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆหมด
1: มหาอินสมสุทธคัมชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณเพศเป็นพระครูรัตนปัญญายานเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัตรได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างยังที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองหรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วง เนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายก็ด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเองปัจจุบันระบบชลประทานท่อปลูกพญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอนาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ป็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขแต่นี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของมหานาทีอีกสายหนึ่งซึ่งจะต้องแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งเพื่อประชาชนไทยต่อไปอีกยาวไกลถึงกว่า360กิโลเมตร

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแผ่ไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สาย

ไม้เหล่านี้ถูกลำเลียงออกจากป่าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนเข้าหากันของพื้นทวีปทีละน้อยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีปรากฏการดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปันสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปันน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปันน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออกถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอผานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปั่นน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางทุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

ทานน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทาน้ำเล็กๆจากทานน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

้วยแม่กึ่นไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

พื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่หลักกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้าง

เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับเป็นปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้เลยว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้ซึ่งมีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดครับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักแห่งนี้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: ำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรศัพท์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อนเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช 2272 นานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างกอนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกอนลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกอนลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงาม

นผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

เขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

ชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ก่อนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนาดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด

0: ตอนนี้ของเองฮ
1: ะ
0: ตอนนี้แต่งเนี่ย
2: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมา
3: ว่าเล่นได้นะน
4: ้ำพอย
2: คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

วนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปางวันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอัญเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินด้วยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ระบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธีผู้คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่หลายคนอาจนึกถึงตัวละครในภาพยนตร์ที่สวมชุดเท่ๆมีพลังพิเศษและออกมาช่วยโลกในช่วงเวลาขับขันแต่ในชีวิตจริงฮีโร่อาจเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เมินเฉยต่อความเดือดร้อนของคนตรงหน้าไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีผ้าคลุมแค่มีน้ำใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ใครสักคนไม่มีวันลืมเรื่องแรกเกิดขึ้นบนทางเท้าถนนพระราม4เมื่อคุณพงษ์ทำกุญแจรีโมทรถหล่นลงไปในรูฝาท่อระบายน้ำแบบพอดีเป๊ะจนไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้เจ้าตัวรีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังจสร้อยเพื่อประสานสำนักงานเขตคลองเตยแต่ระหว่างที่กำลังรอความช่วยเหลือกลับมีฮีโร่ปรากฏตัวเร็วกว่าที่คิดพนักงานร้านเสียก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีรีบนำอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาท่อที่ร้านมีอยู่แล้วออกมาช่วยทันทีไม่นานฝาท่อก็ถูกเปิดบันไดถูกหย่อนลงไปและกุญแจรีโมทรถก็ถูกนำกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเหตุการณ์นี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเจ้าของรถกุญแจดอกนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเดินทางต่อได้และสำหรับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนั้นก็คือพลังของฮีโร่ในชีวิตจริง
10: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมะขามสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานวัยเพียง10เดือนที่ตกใจจนวิ่งหนีออกจากบ้านหลังถูกสุนัขตัวอื่นไล่กัดหลายวันผ่านไปเจ้าของออกตามหาทุกวิถีทางแต่ก็ยังไร้วี่แววจนกระทั่งคุณเอกเจ้าของเต็นท์รถมือสอง พบสุนัขตัวหนึ่งนอนอ่อนแรงและมีบาดแผลอยู่ภายในเต็นท์แทนที่จะปล่อยผ่านเขารีบนำอาหารและน้ำมาให้ก่อนลองค้นหาข้อมูลจากภาพที่ถ่ายไว้และนั่นทำให้เขาพบประกาศตามหาของจส.ร้อยบน Facebook หลังจากประสานข้อมูลมะขามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งพร้อมโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลความช่างสังเกตและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งสองเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าฮีโร่ในชีวิตจริงไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนในภาพยนตร์แต่คือคนที่เลือกจะหยุดมองอีกสักนิดเลือกจะถามไถ่อีกสักครั้งและเลือกที่จะยื่นมือเข้าช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนจส.ร้อยยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะทุกครั้งที่มีคนลุกขึ้นมาทำความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บกุญแจดอกเล็กๆหรือช่วยให้สมาชิกสำคัญของครอบครัวได้กลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาแต่คือการเติมเต็มความอบอุ่นให้กับสังคมและจส.ร้อยขอร่วมชื่นชมเหล่าฮีโร่ในชีวิตจริงทุกคนผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของใครหลายคนได้เสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโคร
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโคร

ขุนเขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

ต้นน้ำยมคือการรวมกันของลำธารน้อยใหญ่หลายสายโดยมีลำธารที่สำคัญสองสายคือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับธารน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

ส่วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

ห้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นป่าเบญจพรรณจำพวกไม้แดงไม้มะค่าแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแต่ด้วยเหตุที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนับแต่อดีตที่ผ่านมาไม้สักจึงถูกตัดโค่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนปริมาณไม้ในป่าลดลง

ปัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

แต่เพราะการแผ่วถางป่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้การเติบโตตามธรรมชาติไม่อาจทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าศักดิ์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกแผ่วถางซึ่งยึดคืน

การปลูกสร้างสวนสักเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเงาแล้วริดรากถอยออกก็จะได้เงาสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเงาไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเงาสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

ื้นป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงามในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ชุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรขอมโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อการไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามยังไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

ายน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลาย

0: สิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยก่อร่างอารยธรรมขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายผ่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเสี้ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเสี้ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาดเสี้ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเสี้ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมา
1: ก็อย่างอีกอย่างนึงนะคือสมัยก่อนหญิงหาดเสี้ยวนะจะเคร่งคัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะแฮงตู้หมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแฮงตู้เคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับ
0: เอกลักษณ์ของชาวหาดเสี้ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเสี้ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเซี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาดเซี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต

จนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาดเซี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาดเซี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ตอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตาไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาดเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่
ายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมือง

การประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลอง

เรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดี

คำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนาดสองฝั่งคลองมากว่าร้อยปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหาย

และไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบัวรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ

เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้า

0: จากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทยความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี่แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700กิโลเมตร
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บ่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

0: ขณะนี้รายงานนะชุดถ่ายทำนะขึ้นไปพบตอนน้ำนะที่น้ำออกนะ
1: ภายหลังการค้นพบหลุมปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงบนทิวเขาแดนลาวทางชายแดนไทยพม่ากับขุนน้ำวังและยมบนเทือกเขาสูงแห่งทิวเขาผีปันน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ชายแดนไทยลาวในเขตจังหวัดน่านเพื่อการสำรวจหาขุนน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำน่านแควสุดท้ายที่ไหลรวมกับแควแม่ปิงวังและยมก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความร่วมมือจากชนเผ่าล้วที่ชำนาญพื้นที่กับกองร้อยทหารพรานที่3201แห่งกองบังคับการฐานแสงเพ็ญจังหวัดน่านคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจุดสำรวจลงณพื้นที่บ้านนากึ๋นกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันเป็นจุดที่แม่น้ำน่านเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กๆไหลลงมาจากภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่าดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบาง

ทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยขุนดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนไทยลาวทางทิศตะวันออกของดินแดนล้านนาไทยในอดีตเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าลั้วโบราณและเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งในกลุ่มดอยภูคาภูแวที่ยังหลงเหลือสภาพป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ในบางจุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยความสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของป่าผืนนี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงต่อปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แหล่งน้ำที่พึ่งพิงของเกษตรกรไทยจำนวนมากเดือนพฤษภาคมผืนป่าแห่งดอยขุนน้ำน่านเริ่มได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนต้นฤดูดอกกระเจียวคืนชีวิตชีวาให้กับป่าภายหลังผ่านฤดูร้อนแล้งอันยาวนาน

เอื้องไอยเรศคลี่กลีบดอกออกเป็นช่อยาวงามอยู่ตามคบคาของไม้ใหญ่ทั่วผืนป่าวงจรธรรมชาติของพงไพรเวียนกลับมาสู่วงรอบอันชุ่มชื่นเบิกบานอีกครั้ง

คณะสำรวจเดินทวนลำห้วยน้ำน่านขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของดอยขุนน้ำน่านที่ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทานน้ำค่อยๆแคบลงในที่สุดก็พบที่ราบกว้างมีหญ้าและสาบเสือขึ้นรกตรงกลางมีลักษณะเป็นบวกหรือหนองน้ำซึ่งมีน้ำแฉะตลอดทั้งปีชนเผ่าลั้วเรียกหนองน้ำแห่งนี้มาแต่บรรพกาลว่าหนองน่านน้ำจากหนองน่านไหลซึมลงสู่พื้นดินเบื้องล่างกลายเป็นตาน้ำไหลออกมาตามซอกหินหลายจุดนี่คือจุดกำเนิดของทานน้ำหลายสาย

แต่ที่สำคัญที่สุดคือลำน้ำว้าและลำน้ำน่านหรือขุนน่านซึ่งจากนี้จะไปรวมกับต้นน้ำอีกนับร้อยๆสายผสานรวมกันเป็นแม่น้ำน่านสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาตะวันออก

ภายหลังการสำรวจขุนน้ำน่านเสร็จสิ้นลงชาวลั้วแห่งบ้านนากึนคารวะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาสูงสุดในชีวิตเรียกกันว่าหอเจ้าพ่อพญายอดน่านสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งบรรพชนชาวลั้วตามความเชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังภารกิจสำคัญบรรลุล่วงอีกทั้งเป็นการบูชาประจำปีเมื่อฤดูกาลแห่งงานอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งเลี้ยงชีวิตพวกเขามาแต่โบราณเวียนมาถึงนั่นคืออาชีพต้มซวกหรือต้มเกลือชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านค้นพบมานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินริมลำห้วยบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วตักน้ำไปต้มเป็นเกลือสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการทำนานา้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้านโดยจะผลัดกันมาต้มเกลือครั้งละ 7-10 วันครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้ 4-500 บาทแต่ปีหนึ่งจะมีเวลาต้มได้2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูกาลน้ำก็จะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาใต้พื้นดินในบริเวณเชิงดอยขุนน้ำน่านมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือครั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินได้ไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มและเมื่อขุดเป็นบ่อลึกลงไปจึงเกิดเป็นบ่อเกลือประเภทเกลือสินเทาซึ่งมีสารโซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่ก็ไม่มีธาตุไอโอดีนที่จะป้องกันโรคคอหอยพอกเหมือนอย่างที่เกลือจากทะเลมีด้วยเหตุนี้เกลือของชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับว่านี่คือวิธีการที่มนุษย์สมัยโบราณเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะมีสารที่ให้รสเค็มในเงื่อนไขที่อยู่ห่างไกลจากทะเลอีกทั้งนี่ก็คือที่มาของชื่อกิ่งอำเภอบ่อเกลือชุมชนของชาวลั้วลุ่มน้ำน่านชนกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากขุนน้ำน่านเพื่อเลี้ยงชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์

ในบรรดาขุนเขาที่เป็นต้นทานของลำน้ำน่านดอยภูคานับเป็นดอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของทิวเขาหลวงพระบาทเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำน่านยอดสูงสุดของดอยภูคามีความสูงเกือบ 2,000 เมตรมีหมอกปกคลุมจนหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีสภาพป่าดิบเขาแน่นทึบและพันไม้แปลกตานานาชนิดแสดงถึงความเป็นผืนป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังมีการค้นพบพันไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ความงามคล้ายดอกท้อบานของกัลปพฤกษ์ช่วยแต่งเติมสีชมพูอันอ่อนหวานให้กับดอยภูคาและยังเป็นสัญญาณให้รับรู้ได้ว่ายามใดที่ดอกกัลปพฤกษ์บานก็จะมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งออกดอกสีชมพูชูช่ออยู่ณซอกมุมหนึ่งของผืนป่าภูคาอันกว้างใหญ่พร้อมๆกันไปด้วย

0: ี่คือพันธุ์ไม้ป่าที่มีการตั้งชื่อเรียกในภาษาไทยว่าชมพูภูคาเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นโดยนักพฤกษศาสตร์โลกจะรู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schneider sinensis ด้วยเหตุที่ถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่แน่นทึบโอบล้อมไว้ในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์มีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายที่มณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อกว่า30ปีมาแล้วแต่ต่อมาไม่นานต้นที่ค้นพบก็ตายไปนักพฤกษศาสตร์จึงคาดหมายว่า Schneider sinensis น่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันไม้ในผืนป่าแห่งดอยภูคาอย่างจริงจังในที่สุดได้ค้นพบต้น Schneider sinensis ออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่าแห่งดอยภูคาของประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้หายากของโลกซึ่งได้มีการตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติในเวลาต่อมาว่าชมพูภูคา
1: เราได้สำรวจพันไม้ทั่วประเทศมาแล้วมีประสบการณ์การสำรวจมากว่า20ปีนี้นะไม้อะไรที่เป็นพันไม้ใหม่ๆหรือแปลกๆถ้าเราพบเป็นครั้งแรกนี่มันก็จะสะดุดตาแล้วก็จะสะกิดความสนใจในทันทีต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เมื่อพบครั้งแรกแล้วเข้าไปดูมีใช้คนปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปเก็บเพราะต้นไม้ก็อยู่สูงพอสมควรนะครับขึ้นไปเก็บช่อดอกมันดูก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ก็เก็บมาเทียบตัวอย่างพันไม้ที่หอพันไม้ในกรุงเทพก็พบว่าเป็นพันไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นพันไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนี่เองนะครับ
0: นอกจากนั้นยังมีการสำรวจพบดงต้นปาล์มโบราณที่ไม่อาจพบเห็นได้ในผืนป่าทั่วไปรวมถึงพืชมีพิษและพืชสมุนไพรซึ่งชาวล้วในถิ่นนี้ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างคุ้นเคยมาแต่อดีต
2: คนกำลังกินอันนี้วัวควายกินกับตายคนกินกับตาย
0: เช่นเครือขางช้างใช้รากต้มกินเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวหรือปัสสาวะเป็นเลือดต้นเตยข้าวใช้ต้มกินแก้โรคนิ่ว
2: มาจากในมันจะออกมา
0: ใบลิ้นนำมาต้มกับมะเฟืองป่ารวมกันเป็นยามดชะคึดใช้รักษากามโรคใบแคะเมื่อนำมาบดผสมกับน้ำ 5-7 ใบหากใครดื่มก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตในสมัยโบราณชาวล้วใช้เป็นยาพิษฆ่าศัตรูแต่ปัจจุบันใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ที่เข้ามากินข้าวไร่หรือข้าวโพดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหายากที่มีค่าดอยภูคาจึงถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลกปลายปีพุทธศักราช2531กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นเพื่อพิทักษ์ปกป้องพื้นป่ากว้างกว่า 700,000 ไร่นี้ไว้ให้ดำรงคุณค่าในฐานะห้องสมุดธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของชาติอย่างไรก็ตามชุมชนชาวล้วทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้กันมาแต่โบราณและที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์สงบลงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าดอยภูคาอย่างยิ่งในเมื่อการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยขยายวงออกไปเรื่อยๆรวมถึงความละโมบของนายทุนพ่อค้าไม้ที่อาศัยเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชหายากในถิ่นนี้อย่างน่าห่วงใหญ่
1: จะเห็นว่าชมพูคาปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่เลื่อนลอยของชาวเขานี่ไม่กี่สิบเมตรนี่เองซึ่งนับว่าอันตรายระอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยอดชมพูภูคาในขณะนี้ได้หักลงมาแล้วกิ่งเริ่มหักเนื่องจากว่าบริเวณเรือนยอดของป่ารอบๆนี่ได้ถูกเปิดออกเมื่อเรือนยอดของป่าถูกเปิดออกลมก็พัดเข้ามาในบริเวณเรือนยอดได้ทำให้กิ่งไม้เริ่มหักระยะแรกๆก็หักลงไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็จะถูกลมพัดเสาะโปร่งขึ้นมากทุกทีนะฮะแล้วเมื่อไรเรือนยอดของป่านี่ถูกเปิดออกกว้างมากโอกาสที่ชมพูภูคานี่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เป็นการสูญเสียที่ไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในพืชพันธุ์ที่ถูกตัดฟันทำลายลงไปพร้อมๆกับป่านั้นอาจจะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นยารักษาเอดส์รวมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะ
0: ปีพุทธศักราช2534อนาคตของชมพูภูคายังอยู่ในภาวะล่อแหลมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาใช้ความพยายามเพาะเมล็ดชมพูภูคาแล้วนำไปปลูกขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรที่จะช่วยขยายพันธุ์พืชได้เป็นทวีคูณด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่านอกจากความสวยงามของช่อดอกแล้วชมพูภูคาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเพียงใด
3: ชมพ
0: ู
3: ภ
0: ู
3: คาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยช่อยาวนะฮะดอกโตสีชมพูใสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปในแง่ในห้องแลบไม่มีปัญหาในแง่ปลูกต้นอ่อนไม่มีปัญหาแต่ในแง่ปลูกในสภาพธรรมชาติถ้าสภาพระบบนิเวศได้เปลี่ยนไปเช่นไม่ชื้นแล้วนะคะหรืออากาศร้อนมากมันก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ

ัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาจากห้องทดลองบางส่วนได้ถูกส่งกลับมาให้ยังรากเติบใหญ่ในถิ่นฐานเดิมแห่งดอยภูคาอีกครั้งแต่บัดนี้สภาพป่าได้เปลี่ยนแปลงไปจนยากจะมีหลักประกันได้ว่าจะสามารถเติบใหญ่ให้ดอกผลอันงดงามเฉกเช่นต้นแม่ที่ค้นพบเพียงต้นเดียวหรือไม่ในภาวะที่มนุษย์ยังไม่หยุดยั้งการทำลายสภาพป่าดั้งเดิมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันร่มเย็นของชมพูภูคา

ความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งขุนน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชฉลองมรดกโลกและกทพยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงคดแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรโฉมใหม่ห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการหวังยกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยนิทรรศการครั้งนี้จัดเต็มไปด้วยสื่อมัลติมีเดียและอินเทอร์แอคทีฟสุดทันสมัยนำเสนอเรื่องราวผ่านแนวคิดเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยเจาะลึกประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ส่วนที่2คือพุทธบูชาและประเพณีจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์10รายการสุดหายากเพราะเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับการกัลปนวัตรส่วนที่3พระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีย้อนรอยการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลและชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ค้นพบจากการขุดค้นเมื่อปีพ.ศ. 2552และส่วนที่4เอกลักษณ์ความเชื่อของชาวนครโดยมีการจำลองบรรยากาศเสมือนจริงในรูปแบบระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุเพื่อสร้างประสบการณ์ดังได้อยู่ในสถานที่จริงนอกจากนี้การจัดเตรียมเทศกาลพระมหาธาตุแห่งนครศรีธรรมราชครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2570โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ซึ่งในอดีตรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517วรัญชัยชูประเสริฐสุขมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2570โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ซึ่งในอดีตรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาค

0: ทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่ง
1: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน

0: 1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:18 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมนะคะก็เวลาผ่านมาเนี่ยเข้าเดือนที่7จะหมดเดือนแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะนะคะที่เรายังอยู่กันนะคะรายงานกันเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เตรียมไปทำบุญกันที่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าบางคนอาจจะนู่นเลยค่ะไปต่างประเทศกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะบางส่วนก็ลา งานกันค่ะจะได้หยุดกันยาวๆนะคะแต่ก็เชื่อว่ายังมีหลายๆคนนะคะที่ต้องทำงานนะคะรวมทั้งโรงเรียนยังเรียนกันตามปกติหรือเปล่านะคะผู้ปกครองนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในช่องทางของจสร้อยนะคะที่ติดตามติดต่อกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะรวมทั้งในช่องทางออนไลน์นะคะ LINE @JS100 นะคะแล้วก็ใน X ค่ะที่ JS100 Radio นะคะรวมทั้งติดตามเราได้นะคะใน Facebook ค่ะ JS100 Radio ด้วยนะคะเรียกว่าทุกช่องทางนั้นติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรวมทั้งท่านที่จะฟังจสร้อยนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ในช่องทางของทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็เลือกไปนะคะที่JS100 นะคะเราก็ลิงก์กันนะคะสามารถที่จะฟังกันได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะมาดูภาพรวมของอากาศวันนี้กันนะคะท้องฟ้าค่อนข้างไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะคะมาดูภาพรวมกันค่ะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณธนิตโชคเกื้อค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะภาพรวมของประเทศไทย
3: ครับภาพรวมประเทศไทยนะครับถ้าในประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นการกระจายตัวการกระจายตัวของฝนเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็คือมีจังหวัดที่มีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน่านพิษณุโลกแล้วก็ทางเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกครับจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทางด้านภาคตะวันออกนะครับ70%ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคเหนือและภาคอีสานเลยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ด้วยน
2: ะคร
3: ับโดยเฉพาะจังหวัด2จังหวัดสำคัญก็คือจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยและปริมณฑลเนี่ยมีฝนละ40ของพื้นที่นะครับเป็นระดับของฝนฟ้าคะนองทั่วไปนะครับยังไม่มีฝนตกหนักในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายค่ำฝนน่าจะเริ่มมานะครับช่วงเช้าอาจจะเป็นลักษณะของเมฆมากปกคลุมเฉยๆนะครับฝนในณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนสำหรับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้ด้วยนะครับในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงานะครับรวมถึงช่วงนี้นะครับคลื่นลมนะครับทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางด้านภาคจังหวัดพังงาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับสูงถึง 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนหรือว่าทางจังหวัดพังงาขึ้นมานะครับ
2: ค่ะตอนนี้มันเป็นอิทธิพลจากปัจจัยอะไรบ้างอะคะ
3: ครับอิทธิพลที่มีลักษณะของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับที่กล่าวมาเนี่ยครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นลักษณะของลักษณะของลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงนะครับแล้วก็พัดปกคลุมนะครับสามารถนำความชื้นเนี่ยเข้ามาทางด้านประเทศไทยตอนบนได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือแนวร่องฝนนะครับหรือว่าที่ทางสับอุตุเรียกว่าแนวร่องมรสุมนะครับตอนนี้พัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านภาคตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับทำให้ทางด้านขอบด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับส่วนสำหรับพายุนะครับชื่อว่าโนอึนที่ทุกคนได้เคยฟังมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็สลายไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับก็คือจากดีพรีชั่นช่วงประมาณ1ทุ่มนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็สลายไปแล้วครับ
2: ซึ่งพายุนี้ก็ไม่มีผลต่อประเทศไทยอยู่แล้วเพราะอยู่ไกลมาก
3: ใช่ครับอยู่ค่อนข้างไกลมากมากเลยครับไม่มีผลครับ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับประเทศไทยคือนับตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปเนี่ยคือฝนจะมากขึ้นไหมครับว่าเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วด้วย
3: อ๋อครับถ้าดูใน7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับในจริงๆในช่วงนี้มีฝนได้ทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเกือบปลายเดือนนี้ก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มการกระจายตัวฝนนะครับในทางประเทศไทยตอนบนเองนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมีหลายจังหวัดมากขึ้นที่ว่ามีฝนตกฝนตกหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนิตค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นลักษณะอากาศของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้นะคะท้องฟ้ายังไม่ค่อยแจ่มใสมากเท่าไหร่นะคะวันนี้ฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ40%ของพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางบนถนนพระราม9ช่วงของฝั่งขาเข้านะคะแยกผังเมืองมุ่งหน้ามาเอ๊ะขาเข้าหรือขาออกแยกผังเมืองไปทางรามคำแหงนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะทีนี้บนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายก็ฝากระวังกันด้วยนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตีสองครึ่งได้นะคะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยเพชรหึง20/1ตำบลบางยอพระประแดงสุขประการนะคะลักษณะเป็นบ้านแล้วก็ค่อนข้างอยู่ติดกันนะคะลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นบ้าน2ชั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทางดับเพลิงก็ได้ไประงับเหตุแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้นะคะสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะเป็นเหตุเมื่อช่วงประมาณตี 2 ครึ่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามกันทาง YouTube ค่ะ JS Radio Official ของเรานะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็คุณกุ๊ดมิลนะคะที่ติดตามกันนะคะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามในช่องทางเรียกว่าสะดวกช่องทางไหนนะคะติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงกับจสร้อยนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะสภาพการจราจรในช่วงของเช้าวันจันทร์นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ก็จะเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็วันพุธ29 กรกฎาคมนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับภาคเอกชนด้วยนะคะส่วนวันต่อไปก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งราชการหยุดแต่ว่าเอกชนไม่หยุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเผื่อว่าท่านใดอาจจะลา งานแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปทำบุญที่ต่างจังหวัดเพราะถือว่าเป็นวันพระใหญ่ที่ติดต่อกันนะคะสำหรับการจราจรในช่วงตอนนี้นะคะในพื้นที่นะคะมาดูกันนะคะทางด้านของพื้นที่กรุงเทพชั้นในสำหรับในเช้านี้นะคะการจราจรทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะวันนี้การจราจรรถไม่เยอะมากนะคะใช้เส้นทางข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาลงมาทางถนนสาทรเหนือนะคะการจราจรภาพรวมนั้นถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางแยกสุรศักดิ์ค่ะมุ่งหน้ามาต่อเนื่องที่แยกวิทยุนะคะการจราจรนั้นไปได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนพื้นที่ทางรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะดูกันหน่อยนะคะสำหรับในวันนี้เช้าวันจันทร์ว่ายังมีผู้ที่ค คุณหมอนัดนะคะไปหาหมอกันนะคะในช่วงตอนนี้นะคะทางด้านของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจากทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรนั้นวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะรถยังไม่หนาแน่นมากค่ะเรียกว่าตามกันมาแบบสบายๆนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะยังคงใช้การกันได้ค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของถนนพญาไทนะคะจากทางตรงข้ามรางน้ำนะคะทางด้านถนนโยธีเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าใช้การกันได้นะคะส่วนทางด้านของถนนราชวิถีนะคะรถที่มาจากทางบางพลัดนะคะเข้าราชวิถีค่ะข้ามสะพานกรุงทนนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีนะคะวันนี้การจราจรทางราชวิถีในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกสังฮีเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันค่ะทางถนนราชวิถีนะคะจากทางแยกการเรือนนะคะแยกการเรือนค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ท่านที่เริ่มเดินทางออกมาแล้วนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะใช้กันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะเมื่อวานเนี่ยได้เห็นข่าวอันหนึ่งนะคะคือมันก็เป็นเรื่องราวที่หลังจากเกิดเหตุนะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะคะที่รับคือรับหิ้วของนะคะแล้วก็ไปต่างประเทศไปที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ถูกจับอันนั้นเนื่องจากว่าตรวจพบเป็นเฮโรอีนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหก็เป็นข่าวเนี่ยคลึกโครงกันนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะคะเป็นครอบครัวของผู้หญิงไทยคุณแม่นะคะบอกว่าลูกสาวอายุ28ปีถูกจับค่ะถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟซึ่งรับหิ้วไปส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยถูกขบวนการในหลอกใช้เป็นม้าขนยานะคะโดยลูกสาวกับลูกเขยนะคะแล้วก็เพื่อนมีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สำหรับรายนี้เนี่ยได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณ11กรกฎาคมนะคะขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็ไปลงที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบสัมภาระคือเพราะว่าเข้าเมืองก็ต้องปกตินะคะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีสายที่รับแจ้งมานะคะแล้วก็พบไอซ์เนี่ยซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟค่ะนะคะก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะตั้งแต่ที่ลงสนามบินเลยนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการติดต่อได้รับการติดต่อจากสถานกงสุลไทยเนี่ยว่าลูกสาวถูกจับที่ฟุกุโอกะนะคะข้อหานำเข้ายาเสพติดเพราะมีไอซ์ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเองนะคะเพราะว่าไม่ควรจะเป็นอาชีพหลักนะคะเนื่องจากว่าสุ่มเสี่ยงมากๆนะคะที่จะถูกใช้แล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าปกติมันก็มีการขนส่งจะส่งของไปนะคะพัสดุอะไรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทำได้แบบสะดวกมากๆนะคะเสียค่าใช้จ่ายค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่ารับจ้างหิ้วของแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนใช้อยู่ในกระบวนการเนี่ยเป็นไปได้อย่างสูงทีเดียวนะคะก็ฝากไว้สำหรับในเรื่องนี้คุณดงเนตรค่ะสภาพจราจรที่ถนนคลองหลวงนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะผ
4: มขับรถผ่านมาตรงเนี้ยตรงหน้าอำเภอคลองหลวงบนสะพานลอยสะพานข้ามแยก
2: ค่ะ
4: จะมีแผ่นฝาหลังน้ำแข็งหล่นอยู่บนถนนครับ
2: มาฝาใหญ่ไหมคะคุณดงเนตร
4: เป็นฝาพลาสติกครับเป็นฝาพลาสติกรางน้ำแข็ง ที่ก็ใส่น้ำหนักใส่น้ำแข็งครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ประมาณร่วมๆเมตรนะครับความกว้างความยาว
2: โหอ๋อเป็นแบบเหมือนถังน้ำแข็งแบบสีส้มสีน้ำเงินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนั้น
4: ใช่ครับอันนี้เป็นสีส้มสีแดงสีแดง
2: ค่ะหล่นอยู่
4: บนถนนครับเลนซ้ายสะพานลอยหน้าเมืองคลองหลวงครับ
2: ค่ะแบบนี้มันไม่น่าจะปลิวได้เพราะค่อนข้างหนักเหมือนกัน
4: ครับครับผมก็หล่นจากรถครับ
2: อ๋อค่ะ
4: แล้วผมก็ได้ทับมาเมื่อกี้เนี่ยรถกระโดดเลย
2: ค่ะแล้วแตกไหมคะ
4: ฝารถมันเยอะ
2: ฝามันแตกไหมพอเราขับทับไปอะค่ะ
4: ไม่รู้แตกหรือเปล่านะผมก็ล้อข้างขวาก็ทับไปเลย
2: อือหือเพราะแบบหลบไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมแบบ
4: หลบไม่ทันครับพอดีผมขับตามหลังรถขยะมาเขาขยะเขาวิ่งเลนขวาผม
2: ค่ะ
4: วิ่งเลนซ้ายก็เลยหลบไม่ทันก็เลยต้องขึ้น
2: ค่ะ
4: ขวาซ้าย
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวยังไงประสานเจ้าหน้าที่ให้ดีกว่านะคะเพราะว่าม
4: ัน
2: ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได
4: ้ตอนครับ
2: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนนท์เนคที่แจ้งเข้ามานะคะ
4: ครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
2: ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะคุณอลิสาเนี่ยแจ้งว่าบนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะแยกไซม้ามุ่งหน้ามาที่สะพานพระนั่งเกล้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้บนสะพานข้ามแยกท่าอิฐอันนี้ก็มีถุงขยะเนี่ยบอกว่าเกลือนเลยขวางอยู่ช่องทางกลางนะคะไม่รู้ว่าฉีกขาดด้วยไหมนะคะอันนี้ก็ฝากระวังกันด้วยนะคะส่วนคุณสันติเนี่ยแจ้งว่าบนรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกค่ะรัชดาราชพฤกษ์มาที่แยกท่าพระการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าบนสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่มีรถเก๋งจอดเสียในช่องซ้ายแล้วก็คนขับเนี่ยออกมายืนนอกรถนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณอลิสารัตนาธิเบศสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะที่แจ้งมาบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐที่เป็นถุงขยะหล่นมันหล่นกี่ถุงอะคะ
5: โอ้โหหลายสิบเลยค่ะแต่มันมีถุงเล็กๆเล็กๆนะ
2: อ๋อค่ะ
5: เยอะมากค่ะ
2: ค่ะแล้วดูแล้วเหมือนกับหล่นมาจากรถขยะไหมคะ
5: น่าจะหล่นมาจากรถขยะค่ะ
2: โอ้โหทีนี้แต่ละถุงฉีกขาดด้วยหรือเปล่าคะ
5: มีขาดด้วยไม่ขาดด้วยทีแรกพี่มองไปพี่นึกว่าเหมือนเสื้อผ้า
2: ค่ะ
5: เหมือนเสื้อผ้าหล่นนะ
2: ค่ะ
5: พอมองไปอีกทีมันไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นเศษขยะเหมือนถุงที่เราทิ้งก่อนจะทิ้งถังใหญ่บ้านเราเนี้ยประมาณเนี้ยค
2: ่ะ
5: เยอะมากเลยแล้วรถก็เลยต้องชะลอ
2: ค่ะ
5: เพราะว่างงงกันอยู่ไงว่ามันคืออะไร
2: อืมค่ะ
5: เต็มเส้นเลนเลยอ่ะ
2: ค่ะหล่นอันนี้คือหล่นอยู่ในช่องกลาง
5: มันอยู่มันเหมือนกับรถมันวิ่งแล้วมันไปรวมกันอยู่ในเส้นขีดเลน
2: อ
5: ่ะ
2: ค่ะค่ะ
5: ประมาณเนี้ยแต่เยอะมากเลยนะ
2: แล้วดูแบบนี้แบบเวลารถผ่านมันปลิวด้วยไหมคะ
5: ต้องชะลอ
2: ค่ะ
5: ต้องชะลอไงเพราะว่ามันคืออะไรไงเยอะไปมากเยอะไปหมดแล้วเขาก็การจราจรแต่ส่วนใหญ่วันนี้ก็คือหยุดกันนะ
2: ค่ะ
5: ไม่ติดนะคะรถไม่ติด
2: ค่ะยิ่งอันตรายนะให้รถไม่ติดเนี่ย
5: อันตราย
2: ค่ะ
5: แล้วพอเดี๋ยวมันก็จะเลอะเทอะไปทั่วพี่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีการเก็บนะ
2: ค่ะเราได้ประสานงานให้นะคะ
5: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะคุณอลิสาสวัสดีค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: จุดที่คุณอลิสาแจ้งมานะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐนะคะที่ถุงขยะเนี่ยแบบหลายถุงมากเข้าใจว่าคงจะหล่นมาจากรถขยะนะคะเพราะว่าปกติรถที่เก็บขยะนี่เขาจะวิ่งกันในตอนเช้ามืดคือให้เสร็จก่อน6โมงอ่ะเพราะว่า6โมงตี5กว่า6โมงเนี่ยรถใช้เส้นทางกันเยอะแล้วนะคะยังไงต้องเดี๋ยวแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะในจุดที่คุณอริสาแจ้งมานะคะส่วนคุณสมพงศ์ค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนร่มเกล้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะถนนร่มเกล้าเป็นฝั่งไหนคะคุณสมพงศ
6: ์เป็นฝั่งจากมินบุรีมุ่งหน้าสุวรรณภูมินะครับผม
2: ค่ะค่ะเข้ามา
6: เลยกรุงเทพยีทาตัดใหม่ไปนั่นแหละ
2: ค่ะ
6: ก็คือเกือบจะถึง ไฟแดงประมาณสัก1กิโลได้นะครับผม
2: ค่ะเป็นรถอะไรบ้างอะคะ
6: ที่ผมมองด้วยสายตานี่เป็นรถกระบะตู้ทึบชนมอเตอร์ไซค์แต่รถกระบะนี่ก็ฝั่งขวาคนขับนี่ก็พังยับเหมือนกันครับผม
2: โอ้โหแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นไงบ้างคะ
6: ตามที่ผมมองเห็นนี่มีคนเจ็บ2คนนี่มีคนพยุงขึ้นไปบนฟุตบาทครับผมน่าจะเก็บพอสมควรอยู
2: ่ค่ะ
6: ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตอนนี้รถติดยาวแล้วครับติดยาวประมาณมาเลยถึงใต้ต่างระดับตัดใหม่กรุงเทพกีตาแล้วครับผม
2: อ๋อค่ะแล้วทีนี้คนเจ็บที่มากับมอเตอร์ไซค์2คนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
6: น่าจะเป็นแฟนกันน่ะมีเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับผมเหมือนจะไปทำงานนี่แหละหรือว่าเลิกงานมาประมาณนี้เลยชุดใส่ชุดบริษัท
2: เป็นชุดบริษัทเป็นชุดสีอะไรยังไงคะคุณสมพงษ
6: ์มองไกลๆมันออกสีม่วงครับผมเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่ตรงชนเนี่ยน่าจะเป็นตรงหน้าปั๊มครับผม
2: ค่ะ
6: ครับผมมองดูเหมือนปั๊มหรือเป็นศูนย์อาหารอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าตรงนั้นมันมีคนพลุกพล่านอยู
2: ่ค่ะเจ็บทั้งคู่เลยนะคะ
6: น่าจะเก็บทั้งคู่ครับเพราะว่าดูจากรถกระบะแล้วรถกระบะไอ้ฟองไฟหน้าฝั่งคนขับนี่ก็ฝาโปร่งอะไรก็ยุบไปหมด
2: ค่ะค่ะ
6: ครับผม
2: เดี๋ยว
6: เ
2: รา
6: ได้บอกให้สมาชิกท่านี่ไม่นี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงเอาก็แล้วกันเพราะตอนนี้ติดเต็มหมดทั้ง4เดือนเลย
2: ค่ะค่ะ
6: ครับผม
2: เดี๋ยวจะสารได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
6: ครับขอบคุณครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: จุดนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่ถนนร่มเกล้าในฝั่งอันนี้เขาเรียกฝั่งขาออกไหมนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นรถกระบะแบบตู้ทึบนะคะชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะนะคะตอนนี้กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะในเช้านี้ที่ยังเข้าใจว่าบางส่วนนี่คงจะลางงานแล้วก็หยุดกันทำให้ถนนเนี่ยค่อนข้างโล่งพอโล่งปุ๊บเนี่ยเราก็คงจะใช้ความเร็วกันมากกว่าปกตินะคะทีนี้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคือเบรกกันแบบไม่ทันนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะที่การจราจรนั้นโล่งๆนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะคุณป้อมนะคะแจ้งว่าถนนจตุรทิศในฝั่งขาออกค่ะช่วงของหมอเหล่งมุ่งหน้ามาทางเลียบบึงมักกะสันการจราจรเคลื่อนตัวได้ทีนี้ใกล้กับบึงมักกะสันมีผู้ชาย2คนใส่ชุดสีดำๆกำลังนำเอาเสียมขุดกำแพงที่มีทางเดินสายไฟนะคะคือขุดมาเรื่อยๆหลายจุดไม่มั่นใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไหมนะคะหรือว่าจะเป็นแบบมิจฉาชีพที่แบบจะมาตัดสายไฟไหมนะคะก็คือเห็นแล้วดูแล้วแบบผิดปกตินะคะคุณป้อมผ่านมานะคะฝากจัสร้อยประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะคะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันหน่อยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือว่าไม่ใช่นะคะแต่งกายแบบให้คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอบคุณข้อมูลสำหรับคุณป้อมที่แจ้งเข้ามาค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
7: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
15: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
16: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
15: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
13: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
17: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
18: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
20: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องของการจราจรแล้วก็สภาพอากาศกันต่อนะคะแป๊บเดียวค่ะตอนนี้จากเมื่อประมาณสัก6โมงกว่าที่แบบท้องฟ้ายังแบบดูแบบอึมครึมอยู่นะคะนะตอนนี้คือคนละเรื่องเลยค่ะนะคะแดดอย่างแรงนะคะแรงทีเดียวค่ะนะคะแดดจ้ามากๆนะคะตอนนี้ในกรุงเทพนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัส 79% นะคะแล้วก็ในเส้นทางที่เดินทางกันอยู่บางจุดเหมือนกับต้องขับรถแล้วก็เหมือนกับขับเข้าหาดวงอาทิตย์แบบนี้แสงมันแยงตานะคะอันนี้ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะสำหรับในเส้นทางที่ใช้กันอยู่นะคะจุดที่คุณดวงแน่ได้เพิ่มเติมไปนะคะถนนคลองหลวงค่ะเป็นช่วงของจากทาง347มุ่งหน้าเข้ามานะคะช่วงของวัดพระธรรมกายมุ่งหน้ามาทางวงแหวนตะวันออกค่ะบนสะพานที่ตรงช่วงของเหนือที่ว่าการอำเภอคลองหลวงนะคะเป็นลังฝาลังของลังน้ำแข็งนะคะเป็นถังน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะฝามันหล่นอยู่นะคะเป็นฝาสีแดงหล่นอยู่ช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีหลายๆคันที่ขับทับไปนะคะไม่รู้ว่ามันจะแบบกระเด็นขยับไปอีกในช่องทางนึงด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้เจ้าสร้อยประสานงานกับทางสภ.คลองหลวงให้แล้วนะคะส่วนอุบัติเหตุที่คุณสมพงษ์ได้แจ้งไปสักครู่นี้นะคะถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะจากเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับร่มเกล้าหรือว่าเข้ามาทางมอเตอร์เวย์นะคะก่อนถึงตัดกับมอเตอร์เวย์ประมาณ1กิโลเมตรหรือว่าประมาณร่มเกล้าซอย23อะค่ะนะคะมีอุบัติเหตุที่คุณสมพงษ์นั้นแจ้งมานะคะว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งชนกับรถปิกอัพแบบตู้ทึบค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนเลยนะคะผู้บาดเจ็บนั้นเป็นมากับรถจักรยานยนต์นะคะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะผู้บาดเจ็บ2คนค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถกระบะนั้นเป็นแบบมีตู้ทึบนะคะส่วนด้านหน้าขวานะคะนั้นเสียหายไปคือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะทีนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับมีรถเก๋งอยู่ด้วยค่ะไม่มั่นใจว่าจะเป็นคู่กรณีด้วยไหมนะคะอุบัติเหตุที่คุณสมพงษ์ได้แจ้งมานะคะถนนร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงตัดกับมอเตอร์เวย์ประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะหรือว่าประมาณซอยร่มเกล้า23นะคะในช่องทางด้านซ้ายนะคะในช่องทางซ้ายกับกลางด้วยนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านจุดนี้มาเพิ่มเติมข้อมูลกับจังสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808ค่ะ Dtac True AAS นะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะก็เป็นเบอร์ของจังสร้อยที่โทรฟรีกันนะคะตลอด24ชั่วโมงก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้กรณีบัติเหตุในจุดนี้นะคะซึ่งท้ายแถวนั้นไปเกือบจะถึงทางด้านของร่มเกล้านะคะเจ้าคุณทหารนะคะเข้ามาเนี่ยในจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนทางด้านของคุณอลิสานะคะอันนี้ที่แจ้งมาว่ารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะจากไซม้ามุ่งหน้ามาที่สะพานพระนั่งเกล้าบนสะพานข้ามแยกท่าอิฐซึ่งมีถุงขยะแบบเยอะมากหล่นนะคะคาดว่าจะหล่นจากรถขยะค่ะอยู่ในช่องทางกลางนะคะอันนี้เราประสานงานกับทางสภ.บางศรีเมืองไปแล้วนะคะคุณโจค่ะใช้ถนนกำแพงเพชร2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
1: อยู่กำแพงเพชร2ครับ
0: เป็นไงบ้างคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: กำแพงเพชร2จากหมอชิดมุ่งหน้ามาที่พาคุณมีนา
0: ค่ะ
1: ใช้การได้ดีนะครับผม
0: ดีเลย
1: ต่อเนื่องมาต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: วนลงมาทางวิภาวดีขาเข้ามุ่งหน้า5แยกเคลื่อนตัวได้แล้วคุณมีนา
0: ค่ะ
1: แม่ระหว่างร้องสายผมได้เงินเข้าไปในรถแล้วคุณมีนา
0: ค่ะดีจ้ะ
1: ให้โชคลาภผมจริงๆเลยคุณมีนาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ภาพรวมรถไม่ติดนะคุณมีนา
0: เนาะวันนี้น่าจะหายไปเกือบครึ่งนึงนะรถบนถนน
1: ไอ้ตรงที่ถุงขยะมันแตกคุณมีนาผมผ่านมาเมื่อตอนตีห้ากว่าตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงช่วง
1: มันแตกกระจายผมกับว่ามันตกจากรถขยะแล้วมันก็แตกกระจายเป็นเศษๆนะครับผม
0: รัตนาธิเบศรเหรอคะ
1: ใช่สะพานข้ามแยกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่โอ้โหคุณโจไปไกลเงินนั่นน่ะ
1: ไปผมผ่านไปช่วงตีห้ากว่าไปส่งลูกค้าแถวบางบัวทองมาเมื่อเช้าครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ต ตอนนี้ผมมานี่แหละเลือดซ้ายข้างหอวังแล้วรัชดาไปส่งลูกค้าไม่มีปัญหาในการได้คุณมีนา
0: อืมค่ะ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงตรงหัวเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็กรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณป้อมเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าจตุรทิศในฝั่งขาออกนะคะช่วงของหมอเหลงมาที่เรียบบึงมักกะสันทีนี้ใกล้ๆกับบึงมักกะสันที่เห็นผู้ชาย2คนใส่ชุดสีดำๆเนี่ยกำลังเอาแบบเสียมเนี่ยขุดกำแพงฝั่งขวาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีเป็นทางเดินสายไฟคือขุดเรื่อยหลายจุดเลยนะคะเหมือนกับกำลังจะตัดสายไฟค่ะนะคะดูแล้วไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งคุณสมพงศ์ก็ผ่านมาจุดนี้เหมือนกันบอกว่าผู้ชาย2คนเนี่ยใส่เสื้อสีออกเทาๆแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะกำลังดึงสายไฟริมบาริเออร์ในช่องขวาท่าทางแบบรีบมากดูทรงแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่นะคะฝากเจ้าสร้อยเนี่ยบอกว่าช่วยแบบเร่งจุดนี้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบหน่อยนะคะว่าจุดนี้เนี่ยกำลังจะทำอะไรกับสายไฟที่ริมทางเดินอยู่บนถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าใกล้ๆกับตรงบึงมักกะสันนะคะฝากด้วยในจุดนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราย้ำเจ้าหน้าที่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเดชาอยู่วงแหวนตะวันตกสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
3: ตอนนี้ผมอยู่สุดทางให้สุดแอกข้างบนน่ะเขาเรียกทางอะไรนะ
0: มาจากไหนคะคุณเดชาม
3: าจากสระบุรี
0: สระบุรีแล้วก็อ๋อมาทาง
3: สุดบุรีเลยผมมาเนี่ยสุดบุรีเลย
0: มาทางต่างระดับบางปะอินแล้วก็ใช้กาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตก
3: ใช่มันจะมาสะดุดตอนนั้นอ่ะคุณวินา
0: ตรงไหนตรงไหน
3: ไอ้สะดุดก่อนข้ามจะข้ามบรมใช่ป่ะ
0: ค่ะ
3: มันจะมีไอ้ของไอ้เนี่ย
0: รัง
3: พวกผลไม้อะไรไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะ
3: มันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะซ้ายมือก่อนประมาณสักกิโลนึงเนี่ย
0: มันหล่นอยู่เหรอคะมันหล่นอยู่เหรอคะ
3: ใช่มีกระบะจอดอยู่คันนึง
0: ค่ะ
3: แล้วเขาเอารังอ่ะแอบข้างซ้ายไว
0: ้อ๋อค่ะ
3: เยอะเลยนะน่าจะเป็นรถมันคว่ำอ่ะ
0: โอ้โหแล้วมันมีพวกผลไม้อยู่ข้างในร่วงลงมาด้วยไหมคะ
3: อันนี้ผมไม่ทราบผมออกอยู่คู่ขนานไง
0: อ๋อค่ะ
3: ก่อนออกไปลงประมาณสักกิโลนึงเนี่ยน
0: ่
3: าจะเป็นกิโลนึงอ่ะสะดุดตรงนั้นอ่ะ
0: อืมค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าต่างระดับฉิมพลีใช่ไหมคะคุณเดชาที่
3: น่าจะใช่นะ
0: ที่จะออกบรมราชชนนี
3: ใช่แล้วผมก็ข้ามมาทางบางแคนี่ป่ะ
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็ออกพระรามสองมาวนตรงวงแหวะตรงไอ้นั่นอะลงมาทางสมุทรสาครเนี่ย
0: ค่ะค่ะ
3: อาจจะเรียกสุดไอ้นี่แล้วสุดข้างบนแล้ว
0: อ๋อค่ะแล้วก็
3: ปลายทางก็โน่นอยู่หัวหิน
0: โอ้โหไปอีกไกลเดี๋ยวขอไปที่อุบัติเหตุตรงนั้นหน่อยก็คือว่ารถเขาทำรางผลไม้เนี่ยหล่นมาแต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีใช่ไหมคะ
3: ผมว่าใช่เพราะเห็นเยอะเลยนะ
0: อ๋อค่ะ
3: หลายรังเลยเราอยู่ข้างต่างก็เก็บแล้วข้างซ้ายอ่ะ
0: อยู่ซ้ายนะคะขวากับกลาง
3: ทางด่วนนะเลยทางด่วน
0: ค่ะขวากับกลางไปได้แล้วก็คู่ขนานยังไปได
3: ้ก็มันจะต้องสุดตรงนั้นหน่อยนึงแล้วมาจากนั้นก็โล่งเลย
0: ค่ะค่ะ
3: ยิ่งเข้าพระรามสองสุดทางนี้นะยิ่งรถยิ่งว่างไปหมดเลย
0: ยังไงฝากระวังกันด้วยแล้วกันเพราะว่าโล่งๆเดี๋ยวขับเร็วเกินไปเดี๋ยวจะมี
3: เอาตาแค่กำหนดแค่120พอ
0: 120นี่ก็เยอะนะอันนี้ก็เยอะเกินเหมือนกันนะครับคุณเดชาค่ะได้เลยเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ในจุดที่คุณเดชาแจ้งมาขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนจุดที่คุณเดชาผ่านมาบอกว่าน่าจะเป็นแบบอุบัติเหตุรถกระบะเหมือนกับทำรังผลไม้เนี่ยมันหล่นอยู่ในกาญจนาพิเศษกับแขวงตะวันตกในฝั่งจากทางขาเข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้าจากบางใหญ่มุ่งหน้ามาทางถ ถนนพระราม2นะคะจุดนั้นก็คือเป็นช่วงก่อนถึงวัดศรีเรืองบุญเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งได้นะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะก็ไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้เนี่ยการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะเริ่มมีท้ายแถวเริ่มยาวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะร้อยประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจ191บุกจับผับดังย่านศรีนครินทร์พบปล่อยเยาวชนใช้บริการและตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจ191สืบสวนกระทั่งทราบข้อมูลสถานบริการที่ลักลอบเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนและจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยินยอมหรือปล่อยปละให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นเมื่อเวลา 2:30 นที่ผ่านมาจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มสถานบริการดังกล่าวภายในซอยสุภาพงษ์แขวงบางบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครพบว่าเปิดร้านให้บริการเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพร้านและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการมีการแสดงดนตรีสดภายในร้านและยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าหลังเวลา 24:00 นระหว่างตรวจค้นนายทศพรหรือบี้แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านและจากการตรวจสอบพบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยเป็นเยาวชนอายุ18ปี29คนอายุต่ำกว่า18ปีอีก16คนและได้ทำการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นกลุ่มผู้ใช้บริการและพนักงานทั้งหมด65คนตรวจพบผู้ใช้บริการทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนมีสารเสพติดในร่างกาย8คนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและนำเด็กและเยาวชนชายหญิงจำนวน45คนมาจัดทำประวัติที่สน.พระโขนงพร้อมประสานผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านในส่วนผู้ที่ตรวจพบมีสารเสพติดในปัสสาวะและผู้ดูแลร้านได้คุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินการและติดตามความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: อันเดรียปิโลอดีตกองกลางทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2006ตกลงรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นการเรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าปิโลตอบรับข้อเสนอระยะยาวจากเปาโลมาดินีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเลโอนาร์โดที่ปรึกษาพิเศษซึ่งเป็นโครงการระยะยาว4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อย